0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตัดสินใจยกระดับความตึงเครียดอีกครั้งทีมนักกีฬาเทคบอลไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้โดยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นณโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างๆทั้งด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.17 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งโดยในปี2568มีมูลค่า 184,741 ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
0: ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดบางส่วนส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้ง2ฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
4: รองนายกสุขทีก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุขทีเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุขทีก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
3: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจา ART ทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งฝ่ายไทยตั้งใจสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไป
5: ปัจจุบันนี้ ART เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นความกังวลคือจริงๆแล้วเรามีเรื่องติดอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เป็นการที่เราแลกเปลี่ยนกันค่ะในเรื่องของความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมี period ในการที่ต้องไปทำประธานวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้ว
3: สำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยมันครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงแต่หากมีโอกาสก็พร้อมพูดคุยทันทีปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัสออสเตรเลียขยายโอกาสแรงงานไทยพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับเดอฮอนแอนดรูจายส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยและออสเตรเลียย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของ2ประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเน้นการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในกรอบทวิภาคีพหุภาคีและเอเปก
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการได้เช้าวันนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนวันนี้ว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงเช้าวันนี้ ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมเตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางล่าสุดเพจของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ได้เผยแพร่ข้อความว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้ว
1: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำ
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้รวมจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จากเกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งนี้ยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกเงินเดือนอัตราการออมแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับนอกจากนี้มีสมาชิกประมาณร้อยละ9แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโดยสมาชิกสามารถเลือก4รูปแบบการออมได้ทั้งการออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิต ุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางข่าวตามอัลอันบิยาซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองของอิหร่านชี้ว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อต้านอิหร่านอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในตะวันออกกลางกองบัญชาการกลางคาตามเอาอันบิยายังเตือนว่าหากสหรัฐดำเนินการที่ผิดพลาดใดๆต่ออิหร่านฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องและจะสร้างความเสียหายอย่างไม่มีข้อจำกัดส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคที่ยังดำเนินนโยบาย2มาตรฐานต่ออิหร่านและเข้าข้างการรุกรานของสหรัฐจะไม่อาจคาดหวังถึงความยับยั้งชั่งใจจากกองทัพอิหร่านได้อีกต่อไป
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียนับเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกกว่า20รายนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่าการโจมตีของยูเครนครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนที่มุ่งหน้าโจมตีกรุงมอสโกได้ถึง450ลำขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญในกรุงมอสโกซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่คอยสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซีย
0: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมาร์คานีแห่งแคนาดาประกาศการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการพบหารือกันที่หมู่เกาะเซงปิแยและมีเกลงดินแดนพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาเมื่อวันที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์ที่แคนาดาและฝรั่งเศสเผชิญความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาอย่างเต็มที่รวมถึงความเป็นไปได้ที่แคนาดาจะเข้ามีสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรป
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเดอร์วาดณสนาม JRR Equestrian Park กรุงโตเกียวเป็นวันที่2เพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยโดยทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับเฉลิมฉานรถวิริยะพาณิชย์จชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติแข่งขันในวันที่25กันยายนนี้สำหรับการชิงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกทัพนักกีฬาไทยมาได้เหรียญทองแรกจากการแข่งขันเทควันคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันดีกรีแชมป์โลก2สมัยเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะซากาโมโต้กับอากิโนริวาเซ2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้จากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองจากเทควันคู่หญิงจุฑาทิพย์กัญชัดธงกับสุภาวดีวงคำจันเมื่อกำลังเอาชนะคู่จากเมียนมา2-0เซต12-6และ12-3คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพไทยขณะที่ชายคู่ก็ไม่น้อยหน้า สรศักดิ์ทศิริกับจิรติจันเลียงคู่หูดีกรีแชมป์โลกปี2024อัชนะอาราบีอาหมัดกัดเซมจะพาเฟซมูฮัมหมัดจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4เป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ53ของโลก3-0เซต25-10 29-27 25-16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันวันนี้เวลา 14:00 นฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มที่นัดแรกเอาชนะคีร์กีซสถานมาได้3-2มาลงสนามนัดที่2ถล่มเอาชนะฮ่องกง5-1เก็บชัยนัดที่2ส่วนนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นนั่นทัพนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนไปเดิมลงชิงชัยในเอเชียนเกมโดยทำทรายอัลบุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปูราสู้อย่างสดหัวใจเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา43นาที55.98วินาทีจากนักปั่นทั้งหมด18คนส่วนทางไทรเอ้าบุคคลหญิง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชสู้เต็มที่เช่นกันทำเวลา39นาที 50.48 วินาทีได้อันดับ8จากนักปั่นทั้งหมด16คนโดยทีมจักรยานไทยจะลงแข่งขันในรายการโรดเรซหญิงวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน11เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ

0: อื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดชนกันขึ้นหรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทำให้รถที่อยู่เลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ที่ไม่มีวินัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่2การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มจากการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโดยควบคุมความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดลดอาหารเค็มหวานมันหยุดสูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนควบคู่กับการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความและกิจกรรมสาธารณะซึ่งสมาคมวิชาชีพด้านประสาทวิทยาได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนาน
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranugromthai และ www.saranugromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกี่ยวกับทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาใช้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับ

0: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติครบรอบปีที่43และในวาระพิเศษครบรอบ100ปีสถาปนากรมประมงผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวประมงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับที่ผ่านมาภาคประมงไทยต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการทำประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเร่งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผ่านการส่งเสริมสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่นผลักดันสู่การเป็น Product Champion อย่างเต็มรูปแบบกระทรวงเกษตรพร้อมเดินหน้าการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนประมงท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการรวมกลุ่มขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตส่งเสริมสินค้ามูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของการตลาดอย่างแท้จริงมุ่งเน้นยกระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐาน GAP เพื่อเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงไทยนอกจากนี้ยังมุ่งรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนด้วยการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจพระพิรุณในช่วงเวลาต่อจากนี้ภาคประมงยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศและความเข้มงวดของมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศกรมประมงจึงได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังโดยนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตยกระดับมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขยายตลาดใหม่ๆและปรับปรุงกฎระเบียบตามหลักสากลเพื่อให้พี่น้องชาวประมงแข่งขันได้ในเวทีโลกในโอกาสสำคัญนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านโปรดงดจับสัตว์น้ำในวันที่21กันยายนเป็นเวลา1วันเพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและเดชะพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งในการร่วมพัฒนาภาคประมงไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแผนลงทุนได้สูงสุด12ครั้งต่อปีพร้อมแนะนำการลงทุนกระจายความเสี่ยงเพื่อรับมือความผันผวนและเงินเฟ้อป้องกันภัยหลอกลวงการลงทุนติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายสรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.สัมภาษณ์โดยนันนภัทรแสนตุ้มครับ
2: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ท่านเลขาคะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณวันที่30กันยายนนี้ค่ะจะมีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวนมากเลยทีเดียวหลายท่านอาจยังลังเลว่าจะได้รับเงินก้อนกบข.ออกไปทั้งหมดหรือจะบริหารจัดการต่ออย่างไรอย่างเงี้ยค่ะทางกบข.มีคำแนะนำและเปิดทางเลือกผ่านบริการออมต่อไว้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านข้าราชการที่จะกำลังเกษียณนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการเกษียณเนี่ยทางกบขอเองนะครับก็อยากให้ท่านสมาชิกนะครับลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนนะครับหรือจะเลือกออมต่อกับทางกบขนะครับในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายของกบขเนี่ยสามารถให้สมาชิกเนี่ยออมต่อกับทางกบขได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อเนี่ยก็จะได้รับการบริหารเงินลงทุนเนี่ยจากผู้เชี่ยวชาญของกบขเองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับที่หลอกลวงการลงทุนนะครับก็ให้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ท่านสมาชิกได้ใช้ในการตัดสินใจนะครับ
2: มีกำหนดช่วงอายุไหมคะว่าไม่เกินกี่ปีถึงเราสามารถออมต่อได้ถึงกี่ปี
3: อันนี้ครับแต่ทางสมาชิกเลยครับว่าจะออมต่อในรูปแบบไหนครับไม่ว่าจะเป็นออมต่อทั้งจำนวนนะครับหรือจะทยอยรับเงินเป็นงวดๆคืออาจจะไม่ถอนเงินทั้งหมดทีเดียวนะครับหรืออาจจะรับเงินบางส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลือให้ทางกบขบริหารต่อนะครับหรือจะให้กบขบริหารเงินบางส่วนนะครับรับไปบางส่วนแล้วก็ที่เหลือก็ทยอยรับเป็นงวดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้สมาชิกเนี่ยสามารถนะครับเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสมาชิกเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานะครับหรือจำนวนเงินที่จะขอรับถอนจากทางที่ออมกับกบขไปนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่สมาชิกครับว่าแบบไหนเหมาะสมกับแผนการใช้เงินนะครับของสมาชิกในช่วงหลังเกษียณครับ
2: นี่สำหรับข้าราชการที่สนใจที่ใช้บริการออมต่อปัจจุบันนี้ค่ะกบขเรามีรูปแบบการให้ออมต่อเนี่ยกี่รูปแบบคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการขอรับเงินหรือว่าการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนระหว่างทางอย่างไรบ้างคะ
3: ครับค่อนข้างยืดหยุ่นครับปัจจุบันเรามี4รูปแบบนะครับสมาชิกอาจจะเลือกรับเงินทั้งก้อนเลยก็ได
2: ้ครับ
3: หรืออาจจะเลือกออมต่อทั้งก้อนหรือจะออมต่อแล้วก็กำหนดเลยว่าอยากจะขอรับเงินที่ออมเนี่ยมาเป็นงวดหรือรับบางส่วนแล้วก็ให้กบขโดยหารต่อหรือทยอยรับเป็นเงินงวดคือมีหลากหลายเลยครับตัวสมาชิกเองเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการออมนะครับปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนในปัจจุบันก็ได้ถึงปีละสุด2ครั้งนะครับเหมือนกับสมาชิกทั่วไปนี่ก็ค่อนข้างเฟกซิเบิลครับสามารถรองรับความต้องการของสมาชิกในค่อนข้างครบทุกรูปแบบครับ
2: ท่านคะทีนี้มีเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้วอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับผู้ที่ออมต่อเนี่ยค่ะกบขมีคำแนะนำในการจัดพอร์ตหรือเลือกแผนการลงทุนอย่างไรคะให้เงินต้นเนี่ยยังปลอดภัยแต่ก็ยังมีผลตอบแทนที่เพียงพอต่อสู้กับเงินเฟ้อได้อะค่ะ
3: ในภาวะที่การลงทุนมีความผันผวนนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือควรกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับซึ่งทางกบขเองก็มีหลากหลายแผนการลงทุนนะครับที่สมาชิกสามารถเลือกได้นะครับสมาชิกเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำคือก็ต้องมาทบทวนนะครับว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยรายรับจากเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลางนะครับค่าใช้จ่ายด้านต่างๆนะครับสุขภาพการท่องเที่ยวหรือค่าใช้จ่ายอื่นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลองมาดูว่าในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถออมต่อกับกบขได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทางเลือกที่หลากหลายทางที่ดีที่สุดก็คืออยากให้สมาชิกเนี่ยลองดูว่าแบบไหนเนี่ยเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดครับ
2: ท่านคะยังมีคำถามที่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าข้าราชการที่เกษียณอายุเนี่ยค่ะเกษียณออกไปแล้วแล้วก็ประสงค์ที่จะรับเงินก้อนออกไปในตอนแรกแต่อยากที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถทำได้ไหมคะ
3: ณปัจจุบันยังทำไม่ได้ครับสำหรับข้าราชการที่รับเงินก้อนทั้งหมดออกไปนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางผมเองนะครับทางกบขเองเนี่ยก็ได้เสนอขอปรับแก้กฎหมายของกบขที่จะสามารถให้สมาชิกที่เอาเงินก้อนออกไปแล้วเนี่ยเอาเงินก้อนนั้นกลับเข้ามาออมต่อกับกบขได้นะครับรวมทั้งจะให้สมาชิกเนี่ยสามารถเอาเงินบำนาญที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางหลังเกษียณบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกบขด้วยเช่นกันนะครับแต่นี่ต้องอดใจรอนิดนึงครับก็เราก็จะพยายามผลักดันการแก้ไขกฎหมายนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเ มันก็เป็นทางเลือกให้สมาชิกสามารถออมต่อได้นะครับ
2: ถ้าเกิดว่าในส่วนนี้ผ่านเนี่ยก็คิดว่าคนที่ตัดสินใจที่เขาเรียกว่าตัดสินใจที่จะออกจากกบขไปแล้วเนี่ยที่ตัดสินใจใหม่อยากจะเข้ามาก็ได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ
3: ใช่ครับเราจริงๆมีการพูดคุยกับสมาชิกมีการทำเซอร์เวย์ก็มีดีมานด์ครับมีความสนใจค่อนข้างเยอะที่จะเอาเงินบำนาญมาออมนะครับหรือจะเอาเงินที่เอาออกไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาออมอีกทีหนึ่งนะครับ
2: ทีนี้ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยทิศทางของการดำเนินงานกบขในปีนี้ค่ะแล้วก็ปีข้างหน้าเนี่ยท่ามกลางภาวะตลาดการเงินโลกและอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนค่ะกบขมีกลยุทธ์การกระจายสินทรัพย์และการขับเคลื่อนองค์กรอย่างไรคะเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่สมาชิกค่ะ
3: จริงๆของเราเองนะครับก็มีการติดตามภาวะการลงทุนมาโดยตลอดนะครับอย่างปี69เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับในกองของแผนหลักนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 7-8% ตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้คือผลตอบแทนนะครับซึ่งค่อนข้างสูงอีกอย่างก็ตามนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เราต้องติดตามเช่นในเรื่องของสงครามนะครับรัฐอิหร่านครับเรื่องของดอกเบี้ยของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่เพิ่งปรับขึ้นไปนะครับจะปรับขึ้นอีกหรือไม่นะครับเงินทุนเคลื่อนย้ายค่าเงินนะครับทั้งกบขเองเนี่ยเราก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดนะครับแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมนะครับสำหรับท่านสมาชิกเองเนี่ยถ้าท่านไหนนะครับสนใจลงทุนในแผนที่กบขจัดเป็นสำรับนะครับเราก็จะมีการบริหารในส่วนนี้นะครับสำหรับท่านไหนมีมุมมองนะครับในการลงทุนในบางสินทรัพย์บางประเภทก็สามารถเลือกในสินทรัพย์บางประเภทนั้นในแผนการลงทุนของท่านได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมีทางเลือกครับแล้วก็มีมืออาชีพที่ช่วยดูอยู่ในส่วนของแผนสำรับนะครับ
2: สุดท้ายนี้นะคะสำหรับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะหากต้องการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการออมต่อเนี่ยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะและมีข้อกำหนดอย่างไรบ้างคะ
3: ก็จริงๆผ่านได้2ช่องทางนะครับท่านอาจจะแจ้งความประสงค์นะครับผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลนะครับหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเพนชั่นของกรมบัญชีกลางนะครับหรือท่านอาจจะแจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านนะครับแล้วก็กรอกแบบกบข.รง008/1/2555นะครับแล้วก็เลือกบริการออมต่อถ้าท่านสมาชิกนะครับมีคำถามนะครับเกี่ยวกับการขอใช้บริการออมต่อหรือคำถามอะไรก็ตามนะครับสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกของกบข.ได้นะครับเบอร์โทร1179ครับก็สำคัญที่สุดนะครับก็อยากให้สมาชิกมีเงินออมในเกษียณที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสมาชิกที่ยังเป็นข้าราชการอยู่ยังไม่เกษียณนะครับก็อยากให้ออมเร็วนะครับออมเพิ่มแล้วก็เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านนะครับส่วนสมาชิกที่เกษียณแล้วก็อยากให้ท่านพิจารณาความต้องการในการใช้เงินหลังเกษียณแล้วก็พิจารณาว่าอาจจะสามารถออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้มั่นใจครับว่าเราดูแลกองทุนของสมาชิกเนี่ยทุกคนยังมีความเป็นมืออาชีพนะครับเป็นเงินของท่านแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการในส่วนนี้เนี่ยดีที่สุดนะครับไม่ต้องเป็นกังวลใดๆ
2: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านดร.สรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมโยงกลไกเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านโครงการ BOI to IPO มัดใจบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกให้ลงทุนในไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่และเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เล่าประเด็น
6: การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่หรือ New Economy ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่แต่โจทย์ที่ท้าทายยิ่งกว่าคือการตรึงให้บริษัทชั้นนำระดับโลกเหล่านี้ปักหลักดำเนินธุรกิจในไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดรัฐบาลได้ผลักดันโครงการ BOI to IPO ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเชื่อมต่อกลไกการส่งเสริมการลงทุนเข้ากับตลาดไทยโดยนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุว่าการผลักดันกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นหนึ่งในสามหมุดหมายสำคัญที่จะช่วยยึดโยงฐานธุรกิจระดับโลกให้อย่างรากลึกในไทยควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรและห่วงโซ่อุปทานพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมให้เป็นปุ๋ยสูตรพิเศษเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของนักลงทุน
7: ปุ๋ยสูตรพิเศษ BOI to IPO ณวันนี้เนี่ยมาถูกที่ถูกเวลานะครับเป็นจังหวะเวลาที่มีคลื่นการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเช่นกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้หลายๆโรงงานได้เริ่มสร้างโรงงานเสร็จแล้วเริ่มต้นการผลิตแล้วนะครับซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะคิดถึงการระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจในระยะต่อไปก็จะทำให้เพิ่มแรงจูงใจมากขึ้นนะครับสำหรับบริษัทชั้นนำต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่ม New Economy ให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีการหยั่งรากลึกแล้วก็เติบโตในระยะยาวครับ
6: ขณะเดียวกันในฝั่งของตลาดทุนก็พร้อมทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมโยงโอกาสเพื่อดึงดูดธุรกิจคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ครั้งใหญ่หรือ4 Big Wins ทั้งต่อธุรกิจที่ได้แหล่งทุนใหม่นักลงทุนที่ได้โอกาสเข้าถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตลาดทุนไทยที่จะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามากระตุ้นความคึกคักและที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทยที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนจากการลงทุนโดยตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับกองทุนพัฒนาตลาดทุนไทยหรือ CMDF ได้เตรียมมาตรการผ่อนปรนการรับจดทะเบียนสำหรับกลุ่ม New Economy รวมถึงให้เงินสนับสนุนเพื่อลดหย่อนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการทำ IPO ให้กับบริษัทเป้าหมาย
8: โครงการนี้จะก่อให้เกิด4 Big Win ได้จริงๆแต่ผมว่าวินที่4ที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทย Investment Led Growth เป็นอะไรที่เราผลักดันมาตลอดวิธีที่จะลดหนี้ดีที่สุดคือ Grow Earnings สร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนที่มาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะสร้างงานใหม่ๆจาก Investment ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่มากขึ้นจากโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์อยากจะสร้างให้ทุกคนมีโอกาสในการลงทุนให้ง่ายขึ้น
6: การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำผ่านโครงการ BOI to IPO ถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกที่สำคัญของตลาดทุนและภาคเศรษฐกิจไทยการใช้กลไกตลาดหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวบริษัททั้งไทยและต่างชาติไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการย้ายฐานการผลิตในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้เม็ดเงินลงทุนเกิดการหมุนเวียนสร้างนวัตกรรมและต่อยอดขยายกิจการโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการบูรณาการกฎเกณฑ์และการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจและตลาดทุนของไทยก้าวสู่การเติบโตในยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสนพงษ์มารายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุราษฎร์ธานียกระดับแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์เอลนิโญลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรติดตามจากรายงานค่ะ
4: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
9: ภายหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกมาเปิดเผยล่าสุดถึงปรากฏการณ์สภาพอากาศเอลนิโญที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และอาจจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาทำให้หลายจังหวัดเดินหน้าออกมาตรการอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนไม่ต่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ยกการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งขึ้นเป็นวาระสำคัญและเร่งด่วนของจังหวัดนายสงบสะโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกกับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวาตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงควบคู่กับศูนย์บัญชาการภัยแล้งโดยผู้ว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมือในพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าและพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้เพราะสุราษฎร์ นีถือเป็นจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งปาล์มเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้วางแผนกักเก็บน้ำแทนการเร่งระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วย
10: ในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางสำนักงานเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเกษตรเนี่ยดูเรื่องการใช้น้ำต้นทุนนะครับดูเรื่องของการเก็บน้ำในพื้นที่นะครับแหล่งเล็กแหล่งน้อยที่จะต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ในพื้นที่ชลประทานเนี่ยเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางชลประทานเนี่ยในเรื่องที่จะบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชลประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตชลประทานมากกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะครับต้องมีการแหวนจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ
9: ด้านนายเอกพงษ์หงพฤกษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเอลนิโยหรือภาวะที่ฝนทิ้งช่วงนานกว่าปกติทำให้เกษตรกรไม่สามารถรับมือได้หรือรับมือได้ไม่ทันท่วงทีอาทิการสำรองน้ำได้ไม่เพียงพอการบริหารจัดการสวนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ซึ่งบางรายอาจจะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้มีทุนในการประกอบอาชีพมากนักอาจต้องเลิกการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้สภาเกษตรกรจึงลงพื้นที่และแนะนำให้เกษตรกรสำรองแหล่งน้ำเปิดศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือเชื่อมโยงเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11: เกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะใช้น้ำฝนเป็นหลักก็จะมีส่วนน้อยนะครับที่อยู่ในเขตชลประทานแล้วก็น้อยกว่านั้นอีกก็คือเขาจะมีการวางแผนก็คือมีการสร้างแหล่งน้ำไว้สำหรับแปลงเกษตรนะครับซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐนะครับก็มีหลายหน่วยนะครับเช่นสถานีพัฒนาที่ดินที่มีการสนับสนุนบ่อน้ำตื้นนะครับบ่อน้ำให้กับเกษตรกรนะครับหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะมีการเจาะบ่อบาดาลไว้สำรองให้นะครับเป็นการวางแผนระยะยาว
9: ส่วนเรื่องการกักเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนราชประภามีปริมาตรน้ำในอ่าง 65% ของความจุซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนไปทางดีพร้อมรองรับปริมาณฝนในช่วงปลายปีทั้งนี้คาดการว่าในช่วงต้นฤดูแล้งปี69และปี70มีปริมาณน้ำ 3,906 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 69 ของระดับน้ำที่เก็บกักซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนในพื้นที่อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวชิระเวที
13: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคสิวิไลหรือยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารีและอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้เป็นสังคมอุดมด้วยน้ำใจหรือเป็นสังคมอุดมด้วยพรหมวิหาร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
0: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการจันนี้ที่ราชภัฏค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการจันมีที่ราชภัฏโดยงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำนวยการผลิตโดยท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุโทปมาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย6ประการดังนี้ค่ะผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้อนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่านผู้ฟังคะพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8:15 นถึงเวลา 9:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการของเราก็จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจรวมถึงองค์ความรู้ดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาถ่ายทอดและเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันกิตติยากึมรำโดยในช่วงแรกของรายการคือช่วงข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองดิฉันจะพาทุกท่านไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและในช่วงที่2ของรายการช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปรับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนผ่านการดำเนินโครงการต่างๆโดยการบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนออกไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ท่านผู้ฟังเข้าสู่ข่าวสารในช่วงรอบรู้มุ่งเหลืองค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมมากมายค่ะเริ่มกันที่เงินวันหวานที่ภาคเพียรวันเกษียณที่ภาคภูมิประจำปี2519มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการจากงานวันหวานที่ภาคเพียรวันเกษียณที่ภาคภูมิประจำปี2519เพื่อแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างที่ดีงามท่ามกลางบรรยากาศอันน่าจดจำโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุฑปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในกิจกรรมงานวันหวานที่ภาคเพียรวันเกษียรที่ภาคภูมิประจำปี2569จัดขึ้นณหอประชุมวิชาอัตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาค่ะปีนี้นะคะมีผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งโดยในปีนี้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน9ท่านโดยในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการประวัติและผลงานผู้เกษียณอายุราชการการใช้วิดิทัศน์และกล่าวแสดงความรู้สึกจากผู้เกษียณอายุราชการการแสดงชุดพิเศษจากคณะครุศาสตร์และจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การมอบของขวัญของที่ระลึกและมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักมิตรภาพความอบอุ่นจากน้องพี่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกคนค่ะและต่อกันที่กิจกรรมการนำเสนอผลสำริดโครงการออมสินยุวพักรักถิ่นประจำปี2569ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมการนำเสนอผลสำริดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นประจำปี2519พัฒนาความรู้เสริมภูมิปัญญาสร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชนค่ะซึ่งงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากดร.ศรีเพ็ญพลเดชผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษเป็นประธานเปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมศิวาลัยศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีผู้บริหารนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะคะด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คัคคนางช่อชูผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการเปิดเผยว่าการนำเสนอโครงการของนักศึกษาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อเป็นพื้นที่การนำเสนอผลงานตลอดระยะเวลาของการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมายให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์และบริการแก่องค์กรชุมชนต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างโอกาสทางการตลาดและการแข่งขันตามแผนงานของแต่ละโครงการกิจกรรมประกอบไปด้วยการจัดบูธนิทรรศการผลงานและกิจกรรมการนำเสนอผลสำริดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นประจำปี2569จำนวน2ทีมได้แก่ทีมปู่สอนสารประเภทรักดีพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนพการันดูนบ้านกระเจ้าหมู่7ตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์และทีมที่2คือทีมปรัชญาใหม่โบราณประเภทสวยดีพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผ้าใหม่บ้านตะครองตำบลห้วยสำราญอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์โดยในปีนี้ทั้ง2ทีมได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไปค่ะและต่อกันที่ข่าวสารที่น่าชื่นชมยินดีนะคะอยากขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมชื่นชมและยินดีไปกับเราค่ะทีมยังพการันดูนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมการแข่งขันและนิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสังคมในงาน Annex Thailand National Exposition 2026ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิรากแก้วและ Annex ประเทศไทยระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาที่3ย่านมิตรทาวแขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อคัดเลือกทีมนักศึกษาที่ดำเนินนวัตกรรมเพื่อสังคมได้อย่างมีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมและสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม Annex World Cup 2026
ซึ่งกิจกรรมนะคะก็เป็นการนำเสนอผลการดำเนินโครงการสานสินถิ่นภูมิปัญญาโครงการที่ปลุกพลังภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีชีวิตใหม่โดยเชื่อมโยงงานผ้าไหมและจักสานไม้ไผ่กับนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยขยายช่องทางการตลาดและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนกว่า30แห่งทั่วจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งผลการประกวดนะคะทีมยังพการันดวนค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภท Impact League และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับประเทศประเภท Impact League ค่ะก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับน้องๆ นักศึกษาและรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการด้วยนะคะและต่อกันที่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษาภาค3บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีเนื่องในวันรับพีประจำปี2519ที่จัดขึ้นโดยสำนักอธิบดีผู้พิพากษาภาค3เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งผลการแข่งขันนะคะนางสาวปิ่นธิราสุจริตและนางสาวสุธาสินีสุภาคดีตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทีม A ทำผลงานคว้าอันดับที่4ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกในระดับอุดมศึกษาเนื่องในวันรับพีประจำปีการศึกษา2569ได้รับรางวัลชมเชยมีทุนการศึกษาและโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรด้วยนะคะและนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมการแข่งขันพิชชิ่งผลงานระดับภาคอีสานหัวข้อการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการออกแบบนวัตกรรมนโยบายสาธารณะและการบริหารภาครัฐในการประชุมเครือข่ายสถาบันการสอนด้านรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์ภาคอีสานประจำปี2519ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยกิจการและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมโคป้าสมาร์ทคลาสรูม1วิทยาลัยกิจการและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งผลการแข่งขันค่ะตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทำผลงานผ่านเข้ารอบพิชชิ่งและสามารถคว้ารางวัลชมเชยได้สำเร็จค่ะได้รับเงินรางวัลโล่รางวัลและเกียรติบัตรค่ะก็ต้องขอแสดงความชื่นชมกับน้องๆ นะคะที่ได้ประสบความสำเร็จนะคะในการเข้าร่วมโครงการในการแข่งขันความสามารถทางวิชาการต่างๆนะคะก็ขอแสดงความชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะและมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้เข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าและผู้สนใจนะคะขอเชิญร่วมงานคืนสู่เย้าชาววิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ค่ะตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 22:30 นที่หอประชุมมัลติมีดิจิทัลประมาค่ะซึ่งในงานนะคะก็จะพบกับกิจกรรมสุดพิเศษภายในงานนะคะมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์55ปีรำวงย้อนยุคลีลาสำราญและวาไรตี้มิวสิกค่ะมีการจับฉลากรางวัลแกรนด์ไพรส์โต๊ะทองด้วยนะคะมาร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันค่ะกับงานคืนสู่เย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะสำหรับบัตรเข้าร่วมงานนะคะท่านสามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่สำนักงานคณะทุกคณะค่ะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทจำนวน8ที่นั่งค่ะและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์0853154142ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะมาร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับงานคืนสู่เย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะ
และอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะงานวิ่งสารฝันปั่นโอกาสเพื่อการศึกษามาร่วมวิ่งไปด้วยกันนะคะพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะแล้วมาพบกันนะคะ3ตุลาคม2519กับ BIU Charity Run 2026ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะเตรียมรองเท้าให้พร้อมแล้วออกมาวิ่งไปด้วยกันค่ะทุกก้าวของคุณคือส่วนหนึ่งของการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆแล้วมาวิ่งไปด้วยกัน3ตุลาคม2519ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ที่ BIU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและการวิ่งครั้งนี้นะคะไม่ได้มีแค่เหรียญและเงินรางวัลกลับบ้านเท่านั้นนะคะยังมีตั๋วหนังจาก MVP ด้วยนะคะจำนวน200ใบรออยู่นะคะสิทธิพิเศษสำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยผู้เข้าเส้นชัยในลำดับที่1ถึง100รุ่นมินิมาราธอนและรุ่นฟันรันค่ะรับไปเลยตั๋วชมภาพยนตร์จาก MVP รวมจำนวน200ใบนะคะมาร่วมวิ่งกันนะคะกับงาน BIU Charity Run 2026 3ตุลาคม2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก็ยังมีข้อมูลนะคะในเรื่องของพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นนะคะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่25, 26, และ 27 กันยายน 2569ณหอประชุมมาลินีจุฑปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะในส่วนของบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องเตรียมตัวยังไงจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาฟังข้อมูลกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องทราบกำหนดการก่อนเนาะว่ากำหนดการสำคัญของเรามีอะไรบ้างกำหนดการก็จะแบ่งเป็นการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะก็คือกำหนดการซ้อมรับคือวันที่25ถึง27กันยายนที่หอประชุมมาลินีจุฑปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะคือวันที่9ตุลาคม2519ที่หอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะเมื่อบัณฑิตนะคะได้ตรวจสอบรายชื่อนะคะและทราบแล้วว่าเป็นผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบนี้นะคะสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือการลงทะเบียนเพื่อเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยนะคะกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำแจ้งความประสงค์ในส่วนของการเช่าชุดครุยการถ่ายภาพและการใช้บริการรถรับส่งนะคะภายในวันที่10กันยายน2569ค่ะท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยนะคะโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ GRAD

อไปนะคะก็คือขั้นตอนการฝึกซ้อมค่ะก็จะมีการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิตนะคะในแต่ละสาขาจากนั้นก็จะเป็นการซ้อมใหญ่ค่ะซึ่งก็ขอให้บัณฑิตทุกท่านนะคะได้ปฏิบัติตามระเบียบค่ะกรณีบัณฑิตไม่เข้าร่วมซ้อมก็จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะและในส่วนของการแต่งกายนะคะบัณฑิตชายนะคะก็คือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสูทสีกรมท่าเนคไทของมหาวิทยาลัยค่ะรองเท้าหนังสีดำและสวมชุดครุยวิทยาฐานะค่ะสำหรับบัณฑิตหญิงนะคะเครื่องแบบมหาวิทยาลัยกระโปรงสีกรมท่ารองเท้าหุ้มส้นสีดำถุงน่องสีเนื้อและสวมชุดครุยวิทยาฐานะในส่วนของตัวอย่างการแต่งกายนะคะก็สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะและนี่นะคะก็คือข้อมูลค่ะที่นำมาฝากบัณฑิตนะคะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้นะคะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะให้บัณฑิตได้เตรียมตัวนะคะจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนหลังนะคะหากมีข้อสงสัยนะคะหรือต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ7100ค่ะก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลกันเพิ่มเติมได้นะคะและนี่ก็คือข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการในช่วงสาระดีๆของมหาวิทยาลัยค่ะโดยในช่วงนี้นะคะเช่นเคยค่ะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารรวมถึงองค์ความรู้ดีๆนะคะมานำเสนอสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะและวันนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านอาจารย์เลิศภูมิจันทระเพ็ญกุลรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณดาครับ
0: ค่ะทราบมาว่าทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรค่ะมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอยากให้อาจารย์ได้เล่าที่มาและวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนี้หน่อยค่ะอาจารย์
1: ครับผมครับสำหรับโครงการนี้ครับคณะเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยก็ได้มีการดำเนินโครงการครับที่เกี่ยวข้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับรวมในส่วนของโครงการเนี่ยเป็นโครงการอนุรักษ์นะครับพืชในกลุ่มของตัวต้นพฤกษ์ครับหรือว่าต้นรัตนพฤกษ์นะครับซึ่งเป็นพันไม้ครับที่เป็นพืชตระกูลคูณนะครับมีการผสมข้ามสายพันธุ์นะครับกับพืชพื้นเมืองของประเทศไทยนะครับทำให้ได้ลักษณะดอกที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีการจัดโครงการนะครับในการปลูกต้นรัตนพฤกษ์นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อวันที่12สิงหา2569ที่ผ่านมานี่ครับโดยการจัดนะครับก็จัดอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้หนองขวางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับที่ตำบลพรสำราญนะครับโดยของกิจกรรมเนี่ยก็จะมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดสอนสุภาพนะครับคณะบดีเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าโครงการนะครับแล้วก็จะมีท่านรองคณะบดีของคณะนะครับรวมถึงในงานนี้เนี่ยเราได้มีการเชิญนะครับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุโทประมาณนะครับมาเป็นประธานในพิธีนะครับรวมถึงคณะผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็ท่านคณะบดีจากทุกคณะนะครับรวมถึงรองคณะบดีคณะต่างๆนะครับได้มาร่วมกันในการปลูกนะครับโดยส่วนของต้นรัตนพฤกษ์เนี่ยนะครับเป็นที่เรียกกันดีนะก็คือต้นคูณสายรุ้งครับเป็นในส่วนของพันไม้ที่อยู่ในวงเขาเรียกว่าวงเฟอร์บาซีอีนะครับก็เป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งนะครับโดยมีลักษณะเด่นเป็นไม้ลูกผสมที่เขาเรียกเป็นไฮบริดครับโดยเป็นระหว่างการลูกผสมนะครับในสกุลของแคสเซียนะครับพันธุ์พืชตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นเลยก็คือเป็นต้นคูนบ้านเรานะครับที่เป็นดอกสีเหลืองๆนี่แหละครับนำมาปรับปรุงสายพันธุ์นะครับก็ผสมระหว่างก็คือราชพฤกษ์นะครับหรือว่าต้นคูนที่ให้ดอกสีเหลืองนะครับที่เราพบตามภาคอีสานโดยทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของร่วมกับต้นชัยพฤกษ์หรือว่าต้นพฤกษ์นะครับต้นนี้ดอกจะออกลักษณะเป็นสีชมพูอ่อนๆครับคล้ายกับซากุระนะครับก็จะมีการนำผสมสายพันธุ์กันนะครับทำใหได้ต้นรัตนพฤกษ์ขึ้นมาซึ่งต้นนี้เนี่ยจะมีลักษณะโดดเด่นก็คือมันจะมีสีที่มันมีการไล่ระดับครับเป็นสีชมพูไล่ไปจนถึงสีอ่อนฮะแล้วก็ลักษณะดอกเนี่ยจะมีความทนทานโดยพิเศษครับทำให้เมื่อมีการปลูกเป็นทิวแถวเนี่ยก็จะให้ความสวยงามค่อนข้างมากนะครับทางคณะที่การเกษตรเนี่ยจึงเห็นว่าพันไม้พันนี้เนี่ยเป็นพันไม้ที่ค่อนข้างจะมีศักยภาพทางด้านเกี่ยวกับเอาไปปรับใช้ทางด้านงานภูมิทัศน์นะครับรวมถึงยังได้ร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมของพันธุ์พืชตัวนี้เนี่ยให้คงอยู่ในสภาพแวดล้อมของเรานะครับซึ่งสมัยนี้เนี่ยโลกก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นได้มากนะครับก็เป็นการช่วยลดนะครับภาวะโลกร้อนต่างๆด้วยนะครับรวมถึงในส่วนของได้เรียนเชิญครับคณะผู้บริหารที่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับรวมถึงท่านปลัดอำเภอของอำเภอคูเมืองเนี่ยมาร่วมในกิจกรรมในการปลูกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของคณะช่วยการเกษตรนะครับยังมีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับปณิธานทางด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับก็คือเรามีการจัดเป็นวิทยากรในการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนี่ยแก่องค์การบริหารส่วนตำบลนะครับทั่วในส่วนของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะเป็นผมเองนะครับที่ไปเป็นวิทยากรก็คืออาจารย์เลิศภูมิจันทระเพ็ญกุลนะครับก็จะไปให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องพันธุ์พืชต่างๆตามการอนุรักษ์นะครับซึ่งจากการที่ได้ลงในส่วนของพื้นที่เนี่ยหลายๆองค์การบริหารส่วนตำบลนะฮะพบว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะมีพันธุ์ไม้ที่เป็นพันธุ์ไม้พื้นถิ่นอยู่ครับอย่างผมลงที่ อบต.ของเสม็ดครับตำบลอำเภอเมืองเนี่ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาก็จะมีพื้นถิ่นก็คือต้นเสม็ดนะก
0: ็
1: จะมีเสม็ดแดงนะครับแล้วก็ต้นเสม็ดขาวซึ่งต้นไม้สองต้นนี้เป็นต้นไม้ที่เขาเรียกว่าสามารถจะมีการใช้ประโยชน์ได
0: ้
1: อย่างเสม็ดแดงเนี่ยเขาจะมาใช้ประโยชน์เป็นทางด้านอาหารทางด้านเป็นลักษณะของสีในการย้อมผ้าครับส่วนเสม็ดขาวเนี่ยเป็นพืชที่ค่อนข้างพบได้น้อยมากนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์ในสมัยนี้นะก็มีคุณสมบัติเด่นเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยในตัวครับสามารถจะนำมาใช้ในการสกัดทำเป็นพวกสบู่แชมพูได้รวมถึงทำเป็นพวกยาสมุนไพรน้ำมันเขียวครับก
0: ็
1: สามารถจะนำมาใช้ได้ต้นไม้ตัวนี้เนี่ยก็ได้คุยกับทางอบต.เสม็ดหลังจากอบรมเนี่ยก็จะมีการขยายพันธุ์เพิ่มแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็หาพื้นที่ในการลงปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมครับให้มีปริมาณที่มากขึ้นครับ
0: น่าสนใจมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการดำเนินกิจกรรมนะคะที
1: ่
0: ครอบคลุมทุกด้านนะคะแล้วก็ในทุกภาคส่วนก็มีส่วนร่วมด้วยนะคะก็ขอให้การดำเนินโครงการนี้สำเร็จลุล่วงนะคะอาจารย์ค่ะทีนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อพืชพื้นถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอาจารย
1: ์ครับผมสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเราก็ทราบกันดีนะครับว่าเป็นจังหวัดที่มีในส่วนของภูเขาไฟนะครับกระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่นะครับแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะมีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างจำกัดนะครับเราต้องอาศัยปริมาณน้ำฝนดังนั้นเนี่ยความหลากหลายของพื้นถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มไม้ที่เป็นเค้าไม้เบญจพรรณนะครับกลุ่มของพืชไม้แดงไม้เต็งไม้รังนะครับไม้มะกอกนะครับมะกอกโคกนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะมีปริมาณที่มากแต่สมัยนี้เนี่ยเมื่อเราไปดูตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยต้นไม้พวกนี้เนี่ยจะมีการลดปริมาณไปอย่างมากนะอย่างตัวอย่างต้นเสม็ดขาวกับต้นแปะนะครับต้นไม้สองต้นเนี่ยก็จะเป็นพืชที่มีความสำคัญนะครับถ้าเกิดเรามาเจาะลึกในส่วนของต้นเสม็ดขาวเนี่ยเป็นพืชที่มีความทนแรงนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ก็เรียกชื้นแฉะได้พื้นที่น้ำท่วมนะรวมถึงเป็นพืชที่สามารถจะมีระบบรากเนี่ยในการช่วยชะล้างป้องกันการพังทลายของดินครับและในส่วนของตัวต้นเสม็ดขาวเนี่ยยังมีสารที่สามารถสกัดน้ำมันหอมระเหยได้ด้วยนะครับรวมถึงสมัยก่อนเนี่ยคนเขาจะเอาตัวใบต้นเสม็ดขาวเนี่ยมาถูกับน้ำครับใช้แทนผงซักฟอกก็เป็นในส่วนของพืชตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีการส่งต่อกันมาปัจจุบันต้นเสม็ดขาวเนี่ยก็ลดปริมาณลงค่อนข้างมากนะครับในบุรีรัมย์มีอยู่ไม่กี่ที่เท่านั้นก็มีโครงการในการที่จะขยายพันธุ์ต้นเสม็ดขาวให้มากขึ้นนะครับรวมถึงมีอาจารย์ครับที่คณะคณิตศาสตร์เนี่ยได้นำตัวเสม็ดขาวเนี่ยมาทดลองสกัดสารครับเพื่อนำสารสำคัญตัวนี้มาทำเป็นลักษณะของแคปซูลยาครับตัวนี้ก็เป็นผลออกมาจากการวิจัยแล้วก็พบว่าได้ผลที่ค่อนข้างดีมากครับสามารถจะต่อยอดในเชิงเขาเรียกว่าส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆพวกนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับอีกต้นนึงนะครับที่บุรีรัมย์เนี่ยค่อนข้างจะหายากก็คือต้นแปะนะครับหรือว่าต้นแปะนะซึ่งอันนี้เป็นไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็รู้กันดีนะครับว่าบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่ถูกสถาปนาโดยพระมหากษัตริย์ก็คือรัชกาลที่1 นะครับต้นแปะเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เขาเรียกว่าอยู่คู่กับจังหวัดบุรีรัมย์มาค่อนข้างช้านานสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกจังหวัดบุรีรัมย์ว่าเมืองแปะนะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กันนะครับลักษณะของต้นเนี่ยจะเป็นไม้ประเภทเนื้อแข็งนะครับแล้วก็มีใบคล้ายๆใบข่อยนะครับใบจะค่อนข้างเป็นไม้ที่จะเริ่มเติบโตช้านะครับรวมถึงสามารถจะนำมาใช้เป็นไม้ประเภทไม้ดัดได
0: ้
1: ไม้ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีมูลค่าแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยในแวดวงของการทำไม้ดัดเนี่ยเขาจะนิยมต้นแปะกันค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังมีคนขยายพันธุ์อยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าเมื่อเราไปดูในสภาพธรรมชาติจริงเนี่ยต้นแปะจะค่อนข้างพบน้อยมากครับต้นไม้ตัวนี้ก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับรวมถึงยังมีสรรพคุณทางยานะครับช่วยในการรักษาโรคผิวหนังนะครับบรรเทาอาการคันนะครับรวมถึงฆ่าเชื้อราต่างๆภายนอกได้ด้วยนะครับดังนั้นต้นแปะเนี่ยก็จะถือว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับชุมชนของบุรีรัมย์นะครับก็ต้องมีการพยายามอนุรักษ์เอาไว้นะครับก็ได้มีโครงการลงพื้นที่ที่อบรมให้อบต.หลายที่ครับเขาก็สนใจในส่วนของการขยายพันธุ์ต้นแปะนะครับไปลงในพื้นที่ของเขาให้มันมีการเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นครับปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าการขยายตัวนะครับของสังคมเมืองเนี่ยทำให้พื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ป่านะครับลดปริมาณลงค่อนข้างมากเลยดังนั้นเนี่ยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนี่ยมันจะเป็นโครงการที่ไปจับกับการบริหารงานส่วนตำบลนะครับซ
0: ึ่
1: งเขาจะมีการดูแลพื้นที่อยู่แล้วส่วนใหญ่ พื้นที่อำเภอรอบๆบุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีป่าชุมชนที่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ประโยชน์ในการหาเห็ดหาพวกของป่าต่างๆทั่วๆไปเนี่ยจะมีพันไม้ที่เป็นพันไม้พื้นเมืองอยู่ดังนั้นเนี่ยแต่ละอบต.ที่ทางคณะทุนการเกษตรเนี่ยได้ไปให้ความรู้เนี่ยก็จะมีการนำโครงการตัวนี้ครับไปต่อยอดเพื่อกำหนดเป็นเขตพื้นที่ในการอนุรักษ์ป่าต่อไปครับ
0: ค่ะพอฟังอาจารย์เล่ามานะคะกำลังมีภาพความสำเร็จของโครงการนะคะในอนาคตถ้ามีการพัฒนาในเรื่องของการขยายพันธุ์พืชนะคะได้ต้นแต่แบบมากๆมีมากๆแล้วเราก็ทำเป็นสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนในเรื่องของเป็นไม้ดัดไม้ประดับอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะดีมากๆเลยนะคะอาจารย
1: ์ครับผมค่ะ
0: ค่ะในส่วนของทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรค่ะมีการต่อยอดด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ครับผมสำหรับการต่อยอดเนี่ยก็จะเป็นเชิงการให้ความรู้ในเชิงวิทยากรครับก็ได้นำนักศึกษานะของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เนี่ยได้ลงไปเป็นผู้ช่วยวิทยากรนะครับในการอบรมให้ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับขั้นเริ่มต้นนะครับให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกนะครับอำเภอลำปลายมาสนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลปังกูนะครับอำเภอประโคนชัยนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยทั้ง3อบต.นี้เนี่ยได้เริ่มการทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับตามพันธกิจของเขาที่เขาได้รับมานะเราก็จะเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้ในการช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นการให้ความรู้กับในส่วนของเจ้าหน้าที่อบต.นะครับรวมถึงผู้บริหารแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ในการดูแลของแต่ละอบต.ครับเพื่อให้ทราบสิ่งที่มาที่ไปของโครงการแล้วก็ได้อธิบายนะครับรวมถึงใบงานต่างๆทั้ง9ใบงานที่ตามพันธกิจในการทำงานเนี่ยมันก็จะมีสเต็ปในการทำแต่ละขั้นอยู่นะครับเราก็ได้ไปอธิบายในการทำนะครับรวมถึงได้พาไปในการวัดพื้นที่ขั้นเบื้องต้นนะครับในการกำหนดพื้นที่เพื่อขอใบในการตั้งพื้นที่อนุรักษ์จากทางสำนักพระราชวังครับเราก็ได้มีการไปให้ความรู้ต่างๆซึ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีสภาพของผืนป่าที่แตกต่างกันฮะอย่างตัวอย่างในส่วนของอบต.เมืองแฝกเนี่ยก็จะเป็นป่าที่อยู่ใกล้กับอบต.เลยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นป่าที่เขาหาเห็ดหาพวกของป่าทั่วไปนะ
0: ไม้ส่วนใหญ่ที่บริเวณอบต.เมืองแฝกนี่เป็นยังไงคะ
1: ก็จะเป็นไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้แดงนะครับไม้เต็งไม้ลังแล้วก็จะมีตะเคียนครับซึ่งเป็นไม้ที่มีปริมาณที่ค่อนข้างอาจจะลดน้อยลงมากอย่างต้นตะเคียนทองเนี่ยมีค่อนข้างน้อยในพื้นที่นะก็ถือว่าเป็นพืชที่เสี่ยงต่อการจะสูญพันธุ์นะครับอย่างอีกอบต.หนึ่งก็คืออบต.ปังกูนะครับอำเภอประโคนชัยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับที่อยู่ภายในอบต.ของเขานะครับติดกับพื้นป่าก็จะมีในส่วนของพืชที่มีอยู่ก็คืออย่างเช่นมะเดื่อป่าอยู่นี้ก็จะเป็นพืชที่มีการสามารถทานผลได้นะทั้งมนุษย์และก็สัตว์นะก็เป็นพืชที่ค่อนข้างเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับแล้วก็เขาก็จะมีการอนุรักษ์เพิ่มเติมนะครับรวมถึงอบต.เสม็ดเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับโบราณสถานครับก็จะเป็นปราสาทเขาเรียกปราสาทปราสาทหนองเบงครับซึ่งจะเป็นปราสาทที่อยู่ติดกับบารายก็คือเป็นสระน้ำที่มีการขุดขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโครงสร้างของปราสาทเก่านะครับซึ่งได้มีการถูกดูแลโดยในส่วนของกรมศิลปากรครับเมื่อนานมาแล้วประมาณ30ปีที่แล้วแต่ว่าสถานที่ตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ถูกยกขึ้นเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวฮะก็จะมีผืนป่าต่างๆอยู่รอบๆในส่วนของพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของต้นสักครับเป็นในส่วนของตัวต้นไม้ที่เป็นพวกไม้เต็งไม้รังที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ถือว่าอย่างพื้นที่ที่อยู่ร่วมกับโบราณสถานเนี่ยเราก็สามารถจะอนุรักษ์นะครับนอกจากงานอนุรักษ์เพาะอวสทที่เป็นเกี่ยวกับพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เนี่ยยังรวมถึงวัฒนธรรมแล้วก็โบราณสถานต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับในการที่อาจจะปกปักรักษาตามพระปณิธานของพระองค์ท่านครับ
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์ทีนี้ในส่วนของการไปทำโครงการนะคะการดำเนินโครงการที่อาจารย์ว่ามีการอบรมให้กับชุมชนนะคะทีนี้ถ้าหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากอบต.นอกเหนือจากเทศบาลที่เราเคยลงพื้นที่ไปแล้วสนใจอะค่ะหน่วยงานอื่นสนใจที่อยากจะติดต่ออาจารย์ไปเป็นวิทยากรเนี่ยค่ะจะมีช่องทางติดต่ออย่างไรบ้างคะ
1: ได้ครับก็สามารถติดต่อได้นะช่องทางหลักๆก็จะเป็นทางคณะทุนการเกษตรนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับก็สามารถติดต่อประสานงานได้ครับรวมถึงก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะครับที่สามารถประสานงานได้นะ
0: อาจารย์แจ้งได้เลยค่ะ
1: ได้ก็จะเป็นเบอร์064ครับ
0: ค่ะ
1: 162ครับ 9223ครับ
0: ค
1: ่ะก็อาจารย์เลิศภูมินะครับจันทระเพ็ญกุลนะครับก็สามารถจะให้คำปรึกษาเป็นวิทยากรได้ครับรวมถึงในส่วนของงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้วยนะครับสำหรับบางพื้นที่ที่อาจจะเป็นโรงเรียนที่สนใจวิทยากรทางด้านส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเนี่ยเราก็ยินดีนะครับในการให้ความรู้ทางด้านนี้ด้วยครับ
0: ก็ฝากถึงโรงเรียนนะคะฝากถึงหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลทางองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะรวมไปถึงโรงเรียนนะคะสนใจนะคะในส่วนของวิทยากรนะคะในด้านของความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์พืชนะคะรวมถึงโครงการพฤกษศาสตร์นะคะของโรงเรียนด้วยนะคะก็สามารถติดต่ออาจารย์เข้ามาได้นะคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะหรือจะติดต่อโดยตรงเลยนะคะที่ท่านอาจารย์เลิศภูมิจันทระเพ็ญกุลนะคะหมายเลขโทรศัพท์0641629223ค่ะก็สามารถติดต่อท่านอาจารย์ได้เลยนะคะ
1: ครับผมครับ
0: อาจารย์ค่ะทีนี้ในช่วงนี้ค่ะเรามีการรับสมัครนักศึกษาอยากให้อาจารย์ได้ช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรค่ะ
1: ครับผมครับสำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับเราก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สาขาวิชาหลักนะครับก็คือสาขาแรกนะครับเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับ4ปีนะครับจะแบ่งเป็นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งจะมีกลุ่มวิชาย่อย2กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของกลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืชนะครับก็จะเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรมการผลิตพืชต่างๆนะครับพืชสมัยใหม่นะครับการปลูกพืชระบบใหม่นะครับรวมถึงการจัดการทางด้านพืชนะครับแล้วก็สาขาวิชานะครับที่เป็นวทบนะครับกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับสำหรับใครที่สนใจจะเลี้ยงสัตว์น้ำน้ำจืดน้ำเค็มนะครับก็สามารถจะเรียนกับสาขานี้ได้นะครับอีกสาขาหนึ่งนะครับคือสาขาวิชาสัตวศาสตร์นะครับเราจะเน้นทางด้านการผลิตสัตว์นะครับที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับแล้วก็การจัดการฟาร์มที่เป็นฟาร์มสมัยใหม่นะครับมีในส่วนของสาขาที่เป็นเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาขาที่เป็นปลายน้ำของคณะเกษตรนะครับการจัดการนั้นผลผลิตต่างๆที่ได้จากทางฟาร์มนะครับหรือว่าเราสามารถจะทำงานกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าหน่วยงานที่รับในการแปรรูปอาหารรูปแบบต่างๆนะครับก็จะเป็น3สาขาหลักๆนะครับที่ทางคณะทุนการเกษตรเปิดการเรียนการสอนนะครับรวมถึงเรามีหลักสูตรร่วมผลิตนะครับกับคณะครุศาสตร์อีกหนึ่งหลักสูตรเปิดใหม่นะครับก็คือ
0: หลักสูตรน้องใหม่เลย
1: ใช่ครับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาวิชาเกษตรศึกษานะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตร5ปีด้วยกันนะครับเราจะผลิตในส่วนของครูเกษตรสมัยใหม่ครับซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่นะครับแล้วก็ควบคู่กับหลักการสอนที่เป็นทางด้านวิชาชีพนะครับก็ตำแหน่งงานสามารถจะมีการสอบบรรจุนะครับเป็นครูเกษตรได้นะครับโดยในส่วนของหลักสูตรนี้นะก็จะเปิดรับนะครับนักเรียนนะครับในรุ่นแรกเนี่ย30คนนะครับตอนนี้ก็มีมาสมัครนะครับพอสมควรแล้วนะครับใครที่ยังเล็งหาสาขาที่ใช่ที่ชอบนะครับก็ขอเชิญที่สาขาเกษตรศึกษานะครับคณะครุศาสตร์นะครับ
0: ค่ะจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเริ่มได้ใกล้บ้านคุณก็คือมาเริ่มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แห่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะและก็ในส่วนของการรับสมัครนักศึกษานะคะคุณผู้ฟังในรอบที่1เนี่ยเราสมัครวันสุดท้ายคือวันที่18กันยายนค่ะ2569ค่ะไม่ทันรอบที่1ไม่เป็นไรนะคะรอบที่2วันนี้มีข้อมูลคร่าวๆมาฝากด้วยนะคะรอบที่2นะคะจะเป็นรอบรับตรงนะคะก็จะฝากข้อมูลกันคร่าวๆไว้แล้วกันนะคะสำหรับกำหนดการรับสมัครนะคะเราจะเปิดรับสมัครออนไลน์นะคะระหว่างวันที่9พฤศจิกายนจนถึงวันที่11ธันวาคม2519ค่ะและการสมัครด้วยตนเองค่ะก็คือเดินทางมาสมัครที่มหาวิทยาลัยนะคะสมัครได้ระหว่างวันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่25ธันวาคม2569ค่ะทีนี้ในส่วนของรายละเอียดประกาศรับสมัครนะคะก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระบบรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและสำหรับข้อมูลวันนี้นะคะที่ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็ถือเป็นโครงการนะคะที่มีการจัดกิจกรรมที่มีความสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานในเรื่องของการพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรของเรานั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้อมูลรายละเอียดในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เลิศภูมิจันทระเพ็ญกุลค่ะท่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและท่านเป็นอา จารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณเช่นกันครับ
0: ที่ท่านได้สละเวลามาร่วมพูดคุยเรื่องราวดีๆมานำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามกิจกรรมดีๆจากทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้นะคะผ่านช่องทาง Facebook คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ2001คณะเทคโนโลยีการเกษตรค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันรวมถึงแขกรับเชิญของเราค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่26กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับแสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ถึงวันที่26กันยายนนี้ขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนหนักบางแห่ง
5: นายระมันคานโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดหมายสภาพอากาศระหว่างวันที่20ถึง26กันยายนนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับจังหวัดนราธิวาสคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณทะเลนอกชายฝั่งนราธิวาสมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้จังหวัดอื่นๆในภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้แก่พัทลุงสงขลาปัตตานีและยะลามีแนวโน้มมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเช่นเดียวกันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านจังหวัดอุบลราชธานีส่งมอบบ่อบาดาลโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการหากเกิดซูเปอร์เอลนีโญ
6: นายมนเทียนวิริยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจรับและส่งมอบบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนายคุณากรอักษรพรหมราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนราชการและประชาชนร่วมรับมอบและทดลองการใช้น้ำนายมนเทียนกล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะสร้างความร้อนระอุและภัยแล้งที่คุกคามประเทศไทยอีกด้วยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลถึงการติดตามปัญหาโฉนดชุมชนและมลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนพร้อมพิจารณารายงานพัฒนากระบวนการเลือกตั้ง
7: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นาทีวันนี้มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นมาตรการแก้ไขปัญหาการยกเลิกโฉนดชุมชนรวมถึงการติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงจากนั้นที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วได้แก่รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยให้เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมและเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคอปภมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกัน

0: ไซต์ oic.or.th Line Official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพอจังหวัดทั่วประเทศคอปพอคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
2: หไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: อันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ AM 1368กิโลเฮิรตซ
5: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: รณ์ที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเชื่อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2

0: รมประชาสัมพันธ
1: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเสนอรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภค
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมเกษตรกรรัตนชัยรัตนโกศครับ
4: ดิฉันนางสาวกัญญารัตน์คุณหงค่ะ
3: ครับวันนี้น้องต้นตาลกับพี่เอกนะครับมานำเสนอเรื่องใกล้ตัวอีกแล้วเช่นเคยน้องต้นตาล
4: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าอย่างที่ทราบกันอยู่นะว่าเมืองไทยเรานี่จะมีเขาเรียกว่าเป็นวันหยุดยาวๆแล้วที่ FC หลายๆท่านเขาก็ได้อินบ็อกซ์มาถามบอกว่าน้องต้นตาลพี่เอกกรณีที่เราอยากจะวางแผนไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวอะไรประมาณนี้ฮะเราก็เลยได้หยิบยกประเด็นเรื่องข้อควรรู้ก่อนที่จะซื้อทัวร์หรือแม้กระทั่งวิธีการที่จะเลือกบริษัทท่องเที่ยวเพื่อเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกในการที
4: ่เวลาเราไปเที่ยว
3: เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศหรือแม้กระทั่งในประเทศก็ได้ถูกไหมน้องต้นตา
4: ลใช่ค่ะ
3: ทีนี้เรามาเข้าประเด็นแรกกันดีไหมฮะน้องต้นตาล
4: ได้เลยค่ะ
3: เป็นเกี่ยวกับสคบขึ้นซึ่งเป็นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยท่านก็เป็นห่วงผู้บริโภคนะโดยเฉพาะ FC เราวันนี้ว่าอยากจะให้ตระหนักถึงว่าก่อนที่จะซื้อทัวร์เนี่ยต้องควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างเอาประเด็นสั้นๆก่อนครับท่านต้นตาล
4: ได้เลยค่ะจากที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะพี่เอกช่วงนี้ก็จะเห็นข่าวว่านักท่องเที่ยวไปที่สนามบินแล้วถูกหลอกนะคะเนื่องจากว่าไปซื้อทัวร์อาจจะเป็นทัวร์ปลอม
3: ทัวร์ศูนย์เหรียญ
4: ก็ทำให้ต้องเป็นข่าวใหญ่โตเลยว่าไปติดค้างที่สนามบินแล้วก็ไม่มีทัวร์ตามที่เป็นข่าวเลยนะคะวันนี้เราก็เลยอยากนำเสนอคลิกดีๆข้อควรรู้ก่อนซื้อทัวร์นะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องมีการตรวจสอบว่าบริษัททัวร์นั้นนะคะมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจเพื่อการนำเที่ยวถูกต้องตามกฎหมายไหมทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่เอกท่านผู้ฟังคะเราสามารถตรวจสอบได้ที่ www.dot.go.th นะคะซึ่งเป็นของกรมการท่องเที่ยวค่ะนอกจากนี้นะคะถ้ามีใบอนุญาตแล้วเราต้องดูลึกลงไปอีกนิดนึงค่ะว่าใบประกอบธุรกิจการนำเที่ยวยังไม่หมดอายุ
3: ก็คือยังมีสภาพอยู่ยังมีสภาพอยู่
4: ถูกต้องค่ะยังแอคทีฟอยู่เนาะแล้วก็ตรงตามประเภทของรายการนำเที่ยวนะคะนอกจากนี้ก็ต้องดูเรื่องความน่าเชื่อถือโดยตรวจสอบจากสถานที่ตั้งหรือว่าข้อมูลติดต่อที่บริษัททัวร์นั้นให้ข้อมูลกับผู้บริโภคหรือว่าพวกเราที่จะไปซื้อทัวร์ช็อปทัวร์นะคะเราก็ต้องตรวจสอบนะคะหรือถ้ายังไม่มั่นใจอีกเราจะต้องตรวจสอบว่าบริษัททัวร์นี้เคยถูกร้องเรียนไหมนะคะโดยถ้าไม่มีประวัติเคยถูกร้องเรียนเราสามารถสอบถามไปได้ที่นะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ค่ะพี่เอก
3: ครับผม
4: 02ค่ะ40111111นะคะก็หรือว่าจะเป็นสายด่วนของตำรวจท่องเที่ยว1155ก็ได้ค่ะ
3: อันนี้เราสามารถเช็คประวัติเบื้องต้นได้ว่าบริษัทที่เราจะซื้อเพราะว่าบางครั้งการที่เราไปซื้อทัวร์มันต่อหัวค่อนข้างสูงใช่ไหมน้องตาลแล้วมูลค่ามันสูงทีนี้ถ้าเราไม่ได้เช็คก่อนแล้วเรามาตามแค่ภายหลังมันจะลำบากตรงนี้
4: เพราะบางท่านก็เก็บสะสมเงินเพื่อจะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไปเก็บประสบการณ์ดีๆนะคะก่อนที่เราจะเสียเงินออกไปนะคะเราควรตรวจสอบให้ชัดเจนว่าบริษัทเหล่านี้มีใบอนุญาตถูกต้องตามที่เรากล่าวมาข้างต้นไหมเน
3: า
4: ะ
3: เราก็เช็คข้อมูลที่น้องต้นตาลบอกก็คือสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155นะครับแม้แต่กระทั่งสายด่วนกรมการท่องเที่ยวเมื่อสักครู่ที่บอกหมายเลขไปนะฮะ
4: ค่ะ
3: แล้วอีกตอนนะคะ
4: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเวลาเราโอนเงินไปแล้วหรือว่าจ่ายตังไปแล้วนะคะอย่าลืมเก็บใบเสร็จแล้วก็รายการนำเที่ยวไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะกรณีถ้าสมมติว่ามันไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้ากรณีมีปัญหาหรือประเด็นนะคะพวกนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่เราจะใช้ในการร้องเรียนนะคะ
3: ครับผมต่อมาน
4: อกจากนี้เราต้องดูราคาแพ็กเกจค่ะว่ามีความสมเหตุสมผลไหมเราจะเห็นนะคะผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆทัวร์ไฟไหม้พี่เอกเคยเจอไหมคะ
3: ได้ยินแต่ในข่าวน้องต้นตาลเป็นไงบ้างรายละเอียดตรงน
4: ี้ทัวร์ไฟไหม้นะคะมันจะเป็นแบบว่า
3: มาไวขึ้นไปใช่ไหมเหมือนไฟไหม
4: อารมณ์ประมาณว่าจองวันนี้บินอีก2วันประมาณนี้ค่ะเขาก็จะลดราคามาเพื่อให้ทัวร์ของเขาเต็มสมมติว่าเขามี30ที่นั่งอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะขาดอีก2ที่นั่งเขาก็จะมาเซลอันนี
3: ้
4: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตรวจสอบรายละเอียดเหมือนที่กล่าวมาข้างต้นนะคะ
3: ก็คือต้องดูให้รายละเอียดว่ามีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะลงเนื้อหาตรงนี้นะครับว่าเป็นเทคนิคนะฮะต่อฮะ
4: ดูจากราคานะคะว่าแพ็กเกจมีความสมเหตุสมผลไหมรายละเอียดครอบคลุมไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงอย่างอื่นนะคะแล้วก็ไม่บังคับชำระค่าแพ็กเกจเต็มจำนวนล่วงหน้าเป็นเวลานานเกินเช่นชำระจองล่วงหน้า1ปีแบบนี้ค่ะให้เราวอว่าแบบใช่หรือเปล่านะ
3: ว่ามันมีความเสี่ยงนะคร
4: ับ ใช่ค่ะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาการชำระเงินนะคะต้องผ่านบัญชีธนาคารที่น่าเชื่อถือนะคะโดยเราสังเกตว่าชื่อของบริษัทกับเจ้าของบริษัทอะตรงกับที่เราโอนไปหรือเปล่านะคะ
3: คือโดยหลักการแล้วควรจะเป็นชื่อของผู้ประกอบการอย่างเช่นถ้าผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคลก็ต้องโอนเข้าบริษัท
4: สมมติว่าเป็นบริษัท A ชื่อบัญชีก็ควรเป็นบริษัท A ค่ะ
3: นะครับจะได้อย่างไรก็เรียกว่าเราก็ป้องกันตัวเองไว้มีหลักฐาน
4: ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเป็นบริษัท A แต่ว่าโอนเป็นบัญชีรายชื่อส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะให้เราสงสัยไว้เลยนะคะ
3: ให้ระมัดระวังไว้นะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้ต่อมาอันนี้คือข้อควรรู้ก่อนที่จะซื้อทัวร์ทีนี้เรามาลงรายละเอียดเป็นการแชร์ริ่งประสบการณ์ตัวนี้ว่าวิธีในการที่เราจะเลือกบริษัททัวร์หรือบริษัทท่องเที่ยวดีไหมน้องต้นตาล
4: ได้ค่ะ
3: ว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่างที่เราบอกน้องต้นตาลคุยกันบอก FC ว่าบางครั้งเราอยากจะไปให้ความสุขกับครอบครัวใช่ไหมฮะเราก็ต้องสละเงินซึ่งเราอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาเพื่อที่จะไปซื้อทัวร์แล้วก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวทีนี้วิธีในการเลือกบริษัทท่องเที่ยวตัวนี้เอาประเด็นแรกก่อนดีไหมฮะว่าน อกจากที่บอกว่าดูราคาต่างกันกับการบริการที่ต่างเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างให้เอฟซีฟังหนองต้นตัน
4: ค่ะถูกแต่ดีอาจจะมีแหละค่ะแต่อาจจะหายากเนาะทีนี้เรามาดูนะคะว่าราคาต่างกันบริการก็ควรต่างกันนะคะเราก็จะยกตัวอย่างว่าของราคาถูกกับของราคาพรีเมียมที่เป็นทัวร์เนี่ยค่ะมันต่างกันยังไงนะคะเช่นถ้าเป็นทัวร์ราคาถูกนะคะมันก็กำหนดการก็อาจจะยืดหยุ่นเช่นลงเที่ยวในโซนนี้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงโดยไม่ระบุตำแหน่งว่าเที่ยวตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ากรณีที่เป็นราคาพรีเมียมเขาก็กำหนดเลยว่าโรงร้านเขาเรียกอะไร
3: ไปสถานที่ตัวนี้
4: ใช้เวลาของฝากจำนวนกี่ล้านอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูที่มื้ออาหารนะคะถ้าเป็นราคาถูกนะคะก็อาจจะเป็นอาหารทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้ากรณีเป็นที่เราเพิ่มราคามาเป็นราคาที่แบบ
3: พรีเมียม
4: ปกติพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะคะทางทัวร์เขาก็จะมีการคัดร้านอาหารเป็นอย่างดีเช่นร้านชื่อดังของย่านนั้นประมาณนี้ค่ะประเด็นต่อไปก็จะเป็นการ
3: ที
4: ่พักนะคะถ้าราคาถูกหน่อยบางทัวร์เขาอาจจะแบบกำหนดที่พักเองอาจจะเป็นโรงแรม2ดาว3ดาวอย่างนี้ค่ะแต่ถ้ากรณีที่เป็นราคาพรีเมียมก็จะเป็นโรงแรมที่พร้อมบริการนะคะก็จะมีตั้งแต่4ดาว5ดาวนะคะหรือว่าเป็นโรงแรมที่เห็นวิวชัดเจนยกตัวอย่างเช่นเห็นวิวฟูจิที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นประมาณนี้ค่ะ
3: ประมาณนั้นนะฮะนี่ก็สำคัญนะโรงแรมที่พักก็สำคัญนะครับในราคาพรีเมียมก็ต่างกันอยู่แล้วบางทีเหมือนเราไปเหมือนเขาเรียกว่านกกระจอกทัวร์แบบนี้นะซัมเบาทัวร์ก็ได้นะยกตัวอย่างบางท
4: ี
3: ไปพักชายทะเลเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งพักอยู่โรงแรมอย่างหรูใช่ไหมฮะน้องตุ๊กตามีอาหารการกินอย่างดีวิวดีมองเห็นทะเลอีกหนึ่งไปอยู่ในกระท่อมอันนี้ยกตัวอย่างนะ
4: อาจจะเป็นบังกะโลแบบน
3: ี
4: ้ก็ตามราคา
3: โอเคครับผมต
4: ่อทีนี้การที่เราไปราคาถูกนะคะอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นส่วนใหญ่เดินหาร้านเองช้อปปิ้งเองเก็บภาพเองอย่างเงี้ยค่ะ
3: บางทีไม่มีมือกล้องให้ถูกไหม
4: ใช่ค่ะ
3: แต่ถ้าเป็นทัวร์เป็นไงบ้างถ้าพรีเมียม
4: ถ้าเป็นราคาที่พรีเมียมขึ้นมาอีกนะคะเราก็จะมีไกด์ผู้เชี่ยวชาญว่าแนะนำว่าสถานที่ตรงนี้มีความเป็นมาเป็นมายังไงนะคะแล้วก็นอกจากประวัติแล้วก็อาจจะแบบจุดที่จะต้องไปชมให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีไกด์ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเป็นราคาถูกนะคะการดำเนินการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปได้ด้วยตัวเองเขาอาจจะจองตั๋วจองที่พักให้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแผนวางแผนเที่ยวในสถานที่ต่างๆเราอาจจะต้องวางแผนรวมด้วยนะคะแต่ถ้ากรณีที่เป็นราคาพรีเมียมที่เขากำหนดมีกำหนดการชัดเจนนะคะทัวร์ก็จะจัดการให้เราครบคันนะคะว่าอยู่ตรงนี้ร้านนี้กี่ชั่วโมงเราจะมุ่งไปสถานที่ตรงนี้อีกกี่ชั่วโมงอะค่ะเดินทางโดยรถทัวร์หรืออะไรแบบนี้อะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นราคาที่ต่างกันแล้วก็บริการที่ต่างกันค่ะพี
3: ่อันนี้เป็นเทคนิคแล้วน้องตามก
4: ็
3: ค
4: ือ
3: ไม่อยากจะไปเน้นที่ราคาถูกอย่างเดียวนะฮะให้ดูคุณภาพด้วยถูกไหม
4: ถูกแต่ดีอาจจะมีแต่อาจจะมีน้อย
3: น้อยน้อยเพราะว่ามันไม่สมเหตุสมผลถูกไหมเราไปต่างประเทศหรือแม้กระทั่งไปเงิน500บาทจะไปพักโรงแรมราคา 1,000 เป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะ
4: เอาง่ายๆค่ะไม่ต้องต่างประเทศบ้านเราก็ได้ค่ะไปเที่ยวไปเที่ยวตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะราคาของโรงแรมถ้าดีหน่อยก็ราคาก็จะสูงตามบริการที่เขาให้เราเนาะ
3: ทีทริคที่2เขาบอกว่าในกรณีที่การจะซื้อทัวร์หรือแพ็กเกจบางอย่างต้องอ่านให้ครบแล้วอ่านอะไรบ้างน้องต้นตาลตอนนี้ต้องดูอะไรบ้าง
4: ปัจจุบันก็มีบริษัทท่องเที่ยวมากมายในท้องตลาดนะคะทั้งบริษัทใหญ่แล้วก็บริษัทเล็กนะคะซึ่งปัจจุบันนี้มันก็จะมีรูปแบบทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบดั้งเดิมนะคะเราก็จะต้องซื้อทัวร์ต้องอ่านให้ครบนะคะ
3: ซึ่ง
4: ที่จะต้องอ่านให้ครบมีดังนี้ค่ะราคาครอบคลุมอะไรบ้างสมมติเราจ่ายไป1บาท 10,000 บาท
3: 10,000 บาท
4: ขอโทษค่ะ
3: จ่ายไป1ตัวศูนย์เหรียญตัว1บาทโอเค
4: 10,000 บาทที่พักเป็นยังไง
3: พักโรงแรม
4: อ
3: ะไ
4: รแบบนี้ครอบคลุมอะไรบ้างมีอาหารกี่มื้
3: อ
4: เงื่อนไขการยกเลิกได้เงินคืนทั้งหมดไหมหรือว่าสามารถยกเลิกได้ภายในกี่วันอย่างเงี้ยค่ะมีประกันให้ไหมทั้งประกันการเดินทางประกันสุขภาพทั่วไปสมมติเจ็บไข้ได้ป่วย
3: คนนี้ไปต่างประเทศ
4: ใช่ใช่
3: ประเทศเล็กหรือป่วยแบบนี้มีประกันให้ไหมนะครับต้องดูดีๆนะฮะ
4: แล้วก็เอกสารค่ะของบริษัททัวร์ว่าเอ๊ะตามที่เราบอกไว้ว่ามีใบอนุญาตไหมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นควรใส่ใจดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์โรงแรมอาหารแล้วก็การบริการให้บริการระหว่างการเดินทางค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราอาจจะดูจากคำแนะนำนะคะเดี๋ยวนี้เราสามารถไปเซิร์ชในออนไลน์ได้เน
3: า
4: ะว่าร
3: ีวิวบริษัทที่เราสนใจเราไปรีวิว
4: ใช่ค่ะคือการอ่านรีวิวลูกค้าที่เคยใช้บริการของทัวร์นั้นๆหรือว่าเราอาจจะปรึกษาคนไข้ตัวเช่นพี่เอกอย่างเงี้ยที่เดินทางบ่อยว่า บริษัทนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคือการฟังเสียงจากผู้เดินทางจริงคือวิธีที่เลือกบริษัทท่องเที่ยวที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สุดค่ะ
3: ครับแล้วก
4: ็
3: ประเด็นต่อมาคือกรณีที่มีค่าใช้จ่ายแฝงเป็นไงบ้างน้องต้นตาลแบบนี
4: ้มันก็อาจจะมีค่า
3: บางทีเขาบอกเม็ดว่างั้นเถอะแล้วเขียนไม่หมดใช่ไหมว่าเขียนไม่หมดเขียน
4: อาจจะชี้แจงให้กับผู้บริโภคไม่หมดนะคะอาจจะเป็นยกตัวอย่างง่ายๆเนาะทริปไกด์อย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็อาจจะเขาก็จะแจ้งว่าขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวว่าจะทริปไหมหรือไม่ทริปไหมหรืออาจจะเป็นสมมติว่าไปในเมืองที่มันมีเครื่องเล่นอย่างเงี้ยค่ะค่าเคร
3: ื่อง ตัว
4: ใช่ค่ะค่าตั๋วเข้าสถานที่ต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายแฝงนะคะเราก็ต้องศึกษาดีๆ
3: ว่าบริษัทออกให้หรือว่าเราต้องออกเองนะฮะหรือค่าเช่าขึ้นกระเช้าแบบนี้ยกตัวอย่างนะครับ
4: ก็ควรตรวจสอบว่าโปรแกรมที่ทัวร์เสนอมามีรายละเอียดชัดเจนไหมมีวันอิสระไหมรวมค่าเข้าชมไหมมีอาหารกี่มื้
3: อ
4: เพราะสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นรายละเอียดเล็กๆที่บ่งบอกว่าบริษัทจริงใจกับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้บริโภคอย่างเราแค่ไหนนะคะ
3: ต่อมาทริคที่3นะครับก็คือทริคนี้ก็คือให้เอ๊ะไว้ก่อนถูกไหมน้องต้นนานว่าถ้าราคาถูกแบบชนิดแบบมันผิดปกติมากอย่าเสี่ยงถูกไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: เป็นแบบไหนบ้างขยายความนิดหนึ่งประเด็นตรงนี้น้องต้นนานที่ว่าราคาถูกผิดปกตินี่อย่าเสี่ยงเลย
4: ไปจีนในราคา 3,000 บาทนี่ค่ะ
3: เป็นไปได้ไหมค่าตั๋วเครื่องบินพอไหมแบบนี้
4: แค่ค่าตั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ให้นึกถึงสภาพความเป็นจริงด้วยนะคะว่าเอ๊ะมันหลอกลวงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะราคาถูกเกินจริงหรือเราสอบถามไปว่าทัวร์ไปใช่ค่ะทัวร์ที่ไปญี่ปุ่น 10,000 บาทมีรายละเอียดอะไรบ้างไปสถานที่ตรงไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางคนที่ขายไม่ให้ข้อมูลอย่างเงี้ยก็ให้เราสงสัยไว้นะคะหรือว่าไม่แสดงใบอนุญาตนะคะไม่มีใบอนุญาตเหล่านี้ให้พวกเราสงสัยเลยว่าอาจจะถูกหลอกได้นะคะ
3: แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องไปเช็คบริษัทที่ว่าบริษัทท่องเที่ยวตัวนั้นนะฮะว่าเขาได้เป็นสมาชิกสมาคมพวกธุรกิจการท่องเที่ยวไทยหรือไม่หรือแม้กระทั่งองค์กรที่เกี่ยวข้องตัวนี
4: ้ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการแสดงสมาชิกแสดงถึงความน่าเชื่อถือความยึดมั่นในจรรยาบรรณของวงการเขาอะนะคะ
3: เหมือนอย่างวิชาชีพเราก็มีสมาคมมีสภาวิชาชีพในการควบคุมกับบริษัทท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันถูกไหมฮะ
4: ถูก
3: ถ้าเขามีใบเซอร์ตัวนี้ก็การันตีได้ระดับหนึ่งทีนี้มาดูทริคที่4ที่ว่าถ้ามีก็คือประสบการณ์และความเชี่ยวชาญถูกไหมฮะน้องต้นตาล
4: ใช่ค่ะ
3: เป็นไงบ้างตอนนี้ของบริษัทถูกไหมฮะ
4: ค่ะเช่นบริษัทนี้เคยพานักท่องเที่ยวไปแล้วอย่างน้อยมีไกด์ที่เข้าใจมีประสบการณ์ในการจัดทัวร์ไม่ใช่บริษัทโนเนมหรือหน้าใหม่เนาะมีประสบการณ์มากกว่า50ปีขึ้นไปหรือว่า
3: 5ปีขึ้นไป10ปีขึ้นไปยกตัวอย่างนะฮะ
4: ใช่ค่ะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เราได้นะคะนอกจากนี้เป็นต้องเป็นบริษัทที่มีทีมงานเฉพาะทางนะคะเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไกด์ที่มีประสบการณ์ในการนำเที่ยวของประเทศนั้นๆ นะคะ
3: อย่างเราไปอินเดียเงี้ยก็ควรจะต้องเป็นไกด์ที่เคยไปอินเดียบ่อยๆถูกไหมฮะ
4: ค่ะ
3: ประมาณอย่างนั้นนะฮะ
4: เพราะว่ามันจะเพิ่มคุณภาพบริการได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะแบบทำให้เราอินกับบรรยากาศที่เราไปรับชมมากยิ่งขึ้นค่ะพี่
3: เพราะว่าการไปการจัดทัวร์แต่ละครั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญนี่สำคัญมากทีนี้ทิกต่อมาเมื่อสักครู่ก็บอกไปแล้วก็คือซื้อถูกเวลา
4: ก็คุ้มเหมือนกัน
3: ความหมายตัวนี้ก็คือ
4: ที่ตันนำเรียนเบื้องต้นนะคะที่ได้นำเรียนเบื้องต้นไปว่ากรณีทัวร์ไฟไหม จริงๆเขาอาจจะขายในราคา 10,000 บาทแต่ขายมาแล้ว3เดือนเราจะบินแล้วค่ะเหลือเวลาอีก2วันจะบินก็เลยเอามาออนเซลให้เราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกนี้ก็สามารถให้รายละเอียดข้อมูลโปรแกรมทัวร์หรือว่าชำระวันนี้คุณพร้อมไหมวีซ่าพาสปอร์ตคุณพร้อมไหมถ้าพร้อมก็ออกไปกับเราได้เลยนะคะแล้วก็แนะนำต้องรู้จักการซื้อทัวร์คืออ่านรายละเอียดแพ็กเกจอย่างละเอียดตรวจสอบว่าราคาที่เสนอมามีรวมอะไรบ้างมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจข้อแนะนำที่ควรรู้นะคะเช่นสมมติว่าเราไปซื้อทัวร์ไฟไหม้แต่ว่าพาสปอร์ตเราหมดอายุเราบินไม่ทันแบบนี้ค่ะเราต้องตรวจสอบข้อมูลพวกนี้ก่อนนะคะ
3: ต่อมานะคะคืออีกทิคหนึ่งก็คือเขาบอกว่าจองก่อนได้ก่อนคุ้มค่ากว่านะฮะอันนี้เป็นคำพูดแต่ว่าในทางปฏิบัติก็คือว่าเขาจะมีโปรโมชั่นถูกไหมเวลาทัวร์แพ็กเกจเขาจะขายประชาสัมพันธ์เขาจะบอกว่าทัวร์เหมือนลักษณะว่าโปรโมชั่นพิเศษจากบริษัทที่ว่าช่วงอาจจะเป็นโลซีซันที่ไม่ใช่ไฮซีซันถูกไหมทั้งนั้นนะว่าไปประเทศยุโรปช่วงที่หรือแม้กระทั่งไปมัลดีฟยกตัวอย่างนะฮะช่วงที่ไม่มีคลื่นเขาเรียกไฮซีซันคือนักท่องเที่ยวจะเยอะราคาจะสูงแต่ถ้าเราจองไว้ก่อนราคามันก็จะอีกอย่างหนึ่งถูกไหมฮะเขาดึงคนเข้าไปอันนี้ก็คือเขาจะจองก่อนได้ก่อนอันนี้ก็อาจจะคุ้มกว่าค่ากว่าในประเด็นตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นทริคในการที่จะเลือกซื้อบริษัทท่องเที่ยวในการที่เราไปท่องเที่ยวก็คือทิปที่ดีเริ่มจากบริษัทที่ใช่
4: เราต้องไปตามหาบริษัทที่ใช่ดูไปอาจจะต้องไปศึกษาข้อมูลนะคะดูรีวิวต่างๆว่าบริษัทไหนที่คนที่เขาไปจริงแล้วได้รับประสบการณ์ดีๆมานะคะอันนี้เราก็สามารถศึกษาจากประสบการณ์ของผู้อื่นได้เหมือนกันค่ะ
3: ทีนี้ก็ไปแล้วเราไปเที่ยวเสร็จทีนี้เรื่องใกล้ตัวเข้ามานิดหนึ่งน้องตัวตาลก็คือเป็นกรณีที่สคบฝากประชาสัมพันธ์มาให้เน้นย้ำก็คือในการที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินเนาะว่าต้องตรวจสอบยังไงให้มั่นใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้การซื้อตั๋วเครื่องบินหรือแม้กระทั่งอะไรต่างๆต้องมั่นใจก่อนนะฮะซึ่งเรามีทิคมาฝากว่าต้องตรวจสอบอะไรบ้างอยู่3หัวข้อนะฮะว่าในการซื้อตั๋วเครื่องบินต้องดูอะไรบ้างน้องต้นตาลอันดับแรก
4: ก่อนอื่นเลยเราต้องชี้แจงก่อนเนาะถ้ากรณีที่นักท่องเที่ยวหรือว่าตัวเราเองเนี่ยจองผ่านแอปของสายการบินนั้นๆอาจจะ
3: กรณีแบ็คแพ็คไปซื้อตั๋ว
4: ที
3: ่มี
4: อันนั้นก็เป็นอีกอันนึงนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่เราจองผ่านเอเจนซี่หรือว่าบริษัทที่เขารับจองตั๋วเครื่องบินนะคะที่เราจะให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังนะคะก็คือรอบคอบสักนิดก่อนคลิกโอนค่ะ
3: โอนเงิน
4: โอนเงินค่าตั๋ว สมมติว่ามีบริษัทเอเจนซี่รับจองตั๋วเครื่องบินนะคะเราประเด็นแรกเลยค่ะต้องเช็คตัวตนของผู้ประกอบการ
3: ของบริษัทที่เป็นเอเจนซี่ในการจองตั๋วเครื่องบินนะครับ
4: Travel and Tour นะคะว่าเขามีใบอนุญาตไหมมีสถานที่ตั้งมีเบอร์ติดต่อชัดเจนไหมตรวจสอบประวัติบทวิจารณ์หรือรีวิวนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นประเด็นเช็คตัวตนของผู้ประกอบการนะคะต่อไปเราก็อาจจะมาดูที่ราคาต้องสมเหตุสมผลนะคะเช่นเราอาจจะเปรียบเทียบราคาอาจจะเป็นจองเองจองผ่านบริษัท A บริษัท B นะคะว่าโปรโมชั่นกับให้เปรียบเทียบโปรโมชั่นกับราคาหลายๆที่นะคะแล้วก็ให้ระวังเลยเรื่องราคาถูกเกินจริงจัดโปรที่ดึงดูดใจนะคะแล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะเราจะสังเกตง่ายๆเลยเขาจะกดดันให้ลูกค้าต้องรีบโอนเงินภายใน30นาทีนี้ได้ราคานี้แบบนี้นะคะ
3: เขาจะมีเทคนิคในการหลอกเหมือนสแกมเมอร์เหมือนคอลเซ็นเตอร์นะน้องต้นตาลแบบน
4: ี้ใช่ใช่ค่ะ
3: รีบโอนเลยตอนนี้ราคาพิเศษนะ
4: เพื่อให้เราเป็น
3: เนี่ย
4: ถูกต้องค่ะแล้วก็
3: เราอยากประหยัดเราก็เลยกลายเป็นเหยื่อ
4: ใช่ค่ะแล้วพวกนี้นะคะมันก็จะมักสร้างเงื่อนไขในการยึดเงินจองของเรานะคะหรือว่ายึดมัดจำที่เราโอนไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะอันสุดท้ายก็คือตรวจสอบ
4: เราต้องมาตรวจสอบอันนี้สำคัญมากค่ะตรวจสอบบัญชีผู้รับโอนนะคะจะต้องเป็นบัญชีผู้รับโอนควรเป็นชื่อเดียวกันกับบริษัทที่เป็นเอเจนซี่นั้นนะคะแล้วก็ดูรีวิวลูกค้าที่เคยรับเงินคืนว่าสมมติว่าเรามีการคืนเงินอย่างเงี้ยค่ะเขามีการคืนตามสัญญาหรือไม่นะคะแล้วก็ตรวจสอบว่าบริษัทเหล่านี้เคยถูกดำเนินคดีไหมอันนี้ก็สำคัญมากค่ะพี่เอ
3: ครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับก็คือเน้นย้ำว่าให้ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนที่ท่านจะกดโอนเงินไปนะครับสำหรับวันนี้ครับพี่เอกกับน้องต้นตาลต้องขอยุติรายการเพียงเท่านี้ครับแล้วก็มีการ
4: สัปดาห์หน้าจะเป็นประเด็นอะไรก็ฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะติดตามรายการเวทีคุ้มครองผู้บริโภคนะคะทุกวันจันทร์เวลา 9:35 ถึงเวลา 10:00 ค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ
5: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังตอนบนของประเทศเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานีซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่1,377ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในเวลา 17:00 ของวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปริมาณน้ำมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะประกาศให้ทราบต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ขณะเดียวกันกระทรวงดีอีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติแบบรวมศูนย์ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถแจ้งเรื่องเพียงจุดเดียวแต่ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอายัดหรือสกัดกั้นเงินของผู้เสียหายโดยทุกกระบวนการส่งต่อและเก็บรักษาข้อมูลจะต้องผ่านการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเตรียมความพร้อมระบบผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและส่งจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงในช่วงฤดูฝน
6: นายกิตติโบพัฒนากุลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคได้ออกมาตรการรับมือฤดูฝนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบและสระกักเก็บน้ำดิบเพื่อให้สามารถรองรับกรณีเกิดฝนตกหนักหรือน้ำไหลเข้าเป็นปริมาณมากทั้งนี้ได้เร่งกักเก็บและสูบน้ำให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงระยะเวลาฤดูฝนเพื่อสำรองไว้ใช้ในกรณีฝนทิ้งช่วงและในช่วงฤดูแล้งพร้อมผลิตน้ำประปาให้เต็มถังน้ำใสตลอดเวลาจัดทำแผนบริหารการจ่ายน้ำรวมถึงมาตรการเผชิญเหตุหากประสบอุทกภัยก็พร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำให้พ้นจากระดับน้ำท่วมและควบคุมการผลิตน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยและเพียงพอพร้อมส่งจ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดจนการวางแผนซักซ้อมประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตาบทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์ค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยรัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชน
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยวงเงินรวม 15,500,000 บาทเพื่อให้ความคุ้มครองตามประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวรัฐบาลได้เร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่15 กันยายน 2569มีการสำรวจแล้ว 517,525 หลังคาเรือนพบว่าเป็นบ้านเลขที่ไม่มีบ้านเลขที่ 491,453 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบพฤษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขอสมก.เริ่มทดสอบสมรรถนะรถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนรถเมล์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในปีหน้าน
7: ายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการประชาชนว่าล่าสุดจากการติดตามความคืบหน้าการประกอบรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมนำพนักงานขับรถตัวแทนผู้ใช้งานจริงเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและทดลองขับรถต้นแบบคันจริงณบริษัทผู้ผลิตเพื่อประเมินความพร้อมด้านสมรรถนะและสร้างความมั่นใจก่อนเริ่มทยอยส่ง งมอบให้บริการประชาชนขณะนี้ชิ้นส่วนรถแรก40คันประกอบเสร็จแล้วและเข้าสู่กระบวนการชุบเคลือบกันสนิมและพ่นสีส่วนรถต้นแบบ1คันประกอบสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้วอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้จะมีชิ้นส่วนเข้ามาเพิ่มอีก80คันและคาดว่าจะพร้อมส่งมอบรถแรกจำนวน500คันภายในเดือนมีนาคม2570ก่อนจะทยอยส่งมอบจนครบตามแผนทั้งหมด 1,520 คันเพื่อยกระดับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนในเหตุการณ์เรือโดยสารพลิกคว่ำในทะเลชวาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าทางการอินโดนีเซียจะยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนในเหตุการณ์เรือโดยสาร Virgo Transport 8พลิกคว่ำกลางทะเลชวาต่อไปในวันจันทร์นี้หลังขยายปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยออกไปอีก1สัปดาห์เนื่องจากมีผู้สูญหายจำนวนมากและการกู้ซากเรือให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งปกติต้องใช้เวลาขณะที่หัวหน้าสำนักงานค้นหาและกู้ภัยประจำเมืองบัญจามาซินแสดงความหวังว่าในวันจันทร์นี้สภาพอากาศบริเวณจุดเกิดเหตุจะเอื้ออำนวยให้สามารถนำร่างผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในเรือออกมาได้มากขึ้นทั้งนี้เรือ Virgo Transport 8ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนประสบเหตุพลิกคว่ำท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่13กันยายนที่ผ่านมาระหว่างการเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมายังเมืองบัญจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้รอดชีวิต108คนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462 5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ของเรา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจค่ะ

าธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธธรรมนำใจได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบัญญางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำช่วงเวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ให้ญาติโยมได้ฟังเทศฟังธรรมกันก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ก็คอยมีความสุขกายสบายใจกับการฟังเทศน์ฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดก็บอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมการจัดทำรายการหรือญาติโยมจะโทรศัพท์ไปที่สวทบุรีรัมย์รวมไปถึงฝากข้อความในช่องเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ก็ได้เช่นเดียวกันฝากงานประชาสัมพันธ์ก็ยินดีในส่วนนี้หรือติชมก็ว่ากันไปพอพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ญาติโยมวันที่22กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์มีการจัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งในปีนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้กับวัด2วัดเป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขก็มีวัดแพงพวยอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็วัดอีสานตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งคณะกรรมการจะมาประเมินการจัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขในวันพรุ่งนี้ในภาคเช้าก็ไปที่วัดแพงพวยอำเภอนางรองส่วนภาคบ่ายก็มาที่วัดอีสานตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนวัดอีสานคณะกรรมการที่มาประเมินโครงการก็มาในช่วง13:00 น.เป็นต้นไปนะก็ถือการประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมรับทราบมีโครงการที่ดีๆของคณะสงฆ์ก็ถือการประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมได้รับทราบจะได้นโมทนาสาธุหรือมีโอกาสมีเวลาก็ไปร่วมเป็นกำลังใจให้กับคณะทำงานโดยเฉพาะการจัดเตรียมงานนี่ก็เป็นเวลาหลายเดือนในญาติโยมนะคณะสงฆ์ในแต่ละวัดที่รับผิดชอบโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนี่ก็ต้องเตรียมการใช้เวลานานพอสมควรอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นั้นโยมญาติทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคุณงามความดีเราก็ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนเช่นโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนี่เป็นโครงการที่ดีๆเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้เกิดแก่พระศาสนาแก่เราพุทธศาสนิกชนแล้วก็มีอีกโครงการหนึ่งที่เราจัดในช่วงเทศกาลพรรษาก็คือโครงการถวายเพียรสัญจรนะอันนี้ก็แต่ละคุ้มวัดแต่ละตำบลแต่ละอำเภอก็จัดวันเวลาที่อาจจะแตกต่างกันไปเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องความไม่ประมาทความไม่ประมาทเป็นบ่อเกิดของความเจริญรุ่งเรืองเรามีสติเราไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตชีวิตเราก็ปลอดภัยความเจริญรุ่งเรืองก็ตามมาโดยเฉพาะการสร้างสมคุณงามความดีเราพุทธศาสนิกชนเราก็ทำอยู่หนึ่งเดืองประมาทไม่ได้นะการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีเราก็สร้างตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี่แหละแต่ถ้าหากว่าลมหายใจจากไปแล้วนะก็คงไม่มีโอกาสในการที่จะทำบุญนะก็คงจะต้องรอญาติพี่น้องทำบุญแล้วก็กรวดน้ำตามส่งไปให้นะอย่างเช่นว่าในช่วง
วันสัตว์น้อยวันสัตว์ใหญ่เนี่ยไงเบนตู้ไงเบนธมเราพุทธศาสนิกชนก็จะมีการทำบุญกรวดน้ำอุทิศให้กับเปตชนนั้นในวันพระที่จะถึงนี้นะก็คือวันที่26กันยายนเนี่ยเป็นวันพระใหญ่แล้วก็เป็นวันสัตว์น้อยไงเบนตู้นะเรามีความเชื่อว่าท่านพญายมจะปล่อยให้ดวงวิญญาณของสัตว์นรกหรือเปรตทั้งหลายมาคอยรับส่วนบุญจากญาติโกโหติกาที่อยู่ในโลกมนุษย์ทำบุญแล้วก็แผ่บุญไปให้นะวิญญาณของเปรตเหล่านั้นก็จะได้รับพลานิสงส์ส่วนบุญนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนอย่าลืมพาลูกพาหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรมเสริมสร้างสิ่งที่ดีงามโดยเฉพาะการทำบุญที่ได้กับเปตชนเป็นหน้าที่ของเราพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในโลกใบนี้พึงจัดพึงทำบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของการชำระบุญเป็นชื่อของความเต็มนั้นเราไม่ประมาทเราก็ทำบุญอย่างสม่ำเสมอกันแล้วกันปุญญเจปุริโสกยิราเป็นอาทิแปลความว่าถ้าคนเราจะพึงทำบุญก็พึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความยินดีพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนั้นเนี่ยนำความสุขมาให้ดังนี้สาธุชนทั้งหลายบุญเป็นแก้วกายสิทธิ์ที่สามารถที่จะเนรมิตสมบัติที่น่าใคร่น่าปรารถนาให้เราเนี่ยได้ทุกอย่างการทำบุญนั้นพึงทำให้บ่อยๆทำเป็นประจำจนเป็นนิสัยให้เคยชินนะโยมนะเช่นเมื่อสามารถที่จะให้ทานได้เราก็ให้ทานเมื่อสามารถที่จะรักษาศีลได้เราก็รักษาเมื่อสามารถที่จะเจริญภาวนาได้เราก็เจริญภาวนาอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยผ่านไปโดยไร้ประโยชน์แม้จะทำบุญได้ไม่มากแม้จะทำบุญได้ไม่นานก็ยังดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะทำได้เท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นนะยินดีพอใจในบุญที่เราทำยินดีพอใจในความดีที่เราสร้างเมื่อเราทำบุญบ่อยๆเข้าบุญก็จะบริบูรณ์ได้เองอุปมาเหมือนกับน้ำฝนที่ตกลงมาจากฝากฟ้าทีละเม็ดทีละหยดนะเมื่อตกลงมาหลายๆเม็ดหลายๆหยดเข้าก็ทำให้ภาชนะที่รองรับไว้เนี่ยเต็มได้ฉะนั้นดังนั้นเนี่ยจึงไม่ควรที่จะดูหมิ่นบุญที่ตนทำไว้ว่าเล็กน้อยคงไม่มีผลนะซึ่งในช่วงนี้ช่วงหน้าฝนญาติโยมชาวนาชาวไร่บ้านเราโดยส่วนมากก็ยังรอน้ำอยู่แต่ยังไม่เพียงพอนะถ้าจะให้เพียงพอก็คงจะตกติดต่อเนื่องกันหลายๆวันนะบ้านเราเนี่ยท่วมยากหน่อยนะญาติโยมนะญาติพี่น้องญาติโยมที่ทำนาทำไร่ก็รอน้ำจากฝากฟ้านะส่วนธรรมชาติจะบันดาลมาตอนไหนอย่างไรก็ต้องรอกันบางทีบางที่ก็พอดีแล้วนะยังไม่เดือดร้อนยังพอดีอยู่แต่ถ้าตกลงมาเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็ยังจะพอดีนะเรียกว่าได้น้ำได้ท่าได้ข้าวได้ปลานะส่วนที่ยังรอที่ยังไม่เพียงพอนี่ก็คงจะต้องรอในช่วงวันสัตว์น้อยฝันสัตว์ใหญ่ในส่วนนั้นนะญาติโยมก็ให้กำลังใจญาติโยมทุกภาคส่วนนะญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการพุทธธรรมนำใจนะตอนนี้กำลังอยู่ตามหัวไร่ปลายนาก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขกับการทำหน้าที่นะของตนเองอาชีพสุจริตนั้นเนี่ยแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรอย่างไรก็ภูมิใจส่วนญาติโยมที่ทำงานอยู่ในองค์กรในออฟฟิศสำนักงานก็ขอให้มีความสุขนะกับการฟังเทศฟังธรรมฟังเทศจบก็ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันของญาติของโยมนะอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องพักกันอยู่แล้วช่วง12นาฬิกาแต่ในระหว่างนี้เราก็ทำงานไปด้วยฟังพุทธธรรมนำใจไปด้วยนะฟังผ่าน 101.75 เมกะเฮิรตซ์หรือฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ก็ได้พลานิสงส์เช็คเช่นเดียวกันนะนั้นญาติโยมสาธุชนบุญเราทำไปเถอะอย่าไปคิดว่าจะต้องมีเท่านั้นเท่านี้แล้วค่อยทำรอให้มีโชคมีลาภแล้วค่อยทำบุญอันนั้นเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกเรื่องโชคลาภนะเอาโชคปัจจุบันนี่แหละทำตามกำลังที่เราทำได้เมื่อทำบุญเรื่อยไปไม่หยุดไม่ท้อใจไม่หยุดเสียกลางคันบุญนั้นก็ย่อมเต็มที่ได้สักคราวหนึ่งเพราะว่าแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายกว่าที่พระองค์เนี่ยจะทรงมีพระบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์จนตรัสรู้ใดนั้นเนี่ยก็ได้ทรงบำเพ็ญบุญมานับชาติไม่ถ้วน
แต่ละชาติก็ทรงบำเพ็ญบุญบารมีที่แตกต่างกันไปแต่เมื่อรวมกันเข้าก็กลายเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่อันจะนับประมาณไม่ได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงสรุปในตอนท้ายว่าสุขโขปุญญสะอุจโยแปลว่าการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ดังนี้เพื่อให้เราพุทธศาสนิกชนได้เร่งขวนขวายในการทำบุญสร้างกุศลให้ยินดีพอใจในการทำบุญทั้งยังเป็นการชี้ให้เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเห็นว่าความสุขของคนเรานั้นเนี่ยย่อมหาได้ด้วยการทำบุญบ่อยๆนั่นเองนะตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็ได้ฟังเกิดความสุขกายสบายใจเป็นบุญเป็นกุศลนะญาติโยมที่ฟังธรรมะอยู่ในขณะนี้ก็ฟังให้เกิดความสุขกายสบายใจชีวิตของคนเราอย่าไปทุกข์มากญาติโยมนะปล่อยวางบ้างนอนนั่งสบายอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วนะนั้นเนี่ยเราเข้าใจกันอย่างนี้เราอย่าไปทุกข์กับชีวิตนะแค่ไหนก็แค่นั้นธรรมดาว่าความสุขนั้นเนี่ยย่อมเป็นที่ต้องการเป็นที่ปรารถนาของคนเราทุกคนนะโยมนะเพราะความสุขนั้นเป็นสมบัติอันประเสริฐสามารถที่จะอำนวยสมบัติอื่นๆให้เกิดตามมีมาได้อีกอย่างหนึ่งนั้นความสุขที่จะเกิดนั้นเนี่ยย่อมมีเหตุให้เกิดซึ่งเหตุแห่งความสุขนั้นก็มีหลายอย่างดังพุทธพจน์เช่นที่ปรากฏในอังคุตรนิกายนะจตุกวัคนิบาตว่าดูก่อนคฤหบดีสุข4ประการเนี้ยอันคฤหัสถ์ผู้บริโภคกรรมคุณอยู่พึงได้ตามการตามสมัยสุข4ประการนี้คืออะไรบ้างคืออธิสุขสุขเกิดจากการมีทรัพย์โภคสุขสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์อนันตสุขสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้อนวัชสุขสุขเกิดจากการงานที่ไม่มีโทษนะอันนี้คือความสุขของคฤหัสถ์ญาติโยมนะเราก็แสวงหาตื่นเช้ามาหลายคนหลายท่านก็ทำมาค้าขายหารายได้มาจุนเจือครอบครัวเพราะเราจะต้องอยู่ต้องกินลูกหลานจะต้องศึกษาเล่าเรียนนะเหล่านี้แต่สายหน่อยบางคนก็อาจจะไปทำมาค้าขายอาจจะไปทำงานอื่นๆตามบทบาทหน้าที่หรือในช่วงบ่ายก็แล้วแต่ทำมาหากินกันต่อไปมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่นั้นๆนะแม้แต่ในยามที่โยมญาติทั้งหลายกำลังฟังรายการพุทธธรรมนำใจอยู่ในขณะนี้หลายคนหลายท่านก็ยังทำงานอยู่แล้วก็สู้งานกันต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายตามพุทธพจน์บทนี้เป็นเครื่องชี้เห็นว่าเหตุแห่งความสุขสำหรับคฤหัสถ์นั้นเนี่ยมีอยู่4ประการคือการมีทรัพย์การใช้จ่ายทรัพย์การไม่เป็นหนี้การงานที่สุจริตไม่มีโทษทั้ง4ประการนี้ต่างก็อำนวยความสุขให้เกิดขึ้นได้เหมาะสำหรับคฤหัสถ์ที่มีภาระที่ต้องเลี้ยงดูตนเองและก็บุคคลในครอบครัวให้เป็นสุขบุคคลผู้ต้องการความสุขเช่นนี้จึงต้องเร่งขวนขวายหาทรัพย์สมบัติให้ได้ก่อนจึงจะมีความสุขได้นะถ้าเราไม่แสวงหาถ้าเราไม่เพียรพยายามมีหรือจะมีทรัพย์สมบัติมาจับจ่ายใช้สอยเมื่อเรามีทรัพย์แล้วก็ต้องใช้สอยทรัพย์นั้นเนี่ยให้มีประโยชน์นะไม่ใช่สักแต่ว่ามีแล้วก็ไม่กล้าที่จะใช้หรือไม่กล้าที่จะเปิดเผยเพราะเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยที่ไม่ชอบไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมนะต้องไม่กู้หนี้ยืมสินเข้ามาใช้จ่ายตามพอเพียงที่เรามีอยู่นะต้องทำงานที่สุจริตไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองนะเมื่อทำได้เช่นนี้ผู้ครองเรือนก็จะมีความสุขได้ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นความสุขในระดับกายิกสุขคือสุขทางกายนั่นเองนะบุคคลผู้มีความสุขจากเหตุ4ประการดังกล่าวแล้วข้างต้นนั้นนะญาติโยมหากจะยังต้องการความสุขในชีวิตประจำวันในระดับที่สูงขึ้นไปอีกนะโยมนะก็สามารถที่จะทำความสุขให้เกิดมีแก่ชีวิตของเราได้ด้วยวิธีเติมความสุข4วิธีนะเติมความสุขด้วยการปิดเติมความสุขด้วยการปล่อยเติมความสุขด้วยการเพิ่มเติมความสุขด้วยการพอนั้นตรงนี้ให้เราเข้าใจว่าเติมความสุขด้วยการปิดปล่อยเพิ่มแล้วก็พอนะเพื่ออะไรเพื่อให้เรานั่นน่ะมีความสุขที่แท้จริงนั้นญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของเติมความสุขด้วยการปิดเนี่ยเป็นอย่างไรก็หมายความว่าปิดกั้นเส้นทางแห่งความทุกข์
ปิดกั้นไม่ให้ความทุกข์เข้ามารบกวนจิตใจของญาติของโยมเพราะตามปกติความทุกข์ทางใจส่วนใหญ่เนี่ยจะผ่านเข้ามาทางตาบ้างทางหูบ้างทางความคิดบ้างหากปิดกั้นเส้นทางแห่งความทุกข์คือปิดตาปิดหูปิดกั้นความคิดเสียได้ความทุกข์นั้นก็ผ่านเข้ามารบกวนจิตใจของเราไม่ได้ปราชญ์โบราณทั้งหลายจึงสอนเอาไว้ว่าปิดตาทั้งคู่ปิดหูสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนั่นก็หมายความว่าบางครั้งบางคราวแม้ตาไม่บอดก็ทำเป็นบอดทำเป็นมองไม่เห็นเสียบ้างหูไม่หนวกก็ทำเป็น

เป็นทุกข์ในภายหลังการที่คนเราเป็นทุกข์นั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเปิดตาคอยจ้องดูเปิดหูคอยตะแคงฟังทำให้เห็นในสิ่งที่ไม่ถูกใจแล้วเราก็ไม่สบายใจทำให้ได้ยินคำที่ไม่ถูกหูแล้วไม่สบายใจทำให้ต้องเปิดปากพูดแล้วไม่สบายใจถ้าปิดตาปิดหูปิดปากเสียสิ่งที่คนอื่นทำคำที่คนอื่นพูดก็จะไม่มีความหมายต่อจิตใจเพราะไม่ผ่านเข้าไปถึงใจแต่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ให้ทำให้ใจของเราเดือดร้อนเพราะเรารู้จักคำว่าเราปิดกั้นเส้นทางที่เป็นอกุศลไม่ให้มันเกิดมีนั้นการปิดกั้นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์นั้นแน่ญาติโยมเท่ากับว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดมีแก่เราด้วยสามารถให้เราเนี่ย อยู่รอดปลอดภัยรอดพ้นจากพิษภัยที่จะเข้ามาเบียดเบียนนะให้เราได้รับความเดือดร้อนไม่สบายใจการเติมความสุขด้วยการปิดจึงเป็นเหมือนกับการสร้างรั้วสร้างฝาสร้างหลังคาบ้านเอาไว้ป้องกันแดดป้องกันฝนแล้วก็อันตรายต่างๆจากภายนอกนะไม่ให้เข้าไปในบริเวณบ้านและก็ตัวบ้านถ้ารั้วและตัวบ้านแข็งแรงอันตรายต่างๆเหล่านั้นก็เข้าไปทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อยู่ภายในบ้านไม่ได้นะแต่ถ้าบ้านไม่มีรั้วไม่มีฝาโล่งไปทั้งหมดทั้งลมทั้งฝนและอันตรายต่างๆก็เข้าไปทำความเดือดร้อนให้ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยบุคคลผู้ฉลาดจึงปิดกั้นตาปิดกั้นหูปิดกั้นปากแล้วก็ปิดกั้นทางเข้าออกของความทุกข์ไว้รอบด้านนะด้วยการสำรวมระวังกายวาจาแล้วก็ใจให้เกิดความสุขกายสบายใจไม่ถูกพิษภัยแล้วก็อารมณ์ไม่ดีต่างๆมารบกวนเราให้เดือดร้อนนะต่อมาก็คือเติมความสุขด้วยการปล่อยสาธุชนทั้งหลายคำว่าเติมความสุขด้วยการปล่อยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นอย่างไรความสุขนั้นย่อมหาได้ด้วยการปล่อยวางการละวางการระบายออกการปลงใจไม่ยึดมั่นถือมั่นการเติมความสุขด้วยการปล่อยเช่นนี้สามารถที่จะทำได้โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเช่นปล่อยวางภาระที่รับผิดชอบอยู่เสียบ้างปล่อยให้ลูกหลานหรือคนอื่นทำกันไปปลงใจมอบให้คนอื่นทำกันไปตัวเองคอยดูอยู่ห่างๆก็หมดภาระที่เราทนแบกมานานหลายปีทำให้เบาสบายหายเครียดหายทุกข์หายกังวลถ้าไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปลงด้วยไม่วางใจคนอื่นกลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะทำได้ไม่ดีเท่ากับตนเองเราก็ต้องแบกภาระนั้นต่อไปนะต้องหนักอกหนักใจต่อไปจนกว่าจะสิ้นลมปราณประมาณนั้นไม่มีเวลาที่จะหาความสุขในบั้นปลายของชีวิตหรือปล่อยวางความคิดความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจหลงตัวเองเสียบ้างนะปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงเสียบ้างนะปล่อยวางอารมณ์บูดอารมณ์เน่าเสียบ้างให้อภัยได้ก็ให้อภัยกันไปเรื่องมันผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปเลยไม่ผูกใจเจ็บอีกต่อไปจิตใจเนี่ยที่แบกภาระที่หนักเอาไว้เก็บอารมณ์ที่เน่าเสียและความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้ดังเนี้ยย่อมที่จะมีแต่ความอึดอัดไม่ปลดโปร่งนะมีแต่เศร้าหมองไม่ผ่องใสทำให้น้อยใจผิดหวังทำให้เกิดความเครียดจะเสียสุขภาพจิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อปล่อยละวางระบายภาระและอารมณ์เหล่านี้ออกไปเสียได้ก็จะทำให้โปร่งโล่งสบายใจหายเครียดนะส่งผลให้เกิดสุขภาพร่างกายที่แข็งแกร่งด้วยแล้วก็ทำให้อายุของเรายืนมากด้วยเหมือนกับท้องที่ผูกมานานย่อมก่อความทุกข์ทรมานแก่เจ้าตัวร่ำไปหากระบายท้องออกได้ก็จะทำให้โปร่งโล่งสบายหายปวดหัวตัวร้อนเป็นปิดทิ้งฉะนั้นวิธีที่3นั่นก็คือเติมความสุขด้วยการเพิ่มก็หมายความว่าเพิ่มพูนบุญกุศลเพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนคุณธรรมให้มากมีก็คือคนเราที่อยู่ดีมีสุขกันเนี่ยญาติโยมก็ด้วยอาศัยเสวยผลแห่งความดีที่ทำไว้ในอดีตที่ผ่านมานะจึงไม่ควรที่จะประมาทเพราะว่าหากว่าอำนาจแห่งบุญคุณงามความดีที่เราเคยทำในอดีตเนี่ยมันหมดไปเมื่อใดสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ก็จะวิบัติไปทันตาเห็น

เหมือนกับตะเกียงน้ำมันนั่นแหละเมื่อน้ำมันหมดตะเกียงก็ดับจำต้องเติมน้ำมันอยู่ร่ำไปหรือเหมือนกับร่างกายที่ต้องเติมพลังกันอยู่ทุกวันทุกวันโดยการรับประทานอาหารบ้างออกกำลังกายบ้างเป็นการยืดอายุออกไปทั้งสิ้นเลยทีเดียวการเพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนบุญกุศลเติมความสุขให้แก่ชีวิตป้องกันความสุขหมดไปด้วยความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงสรรเสริญให้เรามีสติในการดำรงชีวิตอย่าไปประมาทนอกจากบุญกุศลแล้วในโยมญาติทั้งหลายยังมีคุณงามความดีแล้วก็คุณธรรมอื่นๆนะอีกมากมายที่สามารถที่จะเพิ่มเติมความสุขให้แก่ชีวิตของเราได้เช่นความมีเมตตากรุณาเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่นเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นทำให้เขาเนี่ยพ้นจากความเดือดร้อนนอนทุกข์เท่าที่เราจะช่วยได้ด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจมีความขยันอดทนในการประกอบสมาชีพรู้จักกินรู้จักใช้ไม่เกลือกกลัวคลุกคลีกับอบายมุขและก็คนพาลคบหาแต่บัณฑิตนะผู้สามารถที่จะแนะนำทางสว่างแห่งชีวิตเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งล้วนแต่เป็นกุศลเป็นคุณงามความดีนำความสุขทางจิตใจมาให้ทั้งสิ้นเลยทีเดียวนั้นโยมญาติทั้งหลายเราต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตบุญที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้ก็เนื่องจากบุญในอดีตชาติเราสะสมไว้บุญก็ส่งให้เราได้เกิดมาแล้วก็บุญก็ตามเกื้อหนุนให้เราเนี่ยอยู่สุขสบายนะบุญที่เราทำในภพชาตินี้เราก็จะได้นำไปใช้ในภพภูมิกันต่อไปนั้นอย่ากินแต่บุญเก่าเราต้องรักษาดีเดิมเพิ่มเติมดีใหม่นะบุญกุศลใหม่ก็ทำอยู่เนืองๆในช่วงเทศกาลพรรษาอย่างนี้โยมญาติทั้งหลายเรามีโอกาสเข้าวัดในวันธรรมสวนะวันพระนะก็คือวันพระที่จะถึงนี้เป็นวันสัตว์เป็นวันศาสตร์เป็นวันไงเบนตุยหรือว่าวันศาสตร์น้อยศาสตร์ลาวนะเป็นวันที่เราพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่าท่านพญายมนะปล่อยดวงวิญญาณของผีเปรตทั้งหลายหรือว่าสดสัตว์นรกทั้งหลายมาคอยรับส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติมิตรที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทำบุญแผ่บุญไปให้นะก็จะปล่อยมาในช่วงวันศาสตร์น้อยแล้วก็จะรับกลับไปในช่วงวันศาสตร์ใหญ่ในดุลตานะก็ให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการทำบุญแผ่บุญให้กับสัมภเวสีหรือเปตชนที่ล่วงลับไปให้ท่านเหล่านั้นได้อิ่มได้บุญได้มีความสุขจะได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีกันต่อไปนั้นเราทำบุญแผ่บุญให้กับบรรพชนก็จริงอยู่แต่บุญที่เราทำเนี่ยเราก็ยังได้อยู่นะเราก็ได้บุญในส่วนนั้นเช่นเดียวกันเราแผ่บุญไม่ใช่ว่าบุญจะหมดยิ่งบุญคุณงามความดีที่เกิดจากศรัทธาด้วยแล้วยิ่งมีพลานิสงส์มากยิ่งแผ่บุญบุญเราก็ยิ่งเพิ่มนะนั่นก็ให้กำลังใจโยมญาติทั้งหลายที่ทำหน้าที่ของเราในปัจจุบันนี้ให้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็อย่าลืมสร้างบุญสร้างกุศลควบคู่กันไปเพราะชีวิตกับบุญนั้นเป็นของคู่กันตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ตราบนั้นก็แสดงว่าเรายังมีบุญแต่ถ้าหมดบุญเมื่อไหร่ลมหายใจก็ไม่อยู่กับเรานั้นในภพภูมิต่อไปเนี่ยมีแน่นอนขอให้เราเพิ่มเติมบุญกุศลอยู่หนึ่งเดือนต่อมาก็คือวิธีที่4เติมความสุขด้วยการพอนะคำว่ารู้จักพอรู้จักอิ่มไม่ดิ้นรนทะเยอทะยานต่อไปเหมือนกับการที่เรารับประทานอาหารอิ่มแล้วก็ไม่ขนขวายที่จะหามารับประทานอีกฉะนั้นคำว่าพอในที่นี้ก็หมายถึงความพอเหมาะความพอดีความพอควรพอเป็นไปได้ในญาติโยมนะอยู่ในลักษณะที่ไม่เดือดร้อนนักไม่สบายจนเกินไปนักความพอทำให้หายอยากเหมือนกับหมดอยากนั่นแหละนะเมื่อไม่อยากก็ไม่ต้องดิ้นรนเมื่อไม่ต้องดิ้นรนก็ไม่ต้องทุกข์ลำบากอีกต่อไปเราใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนนอนทุกข์กันจริงอยู่ญาติโยมทุกคนที่เกิดมาย่อมมีความปรารถนาที่จะได้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกคนจึงต้องดิ้นรนขนขวายลงทุนลงแรงกันมากต้องดิ้นรนขนขวายมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งแก่เฒ่าชรา

ีวิตแล้วก็เวลามันก็หมดไปนะญาติโยมหมดไปกับการแสวงหาเพื่อได้มาซึ่งความอยากในส่วนนั้นนะพอได้มาแล้วมันก็หายอยากจึงมากไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ร่ำไปเพราะไม่มีคำว่าพอมีผิดหวังสมหวังสลับกับเคล้ากันไปมีดีใจมีเสียใจคล้าๆกันไปแต่เมื่อได้แล้วรู้จักพอรู้จักหยุดรู้จักอิ่มบ้างนะก็จะทำให้เกิดความสุขได้ดังคำพูดที่กล่าวกันว่ารู้จักพอก็สุขทุกสถานนั่นหมายความว่าเมื่อมีความพอก็มีความสุขความรู้จักพอเนี่ยทำให้เราเสียสละแล้วก็แบ่งปันทำให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันความพอเป็นเหตุทำให้เรานั้นมีความสุขได้เรียกว่ารู้จักพอก็สุขทุกสถานถ้าไม่รู้จักพอเราจะต้องดิ้นรนกันต่อไปแล้วก็นำมาซึ่งความทุกข์ให้เกิดมีแก่ตนนะเหมือนกับการที่เรารับประทานอาหารแต่พอดีพอเหมาะพอควรแก่ร่างกายอิ่มแล้วเราก็หยุดนะย่อมทำให้ไม่อึดอัดไม่ทำให้โรคอ้วนหรือโรคอื่นๆถามหาตรงกันข้ามกับความไม่รู้จักพออิ่มไม่เป็นหยุดไม่ได้เป็นเหตุให้ต้องดิ้นรนอยู่ร่ำไปย่อมที่จะนำทุกข์มาให้อยู่ร่ำไปเหมือนกับการที่เรารับประทานอาหารนั่นแหละโยมญาติทั้งหลายเรียกว่ารับประทานอาหารเกินขอบเขตเกินความจำเป็นของร่างกายก็จะทำให้ร่างกายนี้เดือดร้อนนำโรคมาให้อยู่ร่ำไปฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายการเติมความสุขให้แก่ชีวิตด้วยการปิดด้วยการปล่อยด้วยการเพิ่มและด้วยการพอทั้ง4ประการนี้เป็นเรื่องที่สามารถที่จะทำให้เกิดมีขึ้นได้และสามารถปฏิบัติตามได้โดยไม่ยากนักไม่ต้องดิ้นรนขนขวายมากนักเพียงแต่ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของเราก่อนต้องมีความตั้งใจมีจิตใจที่มั่นคงต้องแข็งใจใจแข็งจึงจะทำได้ในตอนแรกในญาติโยมอาจจะฝืนใจหรือฝืนความรู้สึกกันอยู่บ้างนะแต่พอทำนานเข้าบ่อยเข้าก็จะรู้สึกว่าไม่ยากจนเกินไปเพราะเกิดความเคยชินแล้วดังนั้นเนี่ยคนเราแม้จะมีความสุขโดยเป็นผู้ที่มีทรัพย์บริบูรณ์สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ที่มีอยู่ได้อย่างสะดวกสบายไม่มีหนี้สินทำงานที่เป็นสุจริตไม่มีโทษเป็นประจำอยู่แล้วเมื่อต้องการมีความสุขให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะความสุขทางใจก็พึงขวนขวายเติมความสุขให้แก่ตนเองด้วยเติมความสุขให้แก่ชีวิตด้วยวิธีการต่างๆดังที่ได้กล่าวมาก็คือว่าปิดทางแห่งความทุกข์เสียบ้างปล่อยวางภาระที่แบกอยู่แล้วก็อารมณ์ที่ทำให้หนักอกหนักใจเสียบ้างเพิ่มพูนบุญกุศลแล้วก็คุณงามความดีต่างๆตามโอกาสบ้างสร้างความพอใจด้วยการกำหนดขอบเขตของความอยากเอาไว้บ้างนะเมื่อทำได้อย่างนี้ชีวิตจะมีแต่ความสุขที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นผู้ที่มีความสุขทั้งทางกายทางจิตใจอันจะส่งผลให้เป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวมีวรรณะมีผิวพรรณที่ผ่องใสนะแล้วก็มีกำลังใจที่เข้มแข็งแข็งแรงในทุกด้านเป็นอยู่อย่างมีความสุขสำราญเรียกว่าไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ซึ่งเราพุทธศาสนิกชนเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขเพราะความไม่ประมาทนี่แหละจะทำให้เราได้ในทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราพึงปรารถนาแต่ถ้าหากว่าประมาทแล้วมันก็เป็นบ่อเกิดของความเสื่อมเป็นบ่อเกิดของความสิ้นไปนะนั้นโยมญาติทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของรายการพุทธธรรมนำใจที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะก็ขอให้เรารู้เท่ารู้ทันถึงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตนะว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะจะทำให้เราไม่เดือดร้อนจะทำให้เรามีแต่สร้างประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลหรือว่าแก่สังคมนะเพราะความไม่ประมาทนี่แหละญาติโยมจะทำให้เรานั้นมีความพร้อมทุกอย่างในเรื่องของชีวิตเราก็พิจารณาได้ว่าวันคืนล่วงไปวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะเราก็พิจารณาถึงการเวลาความเปลี่ยนแปลงเราต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงเหล่านี้อยู่เนืองๆจะทำให้เราไม่ประมาทการเวลาที่มีอยู่นั้นนะญาติโยมนะย่อมทำชีวิตของคนเราให้ล่วงไปตามวันเวลาด้วยวันเวลาล่วงไปเท่าใดชีวิตของคนเราก็

ล่วงไปเท่านั้นแก่ขึ้นเท่านั้นนะใกล้ความตายเข้าไปเท่านั้นผู้ที่ทำอะไรมัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งหรือมัวแต่รอฤกษ์งามยามดีนะมัวแต่รอในส่วนนี้ย่อมที่จะเสื่อมจากประโยชน์ที่ควรที่จะได้รับคือมันไม่ทันแล้วเพราะความประมาทและบุคคลผู้ที่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ชีวิตของเขาก็จะเป็นหมันแม้จะมีชีวิตอยู่เป็นร้อยปีถ้าหากเป็นคนที่เกียจคร้านสู้คนขยันที่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวไม่ได้นะไม่มีความสุขไม่มีความสุขไม่มีความสวัสดีอยู่ในตนนะถ้าหากว่าเราประมาทนั้นเนี่ยยมยัดทั้งหลายชีวิตของคนเรานะจะต้องใช้ให้มันคุ้มกับการที่เราได้เกิดมาเราเกิดมาได้ก็เพราะบุญแต่อดีตชาติคอยหนุนนำให้เราได้เกิดมาพอได้เกิดสมความปรารถนาแล้วนะเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีกันต่อไปอย่าไปประมาทนะในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้คนเห็นประโยชน์ของการเวลาดังพุทธภาษิตที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้ตามความในพุทธภาษิตเนี่ยญาติโยมพระพุทธองค์เนี่ยทรงสอนพุทธบริษัทให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยให้นึกถึงการเวลาอยู่เสมอว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขวนขวายในการประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ส่วนรวมอีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทดังพุทธโอวาทที่ว่าประมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายเยปมัตตายะถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วสาธุชนทั้งหลายความประมาทคือการที่คนเราเนี่ยอยู่ปราศจากสติหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้ญาติโยมการทำพูดคิดนั้นเนี่ยจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากการที่จะหลีกความผิดพลาดพลั้งได้ต้องอาศัยความไม่ประมาทจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายต้องทำในเมื่อมีอารมณ์ที่ดีและต้องมีสติกำกับเสมอไปนะก็คือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างนี้จึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายต้องพักการทำพูดคิดไว้ชั่วคราวก่อนนะโยมนะอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นแม้จะช้าไปบ้างแต่หวังผลดีแน่นอนก็ยังดีกว่าสำเร็จเร็วแต่ผลเสียหรือว่าเสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นนะญาติโยมนะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนเองนั้นโยมญาติทั้งหลายพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสสอนพุทธบริษัทให้เป็นผู้ไม่ประมาทในที่สี่สถานคือไม่ประมาทในการเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานและไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนะนั้นเราพิจารณาตามนี้จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้ไม่ประมาทในเรื่องของเวลาก็คือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์นะถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนั้นเราท่านทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์ที่เที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมทั้งฉุดคร่าชีวิตสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะประมาทในเรื่องของการเวลาอันเป็นการ
เตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขนขวายสร้างคุณงามความดีก่อนที่การเวลาเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปอันนี้คือไม่ประมาทในเรื่องของการเวลาต่อไปไม่ให้เราประมาทในเรื่องของวัยกล่าวคือรู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นให้มุ่งมั่นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นไปในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายและวัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นไปในการบุญการกุศลเพื่อเป็นเสบียงเดินทางในปรโลกเบื้องหน้าดังคำที่ว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลเนี่ยเราชาวพุทธเราพิจารณาถึงตรงนี้จะทำให้เราสบายใจว่าเราทุกคนนั้นมีสติไม่ประมาทอยู่แล้วนะมีปริศนาถามณที่ตรงนี้ให้เราพิจารณาตามว่าสัตว์อะไรเอ่ยตอนเช้าเดิน4ขาตอนกลางวันเดิน2ขาตอนเย็นเดิน3ขาดังที่มีคนแต่งเป็นคำประพันธ์ไว้ว่ายามเช้าเจ้า4ขาเดินไปมาร้องไห้แงเที่ยงวันกลับผันแปรเดิน2ขาน่าแปลกใจสาวันตะวันสายันตะวันเย็นกลับกลายเป็น3ขาได้สัตว์นี้คืออะไรใครตอบได้ช่วยตอบทีนะคำตอบก็คือมนุษย์นี่แหละญาติโยมตอนเช้าเดิน4ขาก็หมายถึงในปฐมวัยนะยังเป็นเด็กเป็นเล็กคลาน4ขาใช้2แขน2ขารวมเป็น4ขาคลานไปมาก็ร้องไห้แง่ๆเที่ยงวันหมายถึงมัชฌิมวัยเมื่อเติบโตขึ้นมาก็เดิน2ขาเหมือนอย่างที่เราท่านทั้งหลายเดิน2ขาได้นี่แหละตอนเย็นเป็นปัจฉิมวัยก็เดิน2ขาไม่ไหวก็ต้องใช้ไม้เท้าช่วยค้ำยันอีกขาหนึ่งแต่จึงกลายเป็น3ขานะบางทีก็6ขาก็มีญาติโยมสรุปแล้วมนุษย์เรานี่แหละคือสัตว์ที่เอ่ยถึงนะการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัทให้เป็นผู้ไม่ประมาทในวัยนั้นเนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยได้รู้ถึงความจริงแห่งชีวิตว่าเราจะต้องแก่ต้องตายอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นผู้ประมาทในวัยว่าตนเองยังหนุ่มยังสาวความแก่ความตายยังมาไม่ถึงยังมีเวลาอยู่อีกมากยังไม่เป็นไรจึงใช้เวลาให้หมดเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญกุศลโดยคิดว่าตอนนี้ตนยังหนุ่มยังสาวเอาไว้เมื่อคราวแก่เท่าจึงค่อยทำบุญกุศลคุณงามความดีบางทีบางคนหลายคนสนุกสนานไปได้ไม่กี่ปีก็มีอันเป็นไปเสียแล้วนะทุกวันนี้อะไรๆมันก็ไม่แน่นอนอันนี้จริงความไม่แน่นอนมันมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วหรือก่อนพุทธกาลแต่ไม่มีใครค้นพบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบในส่วนนี้เราจึงไม่ควรประมาทเพราะสังขารร่างกายไม่เที่ยงแท้มันเป็นไปตามวัยเป็นไปตามกาลนะเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการพุทธธรรมนำใจอยู่ในขณะนี้นะเราพุทธศาสนิกชนมีสติในการดำรงตนนะแล้วก็พิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายของเราอยู่หนึ่งเดือนจะทำให้รู้ว่าความแก่มันเกิดขึ้นความเจ็บป่วยมันถี่ขึ้นแล้วก็ความเสื่อมต่างๆมันก็ถี่ขึ้นด้วยนะแล้วก็เดือนกันยายนนี้ก็เป็นเดือนแห่งการเกษียณอายุราชการของหลายๆคนหลายๆท่านก็อย่าลืมก็แล้วกันมีสติในการดำเนินชีวิตอย่าไปคิดมากเคยทำงานมีลูกน้องห้อมล้อมเคยอยู่ในตำแหน่งพอเกษียณอายุราชการแล้วก็ต้องกลับไปอยู่บ้านอยู่เรือนอยู่กับลูกกับหลานทำงานอื่นไปช่วยเหลือสังคมไปอย่าปล่อยเวลาให้มันว่างหรืออย่าไปนั่งคิดอะไรโดยที่ไม่เกิดประโยชน์นะแล้วก็อย่าไปเศร้าใจเสียใจให้ถือว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นไปตามวัยต่อมาก็คือไม่ประมาทในการงานอันนี้ก็สำคัญนะโยมนะคือให้รู้จักประกอบอาชีพอันเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักการดำเนินชีวิตอยู่4ประการก็คือว่ามีความขยันหมั่นเพียรรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่ตนเองหามาได้ด้วยความเพียรรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีแล้วก็รู้จักประหยัดอดออมต่อมาคือไม่ประมาทในชีวิตในญาติโยมคือให้ลึกเสมอว่า
ชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็ดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงเลยนะโยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ยน้อยคนที่จะมีอายุได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีแต่ความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันได้ก็คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางคนเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสียแล้วบางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสียแล้วดังนี้มีผู้ประพันธ์เป็นโคลงสอนเอาไว้ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยขำม้วยอาสันนั้นโยมญาติทั้งหลายความไม่ประมาทในที่สี่สถานดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยความไม่ประมาทในการเวลาความไม่ประมาทในวัยความไม่ประมาทในการงานและความไม่ประมาทในชีวิตนับว่าเป็นหลักคำสอนที่สำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันเพราะความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้งอกงามและทำลายความชั่วหมดสิ้นไปบุคคลผู้ไม่ประมาทในที่สี่สถานดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจะเป็นผู้มีสติมีความรอบคอบรู้จักใช้สติเตือนตนอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้รู้จักหาโอกาสสกัดกั้นความชั่วไว้ไม่ให้เกิดมีในตนแล้วรู้จักเพิ่มพูนบุญกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีเป็นต้นทุนหนุนนำชีวิตเพราะบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้สั่งสมไว้นั้นนอกจากจะเป็นที่พึ่งในชาตินี้แล้วยังจะเป็นเสบียงเดินทางสำหรับเดินทางไกลในสังสารวัฏคอยปกป้องคุ้มครองผ่องภัยมิให้แผ่วพานเฝ้าคอยติดตามควบคุมบุคคลไปทุกหนทุกแห่งดุจเงาติดตามตัวฉะนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการพุทธธรรมนำใจวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขออำลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวทีมิสยูนิเวิร์สแคนเบเดีย2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5เพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้
1: ทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อกรณีที่ยูเครนโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในพื้นที่กรุงมอสโกของรัสเซียทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทอง1เหรียญเงินรั้งอันดับ4ของตารางในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือกับทีมประเทศไทยณโรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศรวมถึงทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานของทีมประเทศไทยโดยมีนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศนายวิชูเวชชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวรวมถึงกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้ากงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานแม้การลงทุนจากญี่ปุ่นในปัจจุบันอาจไม่ได้มีขนาดเทียบเท่ากับในอดีตหรือบางช่วงอาจชะลอตัวแต่ไทยยังมีศักยภาพและความพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นในหลายด้านส่วนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์จากรถยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันจากผู้ผลิตหลายประเทศโดยเฉพาะจีนจากการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ได้รับการยืนยันว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่นออกจากประเทศไทยทั้งหมดขณะเดียวกันไทยยังมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการลงทุนของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลไทยกำลังผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงานแม้ปัจจุบันยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันทางนี้ประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญคือการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมทางการเงินนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการปราบปรามอย่างจริงจังและระบบตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติของไทยมีมาตรฐานและได้รับความน่าเชื่อถือนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยรวมถึงความสัมพันธ์และความคุ้นเคยระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเชื่อว่าญี่ปุ่นจะยังคงให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการลงทุนในประเทศไทยต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้
3: นางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวชี้แจงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามกรณีเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่าเป็นการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือร้องเรียนให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยให้เร่งส่งหนังสือตักเตือนทักท้วงไปยังกองประกวดดังกล่าวให้แก้ไขหากไม่ดำเนินการจะดำเนินการตามกฎหมายยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้แน่นอนแต่จะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี
4: ้ตามที่ดูประเมินเบื้องต้นแล้วเนี่ย

0: ็จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้นะคะเพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมถ้าทุกท่านติดตามก็จะเห็นว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
1: นอกจากนี้จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำชุดไทยไปจัดโรดโชว์อย่างเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นเป็นการสร้างการรับรู้ไปยังนานาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมาริชโยรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานทันทีสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์
3: นายชัยนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีเดือนหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยบริการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานขณะเดียวกันกระทรวงดีอีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติแบบรวมศูนย์ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถแจ้งเรื่องเพียงจุดเดียวแต่ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอายัดหรือสกัดกั้นเงินของผู้เสียหายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอียืนยันว่าทุกกระบวนการส่งต่อและเก็บรักษาข้อมูลจะต้องผ่านการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
2: กองบังคับการกองปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทธไทยสวรรค์และเตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชติเพื่อข้อมูลวันพรุ่งนี้พลตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชติหรืออดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยปปง.ส่งข้อมูลกลับมาแล้วบางส่วนขณะนี้ชุดสืบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการกองปราบปรามอยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนกรณีมูลนิธิหวันโชติซึ่งนายอติโชติจัดตั้งขึ้นและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมีคณะกรรมการรวม6คนพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว5คนและพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีขณะที่กรรมการคนสุดท้ายคือนายเสมองิ้วงามหรือป๋องสุพรรณเสียนพระชื่อดังพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกให้เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติในวันพรุ่งนี้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินกลับมาเปิดให้บริการตามปกติครบทุกสถานีแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟตลอดทั้งคืนนายพัชรพงศ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ถึงกรณีเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเกิดประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณได้รับความเสียหายจนต้องปิดบริการชั่วคราวช่วงสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรแล้วโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินได้กลับมาวิ่งให้บริการประชาชนได้ตามปกติครบทุกสถานีตั้งแต่เวลา 5:37 นที่ผ่านมาเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในเช้าวันเริ่มต้นสัปดาห์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยแล้วขอสมก.เริ่มทดสอบสมรรถนะรถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบคาดว่าจะเปลี่ยนรถเมล์ใหม่ให้บริการประชาชนได้ในปีหน้า
4: นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการประชาชนว่าล่าสุดจากการติดตามความคืบหน้าการประกอบรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมนำพนักงานขับรถตัวแทนผู้ใช้งานจริงเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและทดลองขับรถต้นแบบคันจริงณบริษัทผู้ผลิตเพื่อประเมินความพร้อมด้านสมรรถนะและสร้างความมั่นใจก่อนเริ่มทยอยส่งมอบให้บริการประชาชนขณะนี้ชิ้นส่วนรถแรก40คันประกอบเสร็จแล้วและเข้าสู่กระบวนการชุบเคลือบกันสนิมและพ่นสีส่วนรถต้นแบบ1คันประกอบสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้วอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้จะมีชิ้นส่วนเข้ามาเพิ่มอีก80คันและคาดว่าจะพร้อมส่งมอบรถแรกจำนวน500คันภายในเดือนมีนาคม2570ก่อนจะทยอยส่งมอบจนครบตามแผนทั้งหมด 1,520 คันเพื่อยกระดับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าฟื้นฟูเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องจัดทำแผนก่อสร้างอาคารใหม่รองรับผู้อยู่อาศัยคนเดิมและคนใหม่รวม 3,800 หน่วยมุ่งพัฒนาชุมชนเมืองคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากการตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องถนนกำแพงเพชร6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งโครงการเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องก่อตั้งเมื่อปี2522ถึง2525บนพื้นที่กว่า29ไร่ปัจจุบันมีอายุกว่า47ปีเป็นอาคารแฟต5ชั้น9อาคารจำนวน 1,369 หน่วยสำหรับผู้มีรายได้น้อยอยู่อาศัยในรูปแบบการเช่าปัจจุบันโครงการมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาจึงจำเป็นต้องดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาโครงการใหม่การเคหะแห่งชาติจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องโดยในปีหน้าจะนำเสนอแผนต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมจัดทำแบบก่อสร้างและรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากนั้นปี2571จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 1,327 หน่วยแบ่งเป็นระยะที่1จำนวน484หน่วยและระยะที่2จำนวน843หน่วยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2574ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าสำหรับแผนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องจะก่อสร้างเป็นอาคารพักอาศัยจำนวน9อาคารรวมประมาณ 3,800 หน่วยรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 1,327 หน่วยและผู้อยู่อาศัยใหม่ 2,400 หน่วยพร้อมอาคารพาณิชยกรรมและสำนักงาน1อาคารและอาคารจอดรถประมาณ 1,900 คันโดยมุ่งพัฒนาคนชุมชนและเมืองให้เป็นชุมชนเมืองที่มีคุณภาพปลอดภัยมีพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่สาธารณะรวมถึงเป็นต้นแบบการฟื้นฟูเมืองและที่อยู่อาศัยโดยอาจจะใช้โมเดลการเช่าระยะยาวในรูปแบบบ้านเคหะเพื่อคนไทยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเปิดทางเลือกออมต่อหลังเกษียณวันที่30กันยายนนี้ด้วยบริการ4รูปแบบเพิ่มความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึง12ครั้งต่อปีเพื่อบริหารจัดการเงินระยะยาวและป้องกันภัยหลอกลงทุนจากมิจฉาชีพนายสรพลตุลยาเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวถึงแนวทางและการเตรียมพร้อมด้านการเงินของข้าราชการกำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการและวางแผนการเงินระยะยาวว่ากบข.ได้เปิดบริการออมต่อ4รูปแบบสำหรับข้าราชการเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อบริหารเงินก้อนต่อยอดผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณร้อยละ4ต่อปีแบ่งเป็นฝากเงินทั้งหมดไว้กับกบข.เพื่อให้บริการลงทุนต่อเนื่องทยอยรับเงินเป็นงวดรับเงินเป็นรายเดือนราย3เดือน6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนรับเงินสดบางส่วนออกมาใช้และส่วนที่เหลือให้ออมต่อกับกบข.และสุดท้ายกำหนดรับเงินในอนาคตเลือกเก็บเงินไว้ก่อนและกำหนดวันรับเงินก้อนในเวลาที่ต้องการซึ่งปัจจุบันกฎหมายของกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการสามารถออมต่อกับกบข.ไ ดยเงินออมดังกล่าวยังคงได้รับการบริหารจัดการจากมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญของกบขเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของเงินทุนและลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงลงทุนสำหรับรูปแบบบริการออมต่อในปัจจุบันมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้ชีวิตของสมาชิกแต่ละบุคคลสมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการออมได้ปีละ2ครั้งและสามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึงปีละ12ครั้งเช่นเดียวกับสมาชิกที่ยังรับราชการอยู่
6: ในส่วนของการเกษตรก็อยากให้สมาชิกลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะคะก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนหรือจะเลือกออมต่อกับทางกบข.นะครับในปัจจุบันกฎหมายของกบข.สามารถให้สมาชิกออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อจะได้รับการบริหารเงินลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับ
2: เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการย้ำว่าวันที่30กันยายนนี้มีสมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการ 16,233 รายจากสมาชิกทั้งหมด 1,290,000 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้สมาชิกรวมเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนโดยปีนี้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินกองทุนเฉลี่ยรายละ 1,530,000 บาทมีสมาชิกที่ได้รับเงินสูงสุดมากถึง 7,860,000 บาทกรมควบคุมโรคจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรคครบรอบ52ปีสานต่อภารกิจ5ยุทธศาสตร์มุ่งสู่เป้าหมายเสริมสร้างป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากลให้ได้ภายในปี2580
7: แพทย์บุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรมควบคุมโรคและพิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรคครบรอบ52ปีเพื่อรำลึกถึงความสำคัญแห่งการจัดตั้งกรมควบคุมโรคเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งนี้กรมควบคุมโรคเดิมคือกองควบคุมโรคติดต่อสังกัดกระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2485ก่อนโอนมาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลังมีการสถาปนากรมสาธารณสุขขึ้นเป็นกระทรวงในปีเดียวกันต่อมาในปีพุทธศักราช2511ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมควบคุมโรคติดต่อก่อนปรับเป็นกรมควบคุมโรคในปี2545และพัฒนาดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนมุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศและระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากลให้ได้ภายในปี2580โดยการเดินหน้า5ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายมาตรการและบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขยุทธศาสตร์การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือและยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนจะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึง25กันยายนยอมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งมีฝนสะสมต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นอกจากนี้ยังขอเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้งดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงวันที่ 24-27 กันยายนนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงสำหรับพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในปริมาณมากเมื่อมีฝนตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงส่วนภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยบริเวณที่ฝั่งจะมีคลื่นสูง 3-4 เมตรส่วนบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยจังหวัดลำปางเกิดน้ำไหลหลากเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน2หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเถินกระทบ85หลังคาเรือนเบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
9: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางได้รายงานว่าเมื่อเวลา 6 นาฬิกาของวันที่ 21 กันยายน 2569 เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางเบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจำนวน 85 หลังคาเรือนแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดด้านนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟยในอำเภอเถินได้เปิดเผยว่าด้านการให้ความช่วยเหลือที่ทำการปกครองอำเภอเถินและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ทันทีบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
8: ขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอชนแดนเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเบื้องต้นส่งผลกระทบในพื้นที่7ตำบลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพิ่มเติม
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่คืนวันที่20กันยายน2569จนถึงช่วงเช้าวันนี้พบว่าอำเภอชนแดนมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดวัดได้ที่ตำบลชนแดน 146.5 มิลลิเมตรส่งผลให้มีมวลน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนถนนและพื้นที่การเกษตรบางส่วนนายพิทยาดวงพัตรานายอำเภอชนแดนรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันนี้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและถนนในพื้นที่7ตำบลได้แก่ตำบลชนแดนหมู่ที่1และ14ตำบลลาดแคหมู่ที่4และ11ตำบลตะกุดไตรหมู่ที่8ตำบลซับพุทราหมู่ที่6และตำบลบ้านกล้วยหมู่ที่5ส่วนตำบลสาลาลายอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามขั้นตอนต่อไปเพิ่มจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
8: กรมชลประทานแจ้งเตือนให้ประชาชนใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ
10: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังตอนบนของประเทศเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานีซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาท มีการระบายน้ำอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วในเวลา17นาฬิกาของวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้คาดการณ์วันที่27กันยายนปริมาณน้ำที่สถานี42จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาทำให้มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,150 ถึง 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอยู่ที่ประมาณ400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องทยอยปรับระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคืออำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้กรมชลประทานขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปริมาณน้ำมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะประกาศให้ทราบต่อไปติยาพันยางเทียนรายงาน
8: จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง
11: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพพระยาจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีนและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเริ่มเวลา 9:00 น.ทยอยจากอัตรา990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 17:00 น.เฉลี่ยชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบได้แก่พื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนด้านเหนือประตูระบายน้ำโพพระยาในอำเภอศรีประจันรวมถึงพื้นที่ด้านท้ายประตูระบายน้ำโพพระยาในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีบางปลาม้าและสองพี่น้องโดยระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเตรียมเอกสารสำคัญยาเครื่องใช้จำเป็นและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นระดับน้ำตรวจสอบเส้นทางเข้าออกบ้านเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมทั้งติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและอย่าหลงเชื่อข่าวลือหากมีคำสั่งอพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยทันทีทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน2อำเภอ10ตำบล47

0: ภัยพิบัติพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ความคุ้มครองตามประเทศไทยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวรัฐบาลเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่15กันยายน2559มีการสำรวจแล้ว 517,525 หลังคาเรือนจากจำนวนบ้านทั่วประเทศ 29,812,688 หลังคาเรือนครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดและกรุงเทพมหานครพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ 491,453 หลังคาเรือนแต่พบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งรัดจัดการฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็กลุ่มความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินความคุ้มครองสูงสุด100,000บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยกรมธรรม์มีผลความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ปริศนาขวัญแสนโชครายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการที่ให้คำมั่นว่าจะสั่งการให้กองทัพรัสเซียยกระดับปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในกรุงเคียฟของยูเครนด้วยอาวุธที่มีความแม่นยำสูงเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยการสัญญาณไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในพื้นที่กรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนชาวรัสเซียขณะที่สื่อทางการรัสเซียรายงานผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนหน้ากูหาเลือกตั้งหรือ Exit Poll โดยคาดการณ์ว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรครัฐบาลมีแนวโน้มจะได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียครั้งนี้ราวร้อยละ 49.4 ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนคะแนนที่พรรคได้รับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อปี2564
1: นายปาสคาคอนฟาเบอร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝรั่งเศสจะเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านเข้าพบและจะดำเนินการตอบโต้อย่างเหมาะสมหลังสำนักงานอัยการสูงของกรุงเตหะรานของอิหร่านสั่งปิดศูนย์สอนภาษาฝรั่งเศสในกรุงเตหะรานโดยอ้างว่าศูนย์สอนภาษาดังกล่าวดำเนินกิจกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมและความมั่นคงของอิหร่านรวมถึงสร้างเครือข่ายและอำนวยความสะดวกให้กับชาวอิหร่านที่มีทักษะเดินทางออกนอกประเทศนายคอนฟาเบอร์กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีวัฒนธรรมฝรั่งเศสในอิหร่านรอบใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่อิหร่านจับกลุ่มตัวและทำร้ายเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศส2คนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนจะปล่อยตัวและขับออกนอกประเทศซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้
3: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายแบ็คยงจินอธิบดีฝ่ายนโยบายคาบสมุทรเกาหลีหารือทางโทรศัพท์ร่วมกับนายเดวิดไวลีซอนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายทากาชิอาริโยชิเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นหลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้จำนวน2ลูกไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่14ของเกาหลีเหนือในปีนี้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้ง3ประเทศมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและมาตรการตอบโต้ในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเกาหลีเหนือยังคงยกระดับขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำ

0: จะแสดงท่าทีประนีประนอมต่อเกาหลีเหนือก็ตาม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีฟิดิสแมทของเยอรมนีที่ยืนยันว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลพ่ายแพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเบอร์ลินและรัฐแมคเคอลินบวกฟอร์มอฟเมอร์สให้กับพรรคฝ่ายซ้ายหรือดีลิงเคอร์และพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีแมสยอมรับว่าผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ถือเป็นหายนะสำหรับพรรค CDU นายกรัฐมนตรีเยอรมนียังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาความแตกแยกทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายซ้ายจัดและฝ่ายขวาจัดทำให้ความเชื่อมั่นที่ประชาชนชาวเยอรมนีมีต่อระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของรัฐลดลงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศคู่ผสมพักพงเดชเจริญจับคู่สุภาวดีวงคำจันทร์ชนะคู่จากญี่ปุ่นเจ้าภาพไป2-0 เซต12-4และ12-5ส่วนหญิงคู่จุฑาทิพย์กันทะทงกับสุภาวดีวงคำจันทร์ร่วมกันสู้เต็มที่ก่อนชนะทีมชาติเมียนมาไป2 เซตรวด12-6และ12-3ขณะที่ประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับเจรติจันเลียงผนึกกำลังสู้ทีมชาติเลบานอนก่อนจะเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป2-0 เซต12-7และ12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยเข้าชิงชัย3ประเภทและสามารถคว้า3เหรียญทองแรกมาให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันคาราเต้รอบชิงชนะเลิศประเภทต่อสู้รุ่นมากกว่า68 กิโลกรัมบุคคลหญิงมณีวันบุตรสุวรรณนักคาราเต้สาวทีมชาติไทยพบกับซอฟย่าเบรุนเซวาจากคาซัคสถานแชมป์เก่าและนักคาราเต้ระดับโลกเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020ผลการแข่งขันปรากฏว่ามณีวันบุตรสุวรรณสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายซอฟย่าเบรุนเซวาไป0-8ส่งผลให้จบทัวร์นาเมนต์ด้วยการคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากคาซัคสถานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมตกลูกยางสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอินโดนีเซียไปได้3-0 เซต25-10 29-27 และ25-16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจีนซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา14 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม A ทีมชาติไทยที่เกมแรกชนะคีร์กีสถานมา3-2พบกับฮ่องกงที่แพ้ให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นมา0-2ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะฮ่องกงไป5-1เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันในรอบแบ่งกลุ่มมี6 คะแนนเต็มโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทุกคนในทีมมีความมุ่งมั่นทุ่มเทและทำผลงานออกมาได้ดีมากตามแผนที่วางไว้แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นฝ่ายนำก่อนแต่ก็ช่วยกันเล่นจนสามารถคว้าชัยชนะมาได้สำหรับการพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเตะไทยที่จะได้ยกระดับศักยภาพต่อไปในอนาคตทั้งนี้โปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับญี่ปุ่นที่โตโยต้าสเตเดียมในวันที่23 กันยายนเวลา17:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ด้านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่เจกรีนซากายสเตเดียมโดยโค้ชอันเฟรดนิติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบเวียดนามในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่3โดยสถานการณ์ปัจจุบันทีมชาติไทยและเวียดนามยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามผู้ชนะในนัดนี้จะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปจิราพรมงคลดีกองหน้าฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันกับเวียดนามไม่มีความกดดันมีเพียงความต้องการชัยชนะเท่านั้นเพื่อพาทีมเข้ารอบต่อไปให้ได้ ซึ่งขณะนี้ทุกคนในทีมมีร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บและพร้อมสำหรับการแข่งขันสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันนี้เวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play ขณะที่การแข่งขันกีฬาตะกร้อวันแรกในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ทีมตะกร้อชุดชายไทยทีม A ออกสตาร์ทชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปก่อน 2-0 เซต 15-4 และ 15-12 เก็บแต้มแรกให้ไทยนำ 1-0 ทีมก่อนที่ทีม B ไทยจะชนะเกาหลีใต้ไป 2-1 เซตด้วยสกอร์ 16-17 15-13 และ 17-15 ขยับนำเป็น 2-0 ทีมและสุดท้ายเป็นทีม C ของไทยที่คุมจังหวะเกมได้ดีกว่าชนะไปอีก 2-0 เซตด้วยสกอร์ 15-8 และ 15-11 จบเกมทีมชาติไทยประเดิมสนามชนะทีมชาติเกาหลีใต้รวม 3-0 ทีมโดยตะกร้อทีมชุดชายทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะลงเล่นอีก2นัดพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติลาวต่อไปสรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี11เหรียญทอง6เหรียญเงินอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่นมี6เหรียญทอง7เหรียญเงินอันดับ3เกาหลีใต้4เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทองและ1เหรียญเงินการแข่งขันกอล์ฟรายการหยางเต๋อทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพที่ไต้หวันรอบสุดท้ายโปรชัยปวิตตั้งกมลประเสริฐเก็บเพิ่มอีก4เบอร์ดี้เสียโบกี้เพียงหลุมเดียวจบวันด้วย6อันเดอร์พา66จบสกอร์รวม25อันเดอร์พา263แซงคาซุกิฮิกะแชมป์เก่าจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์เอเชียนทัวร์รายการที่3ในชีวิตมาครองได้สำเร็จการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ Secret Thailand Championship รอบชิงชนะเลิศที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนทสวัสดิ์ปรมินทร์ด่านศิรกุลนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชุด4เกมชนะสันติภาพอิ่มบุญสุดีกรีเบอร์1สนุกเกอร์6แดงของเมืองไทยไป 8-5 เฟรมคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดอีกจำนวน 240,000 บาทส่วนรองแชมป์รับเงินรางวัล 100,000 บาทส่วนสนุกเกอร์หญิง15แดงรอบชิงชนะเลิศพลอยชมพูเหล่าเกียรติพงษ์แชมป์ประเทศไทย2สมัยชนะพักวลันกองแก้วนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งในศูนย์ฝึกเพื่อความเป็นเลิศของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยวัย15ปีไป 4-0 เฟรมคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลอีก 40,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้เงินรางวัล 20,000 บาทการแข่งขันฟุตบอลศึก BYD C Lion 6 League 1 2026-2027 ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมอันดับ6ของตารางมี4คะแนนบุกเยือนฉลามชลบุรี FC ทีมอันดับ15ของตารางที่ยังไม่มีคะแนนจากการลงสนามในฤดูกาลนี้ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1-0 เก็บเพิ่มอีก3คะแนนขณะที่ True Bangkok United เปิดรัง True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของ The Rabbit BG ปทุม United ผลการแข่งขันปรากฏว่า True Bangkok United ชนะ BG ปทุม United ไป 3-2 โดยหลังจากจบนัดนี้ True Bangkok United จะเข้าร่วมในศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง2ตุลาคมก่อนจะกลับมาฟาดแข้งอีกครั้งในการแข่งขันไทยลีก2026-2027นัดที่4พบกับลำพูนวอริเออร์ในวันที่11ตุลาคมต่อไปผานิชคาดหน้ารายงาน
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดัง ในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านงาน Agri Plus Expo 2026เชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า70รายกับผู้ซื้อผู้นำเข้านักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจสร้างมูลค่าการค้ากว่า154ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% ตอกย้ำศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยพร้อมยกระดับองค์ความรู้วิจัยและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเพิ่มโอกาสการส่งออกผู้สนใจติดตามรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆได้ที่ www.dft.go.th หรือโทร025474744
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มอ่อนกำลังลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1-21กันยายนนี้ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนน3เสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ senate.go.th หรือสอบถามได้ที่02831-9336-7คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา9และมาตรา10และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561เข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนน3เสนแขวงนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง28กันยายนนี้ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ senate.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-831-9336-7ในวันและเวลาราชการกรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่าเว็บไซต์ md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijob.com ระหว่างวันที่17กันยายนถึง1ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องนอนกรนภัยเงียบเสี่ยงหลายโรคท่านผู้ฟังคะการนอนกรนนอกจากคนนอนกรนจะตื่นมาเจ็บคอแห้งรู้สึกเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มแล้วอาจจะทำให้คนร่วมห้องนอนไม่หลับด้วยและอาจเป็นโรคที่คนนอนกรนจะเสี่ยงมากกว่าคนที่นอนเป็นปกติซึ่งอันตรายจากการนอนกรนส่งผลกับสุขภาพหลายประการคือ 1. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเกิดจากการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนต้นอาจเป็นตั้งแต่จมูกช่องลำคอโคนลิ้นบางส่วนของกล่องเสียงที่เกิดการหย่อนตัวขณะหลับทำให้หายใจเสียงดังสั่นและกรนขึ้นมาหากมีการหย่อนตัวของทางเดินหายใจส่วนต้นที่รุนแรงอาจอุดกั้นลมหายใจทั้งหมดไม่สามารถหายใจเข้าออกได้เป็นระยะ 2. อัมพฤกษ์อัมพาตการอุดกั้นทางเดินหายใจในคนนอนกรนอาจทำให้เกิดคราบพลักในรูปแบบของไขมันส่งผลเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอย่างโรคอัมพฤกษ์อัมพาต 3. ภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงเมื่อเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยกว่าปกติระดับออกซิเจนที่อยู่ในเลือดก็จะลดลงส่งผลให้เลือดไหลเวียนไปยังปอดไม่สะดวกหรือมีภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงซึ่งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อร่างกายทั้งในระบบปอดและหัวใจ 4. ความดันโลหิตสูงการที่ร่างกายตกอยู่ในภาวะหยุดหายใจชั่วขณะทำให้ไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอร่างกายจึงต้องทำงานมากกว่าปกติส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงขึ้นกล้ามเนื้อการหายใจก็ทำงานหนักขึ้น 5. หัวใจเต้นผิดภาวะหยุดหายใจเป็นพักๆขณะนอนหลับของผู้ที่มีอาการนอนกรนเพิ่มความเสี่ยงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมากกว่าคนไม่นอนกรนโดยเฉพาะหากนอนกรนต่อเนื่องเป็นเวลานาน 6. โรคหัวใจผู้ที่นอนกรนเสียงดังและมีลักษณะหยุดหายใจเป็นพักๆจะมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ34รวมทั้งยังมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมองแตกอีกร้อยละ67เมื่อเทียบกับคนที่ไม่นอนกรน7. โรคเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกการที่ร่างกายทำงานหนักเพิ่มการออกแรงเปิดท่อทางเดินหายใจที่อุดกั้นนอกจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วยังอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกได้ 8. เสี่ยงโรคระบบประสาทและสมองเนื่องจากสมองต้องการออกซิเจนไปช่วยในกระบวนการทำงานซึ่งหากร่างกายขาดออกซิเจนระบบประสาทก็จะทำงานผิดปกติส่งผลให้ปอดและหัวใจทำงานหนัก 9. ปวดศีรษะถ้าตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการหนักหัวหรือปวดศีรษะเป็นประจำอาจเป็นไปได้ว่านอนกรนมาตลอดทั้งคืนจึงทำให้นอนหลับไม่เต็มอิ่มเมื่อร่างกายนอนไม่พออาการปวดศีรษะก็จะมาเยือน 10. กรดไหลย้อนภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับในคนนอนกรนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการกรดไหลย้อนได้เนื่องจากความดันที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้หลอดอาหารทำงานผิดปกติ11. เบาหวานการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับส่งผลให้การตอบสนองต่ออินซูลินลดลงทำให้ร่างกายต้องหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้นและอาจเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติได้จบบทความประจำวันเรื่องนอนกรนภัยเงียบเสี่ยงหลายโรคเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
9: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์ แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569นะคะพบกับดิฉันสุภชลินผัวทองนาคชันชันเอกและคุณวรรณชัยจิตทิวงศ์ค่ะ
1: วันแรกของสัปดาห์นะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเช่นเคยกับเรื่องราวที่จะช่วยอัปเดตข่าวสารแล้วก็รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตวันนี้อาจารย์เนตรดาวพร้อมนะครับในการพูดคุยกันกับแฟนๆที่รออยู่วันจันทร์ของเรากับเรื่องของการแพทย์แผนไทยกับการเปิดสายนั่นเองวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสช่วยควบคุมเสียงรัชภาครัตนบ้านกรวยช่วยประสานงานทีมนิวมีเดียนี่ก็ดูแลเรื่องของ Facebook Live ขณะนี้ก็ไลฟ์แล้วนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปแสดงข้อคิดเห็นรวมถึงฝากคำถามถามมากันได้ด้วยในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นั่นเองนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้มีภาพสวยๆที่มาอยู่ในเพจ Facebook ด้วยนะคะเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดูได้แล้วตอนนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ
1: ครับเขาจมป่านะครับภาพที่เห็นอยู่ข้างหลังจุดชมวิว360องศาที่ชุมชนบ้านน้ำราบตำบลบ้านบางสักอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับวิวก็สวยงามอย่างที่เห็นเป็นป่ากองกลางที่มีความอุดมสมบูรณ์ท้องทะเลเป็นฉากหลังและเห็นวิวแบบพาโนรามาจริงๆนะนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกการท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะครับก็คือป่าชายเลนซึ่งเป็นป่าที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งของไทยอยู่ที่จังหวัดตรังครับชวนไปจังหวัดตรังเพราะว่ากำลังจะมีงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเขานะครับโดยก็เป็นงานที่เรียกว่าสืบสานวัฒนธรรมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ของตรังเนี่ยเป็นขนบของเขาเลยที่มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์มายาวนานสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีนะครับแล้วก็วิถีชีวิตที่ผูกพันในคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังนะครับก็ไฮไลท์ก็คือมหาทานแห่งศรัทธาเวียนธูปเสริมสิริมงคลบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาประดับตกแต่งแสงสีจดเช็คอินถ่ายภาพสุดประทับใจนะครับก็เรียกได้ว่าไปงานงานนี้ก็จะได้เห็นเอกลักษณ์ต่างๆที่น่าชมของคนตรังเขาแหละครับก็ถือโอกาสนี้ในการเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่สนใจ 8-18 ตุลาคมนะครับเดือนหน้านี้แล้วนะครับ 8-18 ตุลาคมที่จังหวัดตรังในเมืองเลยนะครับกิจกรรมต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายพูดยังไม่หมดเลยนะกินผักตามศาลเจ้านะกิจกรรมวิ่งกินผักก็มีนะครับแล้วก็มีแน่นอนครับมีการแสดงต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะการแสดงที่เกี่ยวข้องกับมหากรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดตรังนั่นเองเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยให้แก่จังหวัดตรังแล้วก็มุ่งหวังให้ประเพณีนี้เป็นงานบุญระดับประเทศด้วยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงศรัทธานั่นเองกินผักจังหวัดตรังนะถือศีลกินผักจังหวัดตรัง
0: จริ งๆเป็นช่วงที่เทศกาลหลายๆคนรอกันทุกปีนะคะกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนแต่ว่าทางภาคใต้เราก็อาจจะเปลี่ยนชื่อให้มันดูเป็นไทยๆเหมือน
1: การ
0: ทำบุญนะถือศีลกินผักค่ะจะได้บำรุงรักษาสุขภาพเราด้วยนะคะแล้วก็ลดเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลกินเจหรือว่าถือศีลกินผักด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะมาถึงข่าวที่เราจะนำเสนอก่อนจะพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวเรื่องของสุขภาพนะคะมีเรื่องของการเลือกตั้งนะคะบอร์ดประกันสังคมวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้แล้วนะคะจะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของผู้ประกันตนมาตรา33และ39ค่ะ
1: ก็ตอนนี้เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะครับกำหนดสถานที่เลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม12ล้านคนให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการเห็นชอบผู้ที่แจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่ได้แจ้งไว้ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งนะครับจะนำข้อมูลที่อยู่ติดต่อตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมมาใช้กำหนดพื้นที่เลือกตั้งให้โดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และนายจ้างจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39และ40นะครับจะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับสถานที่เลือกตั้งด้วยนะครับเว็บไซต์ที่จะใช้ตรวจสอบก็คือ sso.go.th นะครับเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเว็บ www.sso.go.thหรือจะตรวจสอบผ่าน e-service ในส่วนของนายจ้างหรือว่า e-service ในส่วนของผู้ประกันตนแอปพลิเคชัน SSO Plus ก็สามารถใช้ได้ในการตรวจสอบรวมถึง LINE นะครับติดต่อสอบถามผ่านทาง สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศก็ได้นะครับจะเดินเข้าไปถามเลยก็ได้นะครับทั้งนี้นะครับสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธินะครับเตรียมความพร้อมและออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้อีก6วันนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ8:00 นถึง16:00 น8:00 นถึง16:00 นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมและยังเป็นการร่วมรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของตัวท่านเองด้วยอย่าลืมนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าใครยังเก็บรายละเอียดไม่หมดหรือสงสัยในเรื่องอะไรก็ตามนะครับ1506ขอไปครับโทรศัพท์ที่1506กด9ตลอด24ชั่วโมงนี่คือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด9นะครับ
0: ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะหาข้อมูลนะคะในช่วงนี้เนี่ยใครจะเลือกตั้งได้กี่คนรู้สึกว่าจะเลือกได้7คนในกลุ่มของตัวเองนะคะหาข้อมูลความรู้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะวันอาทิตย์ที่17กันยายนนี้ค่ะมีเรื่องของการประชุมที่สำคัญอีกเรื่องนึงการประชุม IMF ค่ะการประชุมที่เป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะจัดขึ้นวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งจะเป็นเวทีที่เป็นเรื่องเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกเปรียบเสมือนกับเป็นโอลิมปิกด้านการเงินการคลังนะคะทำให้สายตาของชาวทั่วโลกเนี่ยจับจ้องมาที่ประเทศไทยค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะ
1: 12ถึง18ตุลาคมนี้แหละครับจะเป็นโอกาสในการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกจะมีโอกาสในการที่ไทยเราร่วมกำหนดวิสัยทัศน์นะครับในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบด้วยที่เราจะได้เห็นว่าโลกเราเนี่ยมุ่งไปสู่ทิศทางไหนและไทยเราจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรซึ่งเรื่องแบบนี้เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของไทยว่าเรานั้นน่าเชื่อถือและมีศักยภาพในการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวาระระดับโลกในด้านการกำหนดนโยบายการพัฒนาเพราะว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยนโยบายการพัฒนาของแต่ละประเทศนั้นจะต้องคำนึงถึงเรื่องระดับโลกเรื่องของความร่วมมือนะฮะเรื่องที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับประเทศใดประเทศของท่านนะแต่ว่าจะต้องอาศัยการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นห่วงโซ่ซัพพลายเชนนะครับของเทคโนโลยีที่มัน disrupt ที่มันเป็น AI นะครับหรือจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนทั้งหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเรื่องต่างๆเหล่านี้ต้องอาศัยการบูรณาการเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสดีจริงๆที่ไทยเราจะได้เป็นฮับในการที่จะส่งเสริมการบูรณาการเหล่านี้นะครับก็เป็นโอกาสดีจริงๆที่คนไทยจะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมรวมถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจที่จะเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนถึงหลักหมื่นคนเลยนะพี่พัฒน์15,000คนจาก191ประเทศงานนี้ในกรุงเทพแตกเลยแน่นอนนะฮะโอ้เรียกได้ว่าจะมีผู้ที่แบบบิ๊กเนมอ่ะคือชื่อเสียงดังๆทั้งนั้นเลยระดับโลกทั้งนั้นเลยนะที่จะเข้ามารวมถึงสื่อมวลชนด้วยสื่อมวลชนนี่สำคัญเลยนะพี่พัฒน์เขาจะได้เห็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยงานนี้แหละนะเขาจะได้เห็นอะไรเขาจะได้รายงานต่อไปด้วยเขาจะไม่ได้รายงานแค่เนื้อหาการประชุมไงเขาจะรายงานว่าที่ไทยเรามีอะไรนะบรรยากาศต่างๆนะสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจในเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะฉายภาพเหล่านี้ออกไปทั่วโลกด้วย
0: ใช่ไงคะก็เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องราวข่าวสารต่างๆก็จะนำมาฝากกันเรื่อยๆนับถอยหลังตอนนี้ก็เหลือ20วันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: 20วันนับถอยหลังถึงการประชุม IMF นะคะมาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างค่ะ
1: ครับผมอาจารย์เนตรดาวยงศรีพร้อมแล้วนะครับกับการพูดคุยกันช่วยทุกท่านดูแลสุขภาพนะฮะด้วยศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยพร้อมทั้งเปิดสายท่านผู้ฟังที่รออยู่เตรียมเลยนะครับวันนี้ทักทายอาจารย์กันก่อนครับสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีทั้งสองท่านค่ะ
0: ค่ะอาจารย์สบายดีนะคะ
2: สบายดีค่ะ
0: ผู้ดำเนินรายการไม่สบาย
1: เสียงต้องไปแล้วนี่ไงเป็นเพราะว่าตากฝนมาแน่เลย
0: ใช่ใช่อาจารย์มีอะไรมาฝากคะวันนี
2: ้ก็เหมือนเดิมค่ะมีจดหมายแล้วก็มีแฟนรายการค่ะร่วมบุญสมุนไพรมามีผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะส่งจากสุขาภิบาล2ค่ะประเวศกทมก็ดอกมะลิซ้อนค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ดอกมะลิฉัตรด้วยรวมทั้งรากชะพลูค่ะคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะวันนี้ก็ส่งราชภูใบวรเพชรหานุมานประสานกายดีปีมาให้แล้วก็ขอทุกคนมีความสุขด้วยค่ะขอบคุณคุณชูศรีคุณวนาโรจน์นะคะ จากปทุมธานีคุณนราทิพย์ค่ะนราทิพย์แก้วเมืองอินค่ะร่วมบุญโดยคุณแม่แก้วแก้วบุญมาส่งรากกระเทียมมาให้จากชัยปราการเชียงใหม่แล้วก็อวยพรมาขอให้อยู่ดีมีสุขทั่วกันค่ะคุณจุธาทิพย์ค่ะคุณจุธาทิพย์จากธัญบุรีส่งรากชะพลูมาให้ค่ะคุณศรีสุนีสังสิทธยากรค่ะส่งมะลิแห้งชะพลูแห้งมาให้จำนวนหนึ่งคือเก็บมาแล้วจำนวนหนึ่งก็เลยส่งมาให้อาจารย์ดาวได้ไปทำยาสมุนไพรหวังว่าองค์เป็นประโยชน์กับอาจารย์สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะก็มีประโยชน์แน่นอนค่ะสมุนไพรที่เราต้องการนำไปใช้ประโยชน์ได้แน่ค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะมาจากกาฬสินธุ์ค่ะจากคุณวันดีค่ะมีจดหมายถามมาให้ในเรื่องของคุณพ่อค่ะบอกว่าดิฉันเป็นแฟนรายการทั่วทิศไทยมานานตั้งแต่สมัยคุณจำรัดฟังอาจารย์มาตลอด ปัญหาของดิฉันเหมือนเดิมกับคนอื่นๆคือโทรไม่ติดแม้จะบอกว่าสายว่างก็ตามดิฉันอยากให้อาจารย์พูดเรื่องน้ำให้คุณพ่อฟังอีกครั้งว่ามันมีประโยชน์อย่างไรเพราะคุณพ่อกินน้ำน้อยมากวันละ1-2 แก้วเท่านั้นปัจจุบันมีปัญหาท้องผูกเบาหวานความดันส่วนโรคไตคุณหมอให้ระวังแต่คุณพ่ออายุมากแล้วอายุ78 ปีคุณพ่อบอกว่ากินน้ำเยอะเดี๋ยวไตทำงานมากไม่ดี คุณหมอโรงพยาบาลก็ให้กินน้ำเยอะๆเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกว่ากินเท่าไหร่ คุณพ่อบอก2 แก้วเยอะแล้วเหลืออาจารย์นี่แหละค่ะที่พอจะบอกคุณพ่อได
0: ้หวังว่าอาจารย์จะช่วยบอกให้คุณพ่อจะได้เชื่อใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะจะให้ท่านฟังทางวิทยุว่าน้ำมีประโยชน์อะไรบ้างและแก้ท้องผูกได้ด้วยเพราะดิฉันหายท้องผูกจากที่อาจารย์บอกให้กินน้ำ6-8 แก้วต่อวันท้องผูกดีขึ้นเลยไม่ต้องกินยาระบายก็ขอบคุณรายการดีๆพิธีกรเก่งๆทีมงานทุกท่านขอให้สุขภาพดีมีความสุขกันทุกๆคนนะคะจัดรายการไปนานๆด้วยคุณพ่อฟังอยู่หรือเปล่า
0: คุณพ่อฟังหนูเข้าใจนะคะจานเนตดาวคุณพ่อหนูก็เป็นค่ะคนแก่เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ากินน้ำไปแล้วเขาจะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆเขากังวลเรื่องของการเข้าห้องน้ำบ่อยๆเวลาไปไหนมาไหนเขาก็จะไม่สะดวกนะคะ
2: คือการกินน้ำมันไม่ได้ทำให้ไตทำงานหนักนะคะยกเว้นกินน้ำในปริมาณมากเกินไป
0: ค่ะ
2: ถ้ากินน้ำในปริมาณมากเกินไปเนี่ยเราก็จะเรียกว่าน้ำเป็นพิษก็คือเราดื่มครั้งละมากๆในทีเดียว
0: ค่ะ
2: มันก็เกิดภาวะการเจือจางของเกลือแร่แล้วก็ไตขับน้ำไม่ทันมันก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีที่มีภาวะหัวใจอะไรพวกนี้ค่ะเกลือแร่หายไปโดยเฉียบพลันเนี่ยก็ทำให้หัวใจมีปัญหาได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นการดื่มน้ำที่ดีเนี่ยก็คือทยอยดื่มค่ะแบ่งดื่มทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงบ่ายๆพอตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงหัวค่ำก็ดื่มน้อยลงเพื่อลดภาวะการปัสสาวะการปัสสาวะการที่เราดื่มน้ำมากค่ะดื่มน้ำมากให้เท่าให้พอดีกับน้ำหนักตัวเนี่ยมันทำให้ไตดูดของเสียออกจากเลือดนะคะหน่วยกรองไตทำงานง่ายขึ้นดีกว่าดึงเอาออกจากน้ำข้นๆซึ่งเลือดข้นเพราะฉะนั้นน้ำต้องบอกคุณพ่อก่อนว่าน้ำเนี่ยมันเป็นเราใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดมันเป็นส่วนประกอบของทุกเซลล์ของร่างกายเราแม้กระทั่งน้ำในช่องต่างๆของร่างกายเราเนี่ยน้ำก็เป็นองค์ประกอบสำคัญแล้วก็เป็นตัวพาสารอาหารที่มาละลายในน้ำอะค่ะสารอาหารพวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่มาละลายในน้ำเช่นวิตามิน B1 B2 B3 B6 โฟลิก B12 วิตามิน C เหล่านี้นำไปสู่ปลายทางที่ร่างกายต้องการเพราะฉะนั้นมันอยู่ในระบบในการทำงานของอวัยวะเนี่ยมันตั้งแต่ขับของเสียคุมอุณหภูมิป้องกันร่างกายที่จะขาดน้ำช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารแล้วน้ำเองเนี่ยก็เป็นที่ที่ให้แร่ธาตุต่างๆเนี่ยแตกตัวเป็นประจุอิเล็กโทรไลต์เนี่ยเพื่อทำการใช้งานควบคุมรักษาสมดุลในร่างกายให้อยู่ในสภาพปกติเซลล์ก็จะทำงานได้เป็นปกติน้ำมีความสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปดื่มน้ำสีอะไรพวกนี้ดื่มได้แต่ก็อย่าดื่มมากเพ พราะว่ามันมีทั้งน้ำตาลอะไรพวกนี้สารพัดการดื่มน้ำสะอาดปกติธรรมดาหาได้ที่บ้านเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณพ่อดื่มน้ำเถอะค่ะทีนี้การดื่มน้ำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเด็กตัวเล็กจะต้องกิน8แก้วมันไม่ได้แบบหมายความแบบอย่างเช่นคนน้ำหนักสัก50อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะให้กิน30มิลลิลิตรใช่ไหมคะต่อน้ำหนักตัว1กิโลแล้วก็เอา50ก็ได้คูณ30ก็จะได้1,500ก็เท่ากับลิตรครึ่ง1,500เท่ากับลิตรครึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติน้ำหนักสัก40คูณด้วย30ก็ไม่จำเป็นต้องถึงลิตรครึ่งก็เป็น1,200ก็ลดลงมาเรื่อยๆค่ะก็เอาน้ำหนักไปคูณ30ละค่ะมันก็ได้จำนวนของ cc หรือมิลลิลิตรออกมาเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวน้ำหนักคุณพ่อไม่ได้บอกมาก็เลยไม่รู้ว่าคุณพ่อควรกินน้ำเท่าไหร
0: ่
2: ก็ลองคุณพ่อไปชั่งน้ำหนักดูแล้วก็เอา30เป็นคูณน้ำหนักแล้วก็ดื่ม 1,500 เนี่ยประมาณ7แก้ว8แก้วไม่เกินนั้นเพราะว่ามันจะได้ประมาณแก้วนึงประมาณ250 cc 250 cc ในการดื่มน้ำต่อวันเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำไม่ใช่เรื่องเสียหายแล้วก็ไม่ได้ทำให้ไตทำงานหนักยกเว้นคนที่มีความเชื่อเราเคยเจอตื่นเช้ามาให้คุณพ่อดื่มน้ำ5แก้วตื่นเช้าเลยนะคุณพ่อดื่มน้ำ5แก้วซึ่งคุณพ่อมีภาวะโรคหัวใจอยู่แล้วดื่มในปริมาณมากทีเดียวพบว่าต้องส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเกลือแร่เกลือจางเฉียบพลันการดื่มการที่ร่างกายเนี่ยจะขาดน้ำเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าการที่เราร่างกายเนี่ยตั้งแต่การทำพลังงานการแตกตัวอุณหภูมิกับของเสียเนี่ยร่างกายต้องใช้น้ำเนี่ยประมาณวันละครึ่งลิตรเราต้องใช้เองแล้ววันละครึ่งลิตรเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องดื่มน้ำทดแทนจากภายนอกเข้าไปถ้าเราขาดน้ำมากเนี่ยมันก็เกิดภาวะช็อกหรือเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้เพราะฉะนั้นน้ำจึงไม่ใช่เหตุตัวการที่ทำให้ไตทำงานหนักแต่ทำให้ไตทำงานเป็นปกติถ้าเราดื่มน้ำให้ขนาดพอดีกับร่างกายของเราน้ำหนักตัวของเราถ้าเกิดว่าเราขาดน้ำปานกลางเนี่ยนะมันจะทำให้อะไรได้บ้างอ่ะเลือดข้นเลือดแข็งตัวง่ายเกิดพวกอัมพาตหรือกล้ามเนื้อหัวใจเฉียบพลันได้ง่ายขึ้นกว่าคนที่เขาดื่มน้ำเป็นปกติต้องบอกนะมันเกิดได้ง่ายขึ้นกว่าคนที่เขาดื่มน้ำเป็นปกติก
0: ็
2: จะช่วยให้ร่างกายดีขึ้นแต่ถ้าเราขาดน้ำเล็กน้อยเราก็แค่คอแห้งน้ำลายเหนียวก็หายน้ำแค่นั้นนะคะแต่เราไม่ต้องให้ร่างกายถึงขนาดนั้นก็ได้เราก็แบ่งดื่มทยอยดื่มทั้งวันก็ทำให้ร่างกายได้รับเกลือแร่วิตามินจากอาหารที่เรากินเข้าไปได้เป็นปกติด้วยนะคะยังไงคุณพ่อก็เชื่อลูกสาวหน่อยนะคะลูกสาวคงจะอัดอั้นตันใจแล้วก็ความหวังดีของลูกอะค่ะดื่มน้ำเถอะค่ะดื่มเราบริหารจัดการการดื่มน้ำให้พอดีนะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆหัวค่ำเราก็ดื่มน้ำให้น้อยลงเราก็จะได้เข้าห้องน้ำได้น้อยลงแล้วปัสสาวะเนี่ยก็ดูการที่เราปัสสาวะออกมาแต่พอดีก็ดีนะคะทีนี้คุณพ่อมีภาวะเบาหวานเข้ามาแทรกด้วยถ้าค่าน้ำตาลขึ้นสูงหรือเรากินอาหารหวานมากเกินไปอะไรพวกอย่างเนี้ยเราก็จะลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยในยามค่ำคืนจากอาการโรคเบาหวานไม่ใช่จากน้ำแต่ถ้าเราปล่อยให้น้ำตาลขึ้นมากเกินไปร่างกายก็จะกระหายน้ำขาดน้ำเข้าไปอีกก็ต้องควบคุมระดับน้ำตาลด้วยนะคะและความดันกินน้ำดีแล้วค่ะจะได้ช่วยขับปัสสาวะแล้วก็ควบคุมอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายให้เป็นปกติด้วยมันขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะก็คุณลูกด้วยเช่นกันดีใจค่ะที่หายท้องผูกก็ขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะอาจารย์แนะนำช่องทางบริษัทสมุนไพรด้วยค่ะ
2: ท่านใดที่สนใจอยากร่วมบุญกับเรานะคะโดยการบริจาคเป็นสมุนไพรแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วทำความสะอาดแล้วแห้งแล้วเนี่ยส่งมาให้เราได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ02-706-2610ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้คลินิกเปิดเป็นปกติ
2: พร
0: ุ่
2: งน
0: ี้
2: คลินิกเปิดเป็นปกติค่ะคลินิกสาธารณกุศลค่ะซอยเพชรเกษม68ค่ะคลินิกชื่อถาวระคลินิกนะคะถาวระคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บชื่อเนตรดาวไว้ด้านหลังอยู่ใกล้แยกที่44เห็นแยกที่44มองซ้ายมือมอง ฝั่งตรงข้ามมองฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นกำแพงสีขาวยาวๆเขียนชื่อคลินิกติดไว้ตรงกำแพงเดินเข้าไปในประตูรั้วนั่นเลยค่ะเราก็จะมีเก้าอี้สีส้มวางเรียงอยู่ก็เข้าไปยื่นบัตรประชาชนด้วยนะคะเราจะได้รีบจัดทำ OPD ให้เรียบร้อยค่ะเพราะรอพบหมอ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ
0: ค่ะเป็นคลินิกสาธารณกุศลนะคะหยอดตู้ใคร
2: ก็ตามกำลัง
0: ได
2: ้
0: ค
2: ่
0: ะมีช่วงนี้จะเปิดสายให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามานะคะสายว่างนะคะบอกว่า
1: ใครจะเป็นสายแรกนะบอกไว้ก่อนใครที่บอกว่าโทรไม่ติดเนี่ยท่านอาจจะเป็นสายแรกก็ได้นะตอนนี้022769718เบอร์เดิมของเรานะครับ022769718โทรมาได้เลยนะครับคุยสอบถามกับอาจารย์เนตรดาวระหว่างที่รอสายมีคำถามจากคุณรัตดาวันครับอาจารย์ครับบอกว่าเวลาหุ่มข้าวสวยข้าวขาวมักจะเติมขมิ้นผงแล้วก็ควินัวประจำขอถามว่าทานขมิ้นผงผสมไปเนี่ยจะมีผลดีผลเสียยังไงบ้างนะครับถ้าอาจารย์ถามว่าทานเพื่ออะไรซึ่งอาจารย์ดูจะถามทุกครั้งนะแค่ให้เกิดความแตกไปเท่านั้นนี่คือคำตอบจะเปลี่ยนแปลงให้มันดูแปลกไป
2: ก็ได้ค่ะก็เหมือนเราก็เหมือนกินเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงส่วนใหญ่ก็จะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมมันก็จะทำให้ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้เป็นเรื่องปกติถ้าเราใส่แต่พอดีเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ซีเรียสอะไรเลยก็ทานได้แล้วก็ตัวคีนัวดีแล้วค่ะที่กินก็เป็นประโยชน์มีพวกกลุ่มวิตามินอะไรต่างๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารด้วยการขับถ่ายก็ดีด้วยก็รับประทานได้ค่ะตามปกติค่ะไม่ต้องใส่มากนะคะเดี๋ยวบางคนมีผลข้างเคียงท้องผูกจากการที่เอาขมิ้นผงใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวอะค่ะมันก็จะมีการต้มเดือดหุงเดือดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความสกปรกอะไรต่างๆจากเจ้าที่เราไม่รู้ว่าสะอาดหรือเปล่าเนี่ยมันก็ฆ่าเชื้อไปในระบบแล้วก็ใช้ได้ค่ะ
0: ค่ะกินได้ก็สลับกินใส่บ้างไม่ใส่บ้าง
2: ก็อยากให้สลับไปมาค
0: ่ะกินข้าวขาว
2: อยากให้สลับไปมาใช
0: ่กินข้าวข้าวกล้องดีที่สุดนะคะค่ะ
1: มีสายมานะครับคุณประสิทธิ์จากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
1: เชิญครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมอยากถามเรื่องโรคไตครับผม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: คือผมหาหมอครั้งล่าสุดหมอแจ้งว่าผมเป็นไตระยะ3ผมอยากทราบว่าจะมีสมุนไพรอะไรที่มันชะลอการสูญไตได้บ้างครับ
2: ตอนนี้คุณประสิทธิ์อายุเท่าไหร่อะคะ
3: 66ครับ
2: 66มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
3: ก็มีทั่วไปของคนแก่ครับเบาหวานความดันไขมันหัวใจครับ
2: เบาหวานความดันไขมันหัวใจก็เป็นกลุ่ม NCD ก็มีครบนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก่อนจากเบาหวานเนี่ยไตจากเบาหวานนะคะไตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากเบาหวานที่เราเป็นมานานแล้วค่าเลือดผ่านไปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆเจ้า EGFR ตัวนี้ค่ะมันก็จะบอกว่าเราอยู่ในระยะที่เท่าไหร่คุณหมอเขาก็จะแนะนำเราว่าควรทานน้ำเพิ่มแล้วก็พยายามควบคุมระดับน้ำตาลที่เบาหวานมันลงไปอะค่ะให้ควบคุมให้ได้แล้วก็พยายามทานผักที่มีสีขาวมากกว่าผักที่มีสีเขียวสีส้มแต่ผักเขียวเหลืองส้มอะไรยังทานได้อยู่นะคะแต่ทานได้น้อยลงแล้วก็ไปเริ่มเอาผักสีขาวมาดื่มน้ำให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ค่าเลือดผ่านไปอ่ะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลดเค็มลงลดเค็มลงเนี่ยจะมีผลกับความดันด้วยทำให้ความดันเราถูกควบคุมได้ดีเพราะฉะนั้นคนผู้ป่วยที่เป็นความดันเป็นเบาหวานด้วยแล้วมีภาวะไตเข้ามาแทรกเนี่ยเนื่องจากว่าหลอดเลือดที่มันกำลังจะเข้าไปสู่อวัยวะส่วนปลายอ่ะมันมีความเสื่อมเสียหายเราก็เลยจำเป็นว่าต้องพยายามควบคุมความดันควบคุมเบาหวานแล้วถึงจะไปควบคุมไตได้ด้วยอีกครั้งนึงค่ะเรายังไม่นับยาสมุนไพรนะเรายังไม่นับยาสมุนไพรนะคะเพราะว่ายาสมุนไพรบางชนิดก็ไม่เหมาะกับโรคไตเหมือนกัน
3: แล้วมันไม่มีอาหารอะไรที่มันสามารถชะลอความเสื่อมได้หรือครับ
2: เราแนะนำอาหารที่เป็นผักควบคุมสีขาวค่ะผักสีขาวเราแนะนำพวกนั้นก็ชะลอได้แล้วก็อาหารลดเค็มพวกซอสเครื่องปรุงลดต่างๆเบาลง
3: ครับ
2: พยายามเริ่มกินจืดทีละนิดเราไม่จำเป็นต้องลดทีเดียวหรอกค่ะค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งลิ้นเราคุ้นชินแล้วก็ระวังเรื่องของการกินแป้งกับน้ำตาลเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะทำให้เบาหวานกำเริบและทำให้ไตมีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณประสิทธิ์เนี่ยมีปัญหาไตมาจากเบาหวานกับความดัน
3: คุณหมอแจ้งว่ามันจะเสื่อมลงปีละ 2%
2: นั่นแหละเราถึงต้องคอยพยายามดื่มน้ำสะอาดให้เหมาะกับน้ำหนักของเราแล้วก็พยายามลดปัจจัยภายนอกซอสซีอิ๊วชูรสต่างๆรวมทั้งผักที่มีสีจัดๆก็เบาลงแล้วเราก็ไปกินพวกผักสีขาวปัญหาที่เราอยากควบคุมได้ขนาดนั้นเนี่ยมันทำให้เรากินอาหารนอกบ้านลำบากแต่ถ้าเกิดเราทำอาหารเองได้ก็จะดี
3: พวกผลไม้ครับ
2: ผลไม้แล้วก็พยายามควบคุมน้ำตาลก่อนค่ะก็จะเหลือได้แค่แก้วมังกรชมพู่ฝรั่งเหลือได้เท่านี้ค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลสีเขียวปอกเปลือกแล้วก็แอปเปิ้ลสีเขียวเราก็สามารถรับประทานผลไม้อย่างนี้ได้แต่ผลไม้อย่างอื่นไม่แนะนำแล้วค่ะ
3: โอเค
2: น้ำมะพร้าวก็ไม่กินนะ
3: คร
2: ับ น้ำมะพร้าวก็ไม่กินนะคะต้องหลีกเลี่ยง
3: คร
0: ับ ค่ะ
2: ตัวมะเฟืองก็ห้ามกินนะคะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ห้ามกินเด็ดขาดเลยนะคะ
0: ค่ะเรียบร้อยนะคะ
3: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับประสิทธิ์ฟังดูแล้วโรคไตนี่ถ้าเป็นเราจะต้องระวังเรื่องอาหารการกินเนี่ยรู้สึกจะโดนห้ามไปหมดเลย
1: นะ
0: คร
1: ับได้เลยโอ้โหไหนจะต้องกังวลเบาหวานด้วย
0: มันมีผลต่อเนื่องกัน
1: ครับแต่ว่าถ้าสกัดเบาหวานตั้งแต่แรกก็ลดความเสี่ยงโรคไตไปได้เยอะเลยใช่ไหมครับอาจารย์
2: ความดันกับเบาหวานลดความเสี่ยงโรคไตไปได้เยอะมากค่ะเพราะว่าคนที่มีเบาหวานกับความดันด้วยเนี่ยไขมันด้วยหัวใจก็มาจากความดันด้วยหัวใจห้องล่างซ้ายพวกนี้ค่ะมันมาจากพวกปวดความดันสูงมันก็ทำให้หัวใจมันเริ่มผนังมันเริ่มหนักขึ้นมันก็มีปัญหาหัวใจตามมาจากความดัน
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพวกนี้ค่ะปัจจัยพวกนี้ค่ะมันส่งผลให้มีปัญหาเรื่องโรคไตตามมา มากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าไม่อยากกินยาความดันไม่อยากกินยาเบาหวานเพราะว่าต้องกินไปตลอดชีวิตคุณลองนึกตัวว่าเราต้องเผชิญกับอะไรเพราะฉะนั้นไตที่มันรอคุณอยู่ข้างหน้ามันก็จะถามหาคุณเร็วขึ้น

0: รียนถามว่าระยะ1ถึงระยะ5เนี่ยเป็นระยะอย่างไรครับอยู่ระดับนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรครับ1ถึง5ครับอะไรอ๋อ1ถึง5นี่ระยะสุดท้ายแล้วค่ะ5เนี่ยเป็นระยะสุดท้ายแล้ว
1: ที่ว่าต้องจดไว้อยู่ครับแล้วผมหาคำหาย
2: ค่ะ
0: ก็เลยเขียนว่าระดับ1กี่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์2เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับผมจะได้จดเอาครับ
3: โอเคค่ะโอเคค่ะระยะของไตเนี่ยค่ะระยะที่1เนี่ยมันเป็นเรื่องของไตมันเริ่มมีความผิดปกติแล้วค่ะค่าพวก eGFR เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่มันจะต้องให้มากกว่า90ให้มากกว่า90แต่พอมันต่ำกว่า90เนี่ยมากต้องมากกว่า90ยิ่งเยอะยิ่งดี100กว่าเลยยิ่งดีต้องมากกว่า90ขึ้นไปแต่ต่ำกว่า90ลงมาเนี่ยต่ำกว่า90ลงมาเราเรียกระยะที่1แต่มันเป็นตามวัยได้ในคนทั่วไปตามปกติไม่ต้องซีเรียสแต่ถ้าเราไปตรวจค่าเลือดผ่านไตแล้วเรารู้ว่ามันลดลงเราก็ลดเค็มลงลดผงชูรสลงลดปลาร้าลงซีอิ๊วน้ำปลาซอสอะไรก็ลดเบาๆลงหน่อยมันก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นระยะที่1มันไม่แสดงอาการอะไรแต่พอระยะที่2เนี่ยไตก็จะทำงานลดลงอีกไอ้ค่าเลือดผ่านไตเนี่ยมันก็ประมาณ60มันก็จะทำการกรองน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นต้องคอยระวังเรื่องของความดันกับความดันโลหิตสูงอะค่ะถ้าผู้ป่วยไตมีปัญหาด้วยก็ระวังเรื่องความดันโลหิตด้วยส่วนระยะที่3มันลงมาประมาณ45ถ้าจำไม่ผิดนะคะ45เนี่ยค่าการกรองไตก็เริ่มลดลงเรื่อยๆพวกนี้จะเริ่มเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียแล้วก็มีภาวะซีดมีอาการบวมร่วมด้วยส่วนระยะที่4ค่ะอันนี้ประมาณ30แล้วค่าการทำงานของไตเนี่ยมันลดลงมากแล้วเพราะฉะนั้นจะเริ่มเบื่ออาหารขึ้นไส้คันตามตัวบวมอ่อนเพลียอะไรพวกนี้คุณหมอก็จะเริ่มวางแผนฟอกไตแล้วอันนี้พอระยะที่5เป็นถือว่าเป็นระยะสุดท้ายค่าเลือดผ่านไตค่า eGFR เนี่ยต่ำกว่า15ยังไงก็ต้องฟอกยังไงก็ต้องฟอกเพราะว่าพวกนี้ไตทำงานไม่ได้ทำงานเป็นปกติและทำงานไม่ได้แล้วพวกนี้ก็จะมีอาการหายใจลำบากคลื่นไส้ความดันสูงมากควบคุมลำบากแล้วก็มีอาการบวมบางคนมีอาการเพ้อเพราะว่าค่าเลือดความสกปรกในเลือดมันเริ่มสูงแล้วก็มันเริ่มขึ้นสมองมันก็ทำให้คนไข้เพ้อต่อให้คนไข้หนีการฟอกยังไงสุดท้ายก็ช็อกอยู่ดีก็ต้องฟอกฉุกเฉิน
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเราต้องคอยระมัดระวังไอ้ความอร่อยของเรานี่แหละที่บอกว่ากินเค็มเผื่อแก่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเราถ้าเรากินเค็มแล้วมันแซ่บ
0: ไปกินเค็มเลยนะครับแล้วก็ไปกินขนมด้วยขนมกินน้ำดาบปลา
2: ชอบเลย
0: กินมาเป็นเดือนก็ไปมากไปตัวนี้ก็เป็นระยะระดับ3เลยครับที่นี
2: ่
3: อ่าอย่างนั้นก็ลดระดับ2คุณมนตรีคุณมนตรีก็ลด
0: อาการระดับ2ได้มั้ยครับถ้าเราปฏิบัติตามที่หมอ
2: บอกได้มั้ย
3: มันไม่ลงค่ะถ้าเราควบคุมได
0: ้ถ้าเราอายุ
3: ได
0: ้อายุก็คูณ30นะครับผมเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่ครับ
3: ตอนนี้คุณมนตรีอายุเท่าไหร่นะคะ
0: 70ครับ
1: โอ
3: ้70ไม่เป็นไรเรายังทำได้อยู่ค่ะเราก็กลับไปกินผักสีขาวกินผักสีขาว
0: ม่วง
3: มะเขือ
0: พูดได้ไหม
3: เดี๋ยวดิไอ้สีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีแดง
0: ลูกเต้านะครับ
1: ฟังก่อนครับคุณมนตรีครับ
3: เลิกกินสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีแดงสีส้มเนี่ย
2: เลิกกิน
3: ให้มันน้อยๆเลิกกินได้ก็เลิกเลยนะคะ
0: แล้วก็ไปกินไอ้พวก
3: แล้วก็ไปกินผักกาดขาวกะหล่ำปีมะเขือยาวอะไรพวกอย่างเงี้ยที่มันมีสีขาวๆอ่ะฟักอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะไปกินพวกนั้นแทนแล้วก็ไอ้ที่เรากินขนมจีนกับปลาร้าอะไรพวกนั้นอ่ะเลิกได้เลิกนะคะ
0: ปลาร้าเนี่ยสำคัญ
3: เครื่องปรุงรสปลาร้าสำคัญด้วยเหรอถ้าอย่างนั้นเราก็ลด
0: ไม่กินเลยสัน
3: เราก็ลดปลาร้าให้มันจางๆได้ไหมคะถ้าเราไม่อยากให้มันเดินทางไประยะ
0: ม
3: าก
0: เกี่ยวมาสู่สามผมเริ่มกินจีนเลยครับ
2: กินจืดดีกว่าค่ะ
3: ดี
2: กินจืดดีกว่าค่ะ
0: ตำส้มตำนะผมหันหลังเลย
2: ดีแล้วต้องหันหลัง
1: รู้นะเนี่ยก็รู้อยู่นะฮะ
0: ฟอกแกมันลำบากครับ

0: ผมเห็นหลายร้านแล้วโอ้
1: ใช่ใช่
2: ใช่
1: ถ้าไม่อยากฟอกไตก็ต้องลดเค็มละค่ะ
2: พี่น้องอีสานบ้านเรานี
1: ่
2: เป็นกันเยอะเลยนะเพราะอาหารปลาร้านี่แหละครับคุณมารี
0: ปลาร้าปลาเจาะเค็ม
1: กินจืดจืด
0: น
1: ะ
0: ครับ
3: ม
0: ัน ก็ไม่ใส่เยอะหนัก
3: เลยถูกต้องคุณมนตรีจริงๆพวกนี้มันเราไม่ใช่เรากินไม่ได้นะเรากินกันมานานแล้วเพียงแต
0: ่พูดเป็นลมแล้วพอแก่แล้วเริ่ม
3: ม
0: าก
3: มันกินมากไปแล้วก็กินน้อยแล้วก็กินน้ำด้วยคนอีสานเนี่ยกินน้ำน้อยแล้วกินเค็มก็เลยม
2: ี
3: ภาวะไตเข้ามาแทรกได้ง่ายกว่า
1: ดื่มน้ำเยอะๆคุณมนตรีดื่มน้ำเยอะไหมคะ
0: ผมก็ประมาณแก้วนะครับได้อยู่ครับ
2: เยอะอยู่นะ
1: ทยอยกิน
3: ตอนนี้ดื่มนะคะอย่าเนาะอย่าต่ำกว่า8แก้วดื่มเลยค่ะเพื่อให้ค่าเลือดผ่านไตเนี่ย
0: ผมใส่กัน
3: ม
0: ัน
3: เพิ่มขึ้น
0: ประมาณ2ลิตรได้ไหมครับเนี
3: ่
0: ย
3: ได้ดีเลยค่ะ2ลิตรก็ดีเลยค่ะ
0: ครับเพราะผมแบกติดตัวเลยถ้าคุณมนตรี
3: ได้2แต่ถ้าเหงื่อออกมากๆก็ต้องกินเพิ่มนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะรู้หมดเลยรู้แต่ว่าต
3: ้
1: องทำให้ได้นะ
0: บางทีงานตัวกินก็ต้องไปกินเท่าไหร่แล้วเนี่ยพ่อไปกินหมูกินอะไรเนี่ยครับคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วมัน
1: ใช่ใช่ใช่
3: ก็กินปลา
0: ซองเขาก็มีอยากกินปลา
1: เลือกค่ะต้องเลือกโต๊ะจีนมันมีให้เลือกก็เลือกปลาก็ได้ค่ะ
0: ครับโอปลาเนี่ยกินประจำครับ
1: ดีค่ะดี
3: แต่ไม่ใช่ปลาทอด
0: ปลาไม่ได้ปลาทั้งโขไม่เอาหรอก
1: ปลาทั้งโข
2: จบเลย
3: ท
2: ั้
3: งโขก็ไม่เอา
0: ไม่เอาครับ
2: อันนี้ตลกนะครับเนี่ยคุณใช้ได้ครับ
0: คร
1: ับ
0: คร
2: ับขอบคุณนะคร
1: ับ ไม่ต้องฟอกไตนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: รู้ครับทั่วทิศถิ่นไทยสุขภาพนะคร
1: ับ
2: ดีครับวันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนเลย
0: ขอบค
2: ุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สดใสทีเดียวนะฮะโอ้โหแล้วก็ความรู้เยอะด้วย
1: อารมณ์ดี
2: นะแล้วหลายท่านที่ฟังอยู่ก็น่าจะได้ความรู้ไปด้วยว่าโรคไตเนี่ยมันเป็นยังไงและสำคัญแค่ไหนนะช่วงแรกของเราในวันนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับอาจารย์ครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
13: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะ 13:40 ตอนนี้พูดคุยกับอาจารย์นิดายงศรีค่ะเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งอาจารย์นิดาจะมาเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ค่ะพูดคุยกับอาจารย์ได้แล้วก็โทรศัพท์เข้ามาในรายการเราได้นะคะสอบถามเรื่องของสุขภาพ02-276-9718ค่ะตอนนี้สายว่างอยู่นะคะ
2: ครับผมช่วงแรกก็คุยกันเป็นพิเศษเลยเรื่องของโรคไตสำคัญจริงๆนะครับโหเป็นอะไรที่หลายคนก็มองข้ามเหมือนกันว่าจริงๆแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังเยอะเลย
1: อาจารย์ดันระหว่างอาจารย์อยู่ในสายใช่ไหมคะอาจารย์ยังไม่มาเดี๋ยวสักครู่อาจารย์จะกลับเข้ามาเมื่อช่วงแรกนี่มีจดหมายเข้ามาถามเรื่องน้ำนี่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะการที่ร่างกายต้องการน้ำแล้วก็ขับของเสียออกมาทีนี้พอพูดถึงโรคไตอาจารย์ก็พูดถึงความสำคัญของการกินน้ำเกี่ยวกับโรคไตนี่ด้วยวันนี้ได้สาระเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าคนเป็นโรคไตกันเยอะ
2: เยอะมากนะคนไทยอ่ะ
1: อย่าให้ถึงขั้นต้องไปฟอกไตฟอกไตนี่ทรมานมากๆ
2: ทรมานไหมครับพี่
1: ค่ะต้องไปทุกๆ3 วัน 3 วันครั้ง
2: นานใช่ไหมนานไม่แต่ครั้ง
1: น่าจะนานอยู่นะคะเพราะว่าเห็นผู้ที่เป็นเนี่ยจะต้องทรมานกับการต้องไปฟอกไตทุกครั้งที่ไปก็จะเพลียจะเหนื่อยกลับมาแล้วก็ยิ่งสูงอายุเนี่ยเดินทางไปโรงพยาบาลบ่อยๆนะเป็นภาระสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยนะคะ
2: เก็บความอร่อยไว้กินแก่เก็บไว้กินแก่ไม่ได้อาจารย์บอกอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะตอนนี
1: ้
2: ก็เปิดสายอยู่นะครับ022769718นะครับ022769718รวมถึงที่ Facebook Fanpage นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝากคำถามกันได้
1: ค่ะ
2: ตอนนี้
1: อาจารย์ค่ะเรื่องของน้ำอะค่ะโรคไตเนี่ยช่วงไหนที่กินน้ำไม่ได้แล้วคะ
3: ก็ระยะ4ระยะ5ค่ะเราเริ่มควบคุมน้ำแล้วค่ะ
1: ค่ะตรงนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำมากขึ้น
2: อย่าให้ถึงระยะนั้นเลยนะใครที่ยังไม่สายไปนะฮะเอาละครับมาคุยกันกับสายคุณผู้ฟังนะครับจากชลบุรีคุณป้าติ๋มสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์เนตราอยากทราบว่าอายุ7น้ำหนัก72อ่ะกินน้ำในวันละกี่แก้วจ๊ะ
5: อีกครั้งค่ะไม่สาย
1: ป้าติ๋มอายุเท่าไหร่คะ
4: อายุ75แต่น้ำหนัก72อยากจะกินน้ำอ่ะวันละกี่แก้ว
5: น้ำหนัก72อายุ79น้ำหนัก72
1: 75อายุ75ค่ะ
5: น้ำหนัก72
1: ค่ะ
5: น้ำหนัก72ถ้าเราคูณด้วย30ก็ประมาณ 2,160 แล้วก็กิน2ลิตร2ลิตรกับอีก1แก้ว
4: ขี้บ่อยก็ได
1: ้2ลิตรกับ1แก้วแต่ไม่ได้ทานทีเดียวนะคะ
5: เราเริ่ม2ลิตรก่อนได้ค่ะ
4: แต่ป้ามีความดันกับไขมัน
5: ค่ะ
4: ตอนนี้กินยาอยู่อาจารย
1: ์
5: จริงๆการกินน้ำเนี่ยทำให้เลือดพ่นน้อยลงด้วยนะคะทำให้เลือดพ่นน้อยลงการไหลเวียนดีขึ้นลดภาวะเรื่องของหัวใจอะไรพวกนี้แล้วก็
4: ป้าอยากทราบ
5: ธรรมชาติเกี่ยวพันค่ะ
4: ป้าอยากทราบว่าถ้ากินนมรสจืดได้ไหมมะละกอ
5: กินได้ค่ะแต่ว่าต้องดูถ้าเรามีภาวะไขมันเราก็ต้องดูว่ามันพ่องมันเนยหรือเปล่าแล้วก็กินแบบรสจืดแบบพ่องมันเนยก็ดีแล้วค่ะ
1: ค่ะ
4: เหลือแต่ป้ากินผัดต้มวันละทุกวันเพียงน้ำพริกทุกวันเลยไม่เป็นไรใช่ไหมฮะเดี๋ยว
5: ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผักต้มค่ะปัญหาอยู่ที่น้ำพริก
4: ไม่ได้กินกินแต่ผักต้มอย่างเดียว
5: อ๋อผักต้มอย่างเดียวไม่มีปัญหาค่ะ
4: เห
5: ล
4: ือ
5: แต่ว่า
4: ตอนนั้น
5: ป้าเป็นแกงจืดหรือว่าอะไรคะ
4: เป็นสีเขียวหรือเป็นพวกคะน้าผงต้มอะไรพวกเนี้ย
5: อ๋อผงต้มรวมกัน
4: น่ะเรากินอะไรเพื่อน้ำพริกจ้ะ
5: ก็ได้ไม่หลากหลายแล้วกัน
4: เออแล้วทำไมป้าเวลากินยากลันดำเสร็จแล้วมันชอบปวดเมื่อยทั้งตัวเลยมันเป็นเพราะแพ้ยาไหม
5: มันมียาบางชนิดค่ะที่ผลข้างเคียงของมันทำให้ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวยาบางชนิดก็ทำให้ไออาจต้องแจ้งคุณหมอค่ะแต่การปวดเมื่อยตามตัวเราก็เหยียดยืดหรือว่าเดินเอาค่ะเหยียดยืดเอาหรือนั่งอยู่กับที่แล้วก็ยกขาแกว่งแขนแกว่งเท้าอะไรก็ได้ค่ะมันก็ทำให้เราเกิดการเหยียดยืดมันก็ลดอาการปวดเมื่อยได้
4: โอ้แต่ป้ากินมาหลายปีแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้มีแล้วความดันมันปกติแล้วทำไมหมอเขาไม่เห็นลดยาให้ป้าเลยตามไม่เคย
5: ก็ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะเขากินยาควบคุมไว้อย่างนี้แล้วพอควบคุมได้เท่านี้แล้วเขาก็ไม่ปรับยาแล้วค่ะไม่ลดยาไม่เพิ่มยาเขาขอให้ความดันอยู่ในระดับนี้ตลอดตอนนี้ความดันของคุณป้าติ๋งอยู่ที่เท่าไหร่อะคะ
4: ร้อยบางทีก็145-130
5: เหรอคะถ้าอยู่สัก130จะดีกว่านะคะ
4: แล้ววันนั้นป้าไปโรงพยาบาลตกใจเลยมากินยาเข้าไปลมดันเหลือ78อ่ะ
5: โอ้นั่นคุณหมอก็ต้องปรับยาค่ะ
4: แล้วพอสักพักนึงพอกินยาเข้าไปแล้วก็เหลือร้อยฝ่าก็เลยนี่นั่นแหละก็เลยถามหมอว่าไม่เป็นไรแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ
5: ระวังอาหาร
4: แล้ว
5: ก็เ
4: ห็น
5: นะคะ
4: อย
5: ่
4: าง
5: ใ
4: หญ่ค่ะ
1: คุณป้าติ๋งอายุ75เนาะก็มีความดันเบาหวานตามปกติความไวของผู้สูงอายุแต่ว่าเรื่องโรคไตที่ยังไม่ได้เป็นไตไม่ได้ถามคุณปติ๋มนะว่าเป็นไตหรือเปล่า
2: ก็ป้องกันไว้ก่อนอะนะอาจารย์ก็กำชับไว้เพราะนี่คือต้นตอของโรคไต
1: ทำ
2: เรื่องนี้เหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ผมจะคุยกับพี่พัฒน์เรื่องดื่มน้ำนะอาจารย
1: ์
2: การดื่มน้ำนี่ก็จะบอกว่าดื่มให้เยอะไว้เลยเนี่ยมันถูกไหมอาจารย์วันจริงเรามีวิธีที่เหมาะสมในการดื่ม
5: การดื่มน้ำมากๆในครั้งเดียวไม่มีประโยชน์เลยค่ะไปขับทิ้งไม่ทันด้วยมันเพราะฉะนั้นเราจึงแนะนำว่าทยอยดื่มค่ะทยอยดื่มไปเรื่อย
1: ๆ
5: ถ้าช่วงแรกๆเนี่ยจะบอกกินน้ำทีละ2ลิตรเลยกินน้ำเล็กขึ้นโดยจากคนที่ไม่เคยกินเนี่ยเราเข้าใจได้ว่าเขากินไม่ไหวแต
1: ่
5: เราเริ่มฝึกเพิ่มขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยทีละแก้วว
1: ัน
5: น
1: ี้2
5: แก้วพรุ่งนี้ก็3แก้วค่อยๆทยอยไปจนกระทั่งถึงปริมาณที่เรากำหนดมันก็ทำให้เราสามารถดื่มน้ำได้เป็นปกติบางคนอาจจะไม่ชอบต้องการน้ำเย็นก็ได้ไม่ได้จำเป็นน้ำเย็นก็ได้ค่ะเย็นหน่อยๆก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็ดื่มได
1: ้
5: ขอให้ดื่มเถอะค่ะ
1: ค่ะมาภาษาต่อไปนะคะ
2: คุณอ้อมจากนครศรีธรรมราชสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการและสวัสดีค่ะอาจารย์เมตตา
5: สวัสดีค่ะ
6: ขอรบกวนหน่อยนะคะ
5: ใช่ค่ะ
6: อยากทราบว่าคุณย่าดื่มน้ำต้มสดแล้วก็ใส่ใบเตย2ใบแล้วก็ขิงอีกสักนิ้วนึงอะค่ะทุกวันจะเป็นอะไรไหมคะ
5: กินเพื่อบำรุงหัวใจนะคะ
6: ค่ะแกว่า
5: ใบเตย
6: ใส่ใบเตยด้วยแล้วก็ขิงด้วยแต่ว่าใส่น้อย
5: โอเคค่ะไม่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะมันอาจจะทำให้เราดื่มง่ายขึ้นก็ได้
6: ใช่ค่ะจะบอกว่าหอมดีเลยแต่ถ้าถึงก็กินแล้วมันชอบลงโล่งอะไรนี่ค่ะ
5: ค่ะก็ทำได้ไม่เป็นไรค่ะด้วยวัย
6: ก็72ค่ะ
5: 72
6: ใช่ไหมคะทุกวัน
5: แฟนรายการเรานี่70ทั้งนั้นทำได้ทำได้เพราะว่าใบเตยแค่2ใบขิงนิดเดียวเองก็ทานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ
6: ก็ผู้บางท่านก็บอกว่าจะทำให้ความดันต่ำอะไรแบบนี้ค่ะ
5: ไม่หรอกค่ะยกเว้นเราใส่รากเตยรากเตยเนี่ยมันจะเป็นยาขับปัสสาวะตัวหนึ่งเหมือนกันก็จะมีผลต่อความดันค่ะแล้วก็ใส่ข้าวใบเตยอย่าเอารากเตยใส่ลงไปค่ะ
6: ใส่เฉพาะใบค่ะ2ใบแล้วก็ขิงประมาณสักนิ้วนึงอะค่ะขิงแก่
5: นิ้วไหนอะคะ
6: ข้อนิ้วนะคะ
5: ข้อนิ้วหนึ่งก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
6: ข้อนิ้วหนึ่งอ๋อนั่นกลัวกลัวคนยากเกลียดกลัวเดี๋ยวว่ามีบางท่านบอกว่าทำให้ความดันต่ำลงเลยแบบนี้ค่ะคือคนยากไม่มีความดันปกติ
5: ดีแล้วค่ะเพราะว่าใบเตยมันเป็นให้ตื่นให้สีแต่ว่าไม่สรรพคุณมันไม่แรงเท่ากับรากเตยจะเป็นยาขับปัสสาวะเลย ก็ถ้าขับปัสสาวะมากความดันก็จะตกลงได
1: ้ค่ะ
6: เข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณย่าจะได้หายห่วงได้ตื่นดื่มได้สบายใจหน่อย
1: แต่ไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่ไหมคะ
6: ทั้งสามท่านนะคะ
1: ไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่ไหมคะ
6: ไม่ได้ใส่ค่ะ
1: โอเค
6: ดื่มกลางแทนน้ำไปเลย
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: อยากให้ดื่มน้ำเปล่านะคะ
1: น้ำเปล่าดีกว่านะ
6: น้ำเปล่าดีกว่า
5: อยากจะดื่มน้ำต้มใบเตยหรือขิงก็ดื่มไปแต่ก็อยากให้มีน้ำเปล่าน้ำสะอาดไปค่ะต้องดูแล้วต้องก็ดื่มไปด้วยผสมกันไปบ้าง
6: ค่ะผสมผสานกันเข้าไปนะคะ
5: ค่ะ
1: ขอบค
6: ุ
1: ณค
6: ่
1: ะ
6: ขอบคุณมากค่ะทั้งสามท่านนะคะ
1: โอ้จ่าจันบอกว่าน้ำเปล่าดีกว่าก็คือถ้าสมมติว่าจากทานน้ำต้มสุกใบเตยกับขิงเนี่ยก็ให้สักแก้วนึงในหนึ่งวันก็ได้ใช่ไหมคะ
5: คือถ้าจางๆก็ไม่ซีเรียสอะค่ะเพราะว่าพออายุ72ปีแล้วเนี่ยลำไส้มันเคลื่อนตัวช้า
1: ค่ะ
5: มันเคลื่อนตัวลำบากการกินขิงก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของลำไส้ได้ดีเพิ่มขึ้นต้องเหมาะกับผู้สูงอายุที่ปกติเพราะแม่เราปู่ย่าตายายเราชอบเลอชอบ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ตากผายลมไปเลยพวกนี้ก็ใช้น้ำขิงช่วยได
1: ้ค่ะ
5: ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วก็ขิงแค่ข้อนิ้วเดียวก็ไม่อันตรายอะไรส่วนใบเตยก็ให้กลิ่นก็ทำให้ชื่นใจได
1: ้
5: สีก็เล็กน้อยสองใบไม่ออกอะไรอะค่
1: ะ
5: ก็ใช้ได้ก็เป็นจางๆแต่สุดท้ายเราก็ยังยืนยันว่าการดื่มน้ำสะอาดอะดีที่สุดแล้วค่ะ
1: ค่ะเลือกที่จะเป็นน้ำเปล่าดีกว่าน้ำสะอาดนะคะอ่ะสายบ้างนะคะตอนนี้ยังได้อีกนะคะ
2: มีมาพอดีนะครับคุณบัวนะครับจากจังหวัดชัยภูมิสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณบัวคะ
7: ครับครับ
1: ค่ะ
7: ครับสวัสดีทั้งสามท่านครับ
1: ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
7: พอดีลื่นล้มมาหลายปีแล้วแบกเข่งผักรับน้ำหนักนะลื่นล้มแบบคนกระแทกแล
1: ้
7: วทีนี้ก่อนจะลุกขึ้นมันจะมีอาการชาแล้วขัดตรงสะโพกแต่ก็จะลุกขึ้นได้ใช้เวลาพักแล้วอาการมันก็แช่อยู่มาตลอดหลายปีแล้วเวลาเรายกของหนักแบกของหนักประมาณ10กิโลขึ้นไปแล้วเดินไปมันก็จะมีอาการขัดแล้วทีนี้จะมีวิธีแก้ด้วยการไปหาหมอนวดก็มันนวดมาก็ดีขึ้นแต่เวลาไปทำของหนักเหมือนเดิมก็จะเป็นเหมือนเดิมอีกก็เลยงดเว้นจากงานหนักเลยไม่ได้รับหนักนะแล้วทีนี้เมื่อไม่กี่วันก็ไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลดูว่ากระดูกไม่เป็นอะไรหมอก็สันนิษฐานว่าเกี่ยวกับกล้ามเนื้
2: อ
7: แล้วทีนี้ทางสมุนไพรมียาตัวไหนบ้างที่จะช่วยได้บ้างครับ
5: กระดูกไม่มีปัญหา
7: ครับไม่มีปัญหาครับ
5: มีปัญหาแค่กล้ามเนื้อ
7: ครับหมอเขาสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับกล้ามเนื้อให้ยาแก้ปวด
5: คุณหมอครับคุณหมอก็ให้ยามาหรือเปล่ายาคลายกล้ามเนื้อมาหรือเปล่าคะ
7: ครับให้ครับ
5: ค่ะก็ใช้ยาคลายกล้ามเนื้อของคุณหมอก็ได้ค่ะหรือจะหายาใครได้ไหม
7: ครับก็ลองแนะนำ
5: โอเคมันมี
7: ผมมีต้นในเถาวัลย์เตียงอยู่ข้างบ้านเยอะเลย
5: ดีมาตูมหาได้ไหม
7: มาตูมก็พอหาได
5: ้โอเคมาตูมหาได้แล้วใบเตยราคาหาได้ไหม
7: ได้ครับได
5: ้โอเคคือมะตูมมันช่วยระบบเรื่องของระบบทางเดินอาหารระบบลำไส้ก็จะดูดซับสารอาหารพวกกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเวลาเรากินโปรตีนนะคะแล้วมันก็จะช่วยดูดซับสารอาหารต่างๆไปใช้ได้อย่าลืมคุณบัวต้องกินโปรตีนร่วมด้วยนะโปรตีนในที่หมายถึงไข่ก็ได้เนื้อสัตว์และพวกต่างๆอย่างเงี้ยเป็นโปรตีนก็ช่วยเรื่องของมวลกล้ามเนื้อเราด้วยนะคะแล้วก็ใช้มะตูมสัก5แว่น
7: คร
5: ับ ใบเตยสัก4-5ใบก็ได้ค่ะ
7: คร
5: ับ ถาวันเตียงค่ะ
7: ครับแล้ววิธีทำ
5: ถาวันเตียงเราหั่นเป็นแว่นก่อนนะถาวันเตียงเราหั่นเป็นแว่นหนัก30กรัม
7: คร
5: ับ หนัก30กรัมนะคะ30กรัมดูก่อนคุณบัวน้ำหนักเท่าไหร่คะ
7: ประมาณ56ครับ
5: ขอเป็น50กรัมขอ50กรัมค่ะน้ำหนัก50กรัมทีนี้วิธีทำและ คาร์บอนเตียงเนี่ยที่ต้องใส่มาตูนแนะนำให้เป็นยาต้มเนื่องจากว่ายาต้มมันออกฤทธิ์ได้แรงกว่าและเร็วกว่าแล้วดีกว่ากับการเป็นผงคาร์บอนเตียงเนี่ยมันเหมือนเอนไซม์มันจะมีการกัดกระเพาะหน่อยๆเราก็เลยแนะนำให้เอามาตูมมากันป้องกันคาร์บอนเตียงโดยเอามาตูมอ่ะไปย่างให้หอมย่างมาตูมให้หอมก่อนนะจะมีรอยไหม้นิดหน่อยไม่เป็นปัญหาอะไรย่างให้หอมเสร็จเรียบร้อยคาร์บอนเตียงเราก็ไปย่างนิดนึงให้ส่งกลิ่นหอมแล้วก็เอามาทั้งหมดมารวมกันมาตูมที่ย่างแล้ว5แว่นคาร์บอนเตียงที่ย่างแล้ว50กรัมใบเตย 4-5 ใบเอาลงต้มในน้ำใส่น้ำไป3ลิตรเลยค่ะต้มจนกระทั่งมาตูมาบานมาตูมบานนิ่มๆเป็นอันว่าใช้ได้แล้วเป็นตัววัดกับคาร์บอนเตียงด้วยหลังจากนั้นกรองเอาน้ำออกมาอย่างเดียวกรองเอาน้ำออกมาแล้วเราก็แบ่งดื่มเราจะใส่น้ำตาลกรวดก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้กินอย่างนี้ธรรมดาก็ได้มีกลิ่นหอมๆและป้องกันเรื่องของอินเสดจากคาร์บอนเตียงเนี่ยกัดกระเพาะด้วยก็ดื่มครั้งละ100ซีซีถ้าไม่มีถ้วยตวงก็เอาช้อนโต๊ะที่บ้านที่เป็นช้อนสั้นน่ะตวงมา7ช้อนโต๊ะก็จะได้ประมาณ100นิดหน่อย115ซีซีก็มาแบ่งเอามาดื่มเช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าเกิดเราดื่มตอนเย็นแล้วมีการขับปัสสาวะเพิ่มขึ้นเราก็ดื่มแค่ช้ากับกลางวันพอเย็นไม่ต้องกินก็ได้เพราะว่าเถาวัลย์เตียงมันคลายกล้ามเนื้อแล้วขับปัสสาวะด้วยแล้วพอยาหมดก็ไปต้มทำใหม
7: ่ครับ
5: ค่ะ
7: เราทานไปเรื่อยๆ
5: ก็จะช่วยได้ก็พออาการปวดเมื่อยหายแล้วก็เลิกทาน
7: ครับ
5: แล้วก็พยายามเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะไปหาหมอนวดแก้ให้พอกลับไปยกหนักมันก็กลับอาการก็กลับมาใหม่เพราะฉะนั้นเราโชคดีแล้วนะคะที่กระดูกไม่เป็นอะไรเพราะเราล้มก้นกระแทกแล้วมันเป็นแค่มวลกล้ามเนื้อเราก็ไปจัดการเรื่องของกล้ามเนื้อซ้ายแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเพราะถ้าเรากลับไปทำพฤติกรรมเดิมมันมีรอยโรคเดิมอยู่มันก็จะบาดเจ็บซ้ำไปซ้ำมาเดี๋ยวต่อไปมันจะไม่หาย
7: ครับแต่สังเกตลองปั่นจักรยานดูแล้วไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้ารับน้ำหนักนี่จะเป็นปั่นจักรยาน
5: มันไม่แบกน้ำหนักนะคะไม่ได้แบกน้ำหนักเพราะฉะนั้นก็ปัดได้ค่ะ
7: ครับครับขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณบัว
2: เป็นสัญญาณเตือนครับอาจารย์ว่าต่อไปกระดูกอาจจะมีความเสี่ยงละเพราะว่า
5: คือถ้ากล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นมันเริ่มมีปัญหาต่อไปมันกระดูกแล้วพวกนี้มันจะตามมาด้วยในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไปเลยค่ะจะดีกว่าและการยกของหนักๆมากๆกว่าอายุยิ่งเยอะการบาดเจ็บหรือความเสื่อมมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: ค่ะต้องเลี่ยงการยกของหนักนะคะ
2: สำคัญเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
5: 10กิโลขึ้นไปด้วยนะบอกต้องกิโลขึ้นไปก็มีอาการเพราะฉะนั้นเราก็ยกทีละน้อยค่ะถ้าเราอยากยกให้มันบาลานซ์กันก็ข้างละโล2โลก็ร่างกายรับได้ก็เอาเท่านั้นค่ะอย่าฝืน
1: มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะฝากให้อาจารย์พูดถึงคลินิกวันพรุ่งนี้แล้วก็ช่องทางสมุนไพรอีกสักรอบนึงค่ะ
5: ค่ะที่พรุ่งนี้คลินิกสาธารณกุศลค่ะเปิดตามปกติเป็นคลินิกที่อยากตู้ตามกำลังศรัทธาค่ะแล้วก็เปิดเฉพาะวันอังคารที่เป็นสาธารณกุศลอยู่ซอยเพชรเกษม68ใกล้เดินทางเข้ามาประมาณ2กิโลใกล้แยกที่44มองฝั่งตรงข้ามเห็นคลินิกเลยค่ะขึ้นว่าสาวราชคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเทพดาวอยู่ข้างล่าง9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะเราเปิดรับคนไข้แล้วก็วัดสายตาก็มีตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2โมงเหมือนเดิมค่ะส่วนท่านใดสนใจอยากบริจาคสมุนไพรร่วมบริจาคได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260อย่าไปล่ากระเทียมค่ะดอกมะลิดอกพิกุลใบหนุมานประสานกายลูกพิลังกาสาใบมะตูมใบบระเพ็ดค่ะพวกนี้อยากได้รากชะปูก็อยากได้มากก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบุญมากับเราด้วยนะคะขอบคุณอย่างสูงค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ช่องทางนี้สามารถเขียนจดหมายถึงอาจารย์ได้ด้วยไหมคะ
5: ตู้ปนนี้เขียนจดหมายมาได้เลยค่ะ เราก็ได้รับจดหมายหลายฉบับจากแฟนรายการ เพราะว่าบางคนเก่งนะคะส่งไปที่คลินิก
1: หาที่อยู่ได้
5: ถูกครับหนึ่งหาได้ด้วยค่ะจดหมายมาทางนั้นก็มีเหมือนกันหลายท่าน
2: ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับวันนี้ครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณเราสองคนเดี๋ยวกัดลาไปด้วยนะครับพบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวมประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ต้องร่วมพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกร้าวเศร้าในสูงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอร์จเอฟเคนเนดีในเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมคริสนาถบางแสนสุขรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำคลองโผงเพงในจุดเสี่ยงเตรียมแผนรับเขื่อนเจ้าพระยาปรับอัตราระบายน้ำเพิ่ม
6: นายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองผงเพงช่วงหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นจุดเสี่ยงจุดแรกที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ตำบลผงเพงหมู่5หากปริมาณน้ำในคลองผงเพงเพิ่มขึ้นนายไพบูลย์กล่าวว่าขณะนี้ทุกหน่วยมีการวางแผนดำเนินการแก้ปัญหาอุทกภัยตามที่ได้มีการซักซ้อมไว้โดยชลประทานประสานงานกับท้องถิ่นเรื่องการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตจากน้ำท่วมด้านนายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองยืนยันว่าปัจจุบันพื้นที่ริมตลิ่งสองฝั่งน้ำในเขตจังหวัดอ่างทองยังไม่ได้รับผลกระทบแต่หากคาดว่ากรมชลประทานระบายน้ำใช้เขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในคลองผงเพงและแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มเฉลี่ยราว 50-70 เซนติเมตรจากปัจจุบัน ซึ่งขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมชลประทานและภาครัฐเป็นหลักพี่ดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: บางประเทศพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก87รายในเดือนกันยายนซึ่งเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดในปีนี้กรมบริการสุขภาพของบางประเทศรายงานว่าบางประเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่ 1,593 รายและพบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว6รายในรอบ24ชั่วโมงนับจนถึงเวลา 8:00 น.ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ตัวเลขผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของบางประเทศในเดือนกันยายนเพิ่มเป็น 26,126 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต87รายซึ่งถือเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดในปีนี้ทั้งนี้ทางการบางประเทศเริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกระยะเวลา3เดือนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญจากโรคที่มียุงเป็นพาหะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีขณะที่ล่าสุดบางประเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 61,700 รายและเสียชีวิต184รายในปีนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.

0: เชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตาบทำยังไงเลยมั้งนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
11: เชิญปิดทอง
6: พลังงานมีจำกัดช่วยกันประหยัดขจัดความเดือดร้อนที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอแจ้งรายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15 นาฬิกา 35 นาทีรายการบุรีรัมย์เสาะแอง16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้จากสวทบุรีรัมย์16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่นรายการตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน18 นาฬิกา 40 นาทีรายการสบายยามเย็น19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19 นาฬิกา 30 นาทีรายการแวดวงกีฬา20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20 นาฬิกา 30 นาทีเสนอรายการสารวรรณกรรม21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วเป็นรายการสีสันวรรณกรรม22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงของรายการเพื่อนฝัน23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการธรรมะก่อนนอนจนถึง24 นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวิรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้14 นาฬิกา 16 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันขึ้นมาได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลาที่กับดิฉันค่ะเรดิวสากลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามรับฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนขึ้นมาได้กับ FM 101.5 MHz นะคะและติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงนี้อยู่กับดิฉันค่ะรดีของสากุลรับหน้าที่การนะคะในช่วงนี้ก็มีฝนฟ้าที่ตกพอสมควรนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวกับทางสทนชก็แจ้งเหมือนกันนะคะในเรื่องการเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะตั้งแต่วันที่21จนถึง25กันยายน2569คนเราฟังก็จะส่งผลกระทบนะให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะคะโดยเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชก็บอกนะว่าทางสทนชนี่ก็จะเฝ้าระวังเลยค่ะตั้งแต่วันที่21กันยายนไปจนถึง25กันยายน2569ในเรื่องของประเทศไทยก็จะมีฝนลดลงแต่ว่ายังมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคุณผู้ฟังเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ต่างๆประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะก็จะส่งผลนะคะให้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำนะคะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่คุณผู้ฟังแล้วก็คาดการไว้นั้นในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงนี่ค่ะถึงวันนี้นะคะ21กันยายนเนี่ยเขาบอกว่าจะมีมากกว่านะ200มิลลิเมตรก็จะมีทั้งที่จังหวัดตราดบริเวณอำเภอคลองใหญ่นะคะมีที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะบริเวณอำเภอสะโยกนะคะแล้วก็เมืองกาญจนบุรีค่ะแล้วก็มีที่ชัยภูมิด้วยนะบริเวณอำเภอบำเหน็จนรงค์แล้วก็เทพสถิตค่ะที่จังหวัดสระแก้วอยู่ที่บริเวณอำเภอวัฒนานครแล้วก็เมืองสระแก้วนะคะจังหวัดนครราชสีมาบริเวณอำเภอสูงเนินและคอนบุรีส่วนที่บุรีรัมย์ก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีผลกระทบนะจะอยู่บริเวณอำเภอบ้านกรวดกวนฟางขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบเลยว่าปริมาณน้ำรวมอยู่ที่57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะหรือระดับ72ของความจุเก็บกักนะคะยังมีปริมาณน้ำใช้การได้นะ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับทางกระทรวงการคลังนะคะก็จะเตรียมนะคะนำผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่22กันยายน2569นะคะพร้อมขยายระยะเวลาโครงการโดยวันที่20กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวลลิตาเพื่อวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสคนที่ฟัง60-40นะคะว่าณวันที่18กันยายน2569นะคะณเวลานะ23นาฬิกาบอกว่ามียอดใช้จ่ายสะสมรวมนะคะ161,555.6ล้านบาทคนจะฟังนะคะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนได้รับสิทธิ์นะคะ26,423รายแล้วก็มีร้านค้าที่เขาผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วนะคะ1,092,528รายคนฟังก็สะท้อนราคาในเรื่องการหมุนเวียนของเงินจากมาตรการไปสู่พี่น้องประชาชนร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องนะคะท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าของชีพนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกเลยว่าจุดสำคัญเลยของโครงการทยอยใช้พลัสเนี่ยมันไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังแต่ว่าเป็นกลไกร่วมจ่ายที่นำเงินของภาครัฐนั้นมาสมทบเนาะกับกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ส่งต่อไปยังไปเป็นรายรับของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ภาคบริการคุณผู้ฟังก็จะช่วยแล้วค่ะให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงที่พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจต้องเผชิญกับต้นทุนในเรื่องของพลังงานและค่าของชีพที่มันสูงขึ้นนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะในภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ยังต้องเผชิญนะแรงกดดันจากราคาพลังงานนะคะโดยFitch Ratingเนี่ยเข
ขาได้มีการประเมินราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นก็ส่งผลนะคะต่อเงินเฟ้อกำลังซื้อและต้นทุนของภาคธุรกิจในคุณผู้ฟังแล้วก็ขณะนี้เศรษฐกิจไทยยังมีแรงสนับสนุนนะจากการบริโภคและมาตรการภาครัฐซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะในการที่จะช่วยประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกคุณผู้ฟังสำหรับแนวทางดำเนินมาตรการในระยะต่อไปนะคะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็เตรียมนะคะนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่มันเกี่ยวข้องนะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22 กันยายน 2565นะโดยจะขยายเวลาวงเงินสิทธิ์และเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการเนี่ยให้พี่น้องประชาชนทราบเร็วๆเลยค่ะจริงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลนะจากช่องทางราชการแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อนะข้อมูลที่มันระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก็มีมติคณะรัฐมนตรีคุณจะฟังทั้งเนี่ยข่าวต่างๆที่ออกมาช่วงนี้ในเรื่องของการแทรกแซงรัฐเนี่ยอย่าเพิ่งไปติดตามหรือว่าไปแชร์ต่อนะจะให้พี่น้องเราตื่นตระหนกค่ะเดี๋ยวรอมติครม.การในวันที่22 กันยายนนี้นะคะว่าทางรัฐบาลจะมีมติอย่างไรครม.ชุดนี้วันที่22เนี่ยจะมีมติว่าอย่างไรกับโครงการดีๆให้กับพี่น้องเราเนี่ยนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงนึงค่ะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มิกเกอร์เฮือได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะรบดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในเรื่องของพลังงานกันบ้างติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยท่านก็มาออกรายการให้ได้ติดตามกันเลยว่าในเรื่องของพลังงานประเทศของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพื่อประโยชน์ของประชาชนยังไงก็สุดซอยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนี่ก็เปิดแผนเลยนะปฏิรูปโครงสร้างพลังงานดันโซล่าหลังคาบ้านเนี่ย 10,000 เมกะวัตต์เลยนะคะให้ประชาชนผลิตไฟได้ใช้เองขายคืนก็ได้นะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายณัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านก็ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเลยนะคะท่านได้ติดตามรับฟังกันบ้างกับคุยกับครม.อนุทินนะคะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ค่ะเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาถึงในเรื่องความคืบหน้านะคะของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้านะคะหรือว่า PDP ฉบับใหม่ย้ำเลยค่ะที่ทางพลังงานไทยต้องสะอาดมั่นคงเป็นธรรมพร้อมเผยนะความคืบหน้าโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีเอกนันท์ท่านก็บอกเลยว่ารัฐบาลเนี่ยมีเป้าหมายนะผลักดันให้ประชาชนก้าวข้ามจากการผลิตไฟฟ้าใช้เองไปสู่การเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าอย่างแท้จริงโดยระบุนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยต้องแบกรับค่ะในเรื่องของต้นทุนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันที่มันสูงขึ้นเนื่องจากอะไรต้องไปพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศซึ่งก็ได้รับผลกระทบแล้วค่ะจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศคุณผู้ฟังตอนนั้นเนี่ยทางกระทรวงพลังงานก็เลยได้มีการยกเลิกขั้นตอนและการขออนุญาตเนาะติดตั้งโซล่าเซลล์ที่มันเคยใช้เวลานานเป็นปีนะแล้วก็มันต้องผ่านเลยกันหลายหน่วยงานโดยปรับให้เหลือเพียงการขออนุญาตจุดเดียวนะผ่านระบบออนไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA พร้อมเปรียบเทียบว่าการติดตั้งแผงโซล่าไม่ควรมีความยุ่งยากไปกว่าการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปมาเสียบปลั๊กใช้ในบ้านก็จะฟังนะคะทีมดนตรีนะท่านเลยบอกว่าเที่ยวเนี้ยเราไปไกลกว่าผลิตไฟใช้เองเนี่ยเราปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้านะคะไทยมีแสงแดดเป็นซะก่อนอยู่แล้วขณะที่ต้นทุนไฟฟ้าส่วนหนึ่งเนี่ยผูกกับก๊าซและน้ำมันนำเข้าซึ่งอ่อนไหวต่อสงครามแล้วก็ราคาตลาดโลกนะคะซึ่งในเรื่องของสำหรับ

ไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้แต่ไม่ได้ใช้นะรัฐบาลจะรับซื้อคืนโดยนำมูลค่าไปหักลดในบิลค่าไฟรอบถัดไปก่อนนะฟังบอกว่าจากเดิมเนี่ยที่โครงการลักษณะเนี่ยเคยเรียกว่าจำกัดโควต้าทั่วประเทศไว้เพียง100เมกะวัตต์แผนใหม่นะได้ขยายโควต้าเฉพาะภาคประชาชนเป็นหมื่นเมกะวัตต์ก่อนนะฟังพร้อมสนับสนุนเงินดาวน์นี่ 50,000 บาทจากค่าติดตั้งเต็มราวๆเนี่ยก็แสนสี่หมื่นบาทนะทำให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายประมาณ 90,000 บาทคุณผู้ฟังซึ่งส่วนนี้นะสามารถขอสินเชื่อธนาคารได้ง่ายขึ้นค่ะเนื่องจากมีแผงโซลาร์เซลล์เป็นเขาเรียกว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วก็มีสัญญารับซื้อไฟในระยะยาวเลยนะคะ 20-25 ปีคุณผู้ฟังขนาดเดียวกันเนี่ยได้กำหนดเพดานนะกำลังการผลิตไว้ที่5กิโลวัตต์ต่อครัวเรือนคุณผู้ฟังเพื่อให้กระจายบ้านที่ร่วมโครงการให้ได้มากที่สุดนะคะโดย5เมกะวัตต์เนี่ยเอาเข้าไปค่ะ5กิโลวัตต์คุณผู้ฟังนะคะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณนะคะบอกว่า600-700หน่วยต่อเดือนเลยนะคะแล้วก็ถ้าหรือว่าคิดเนี่ยเป็นค่าไฟราวๆก็ 2,000 บาทต่อเดือนครอบคลุมค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของครัวเรือนเนี่ยทั่วไปค่ะโดยการจำกัดเพดานนี้ค่ะมีเป้าหมายนะเพื่อป้องกันการเหมาโควต้าโดยรายใหญ่แล้วก็กระจายสิทธิประโยชน์เนี่ยไปยังประชาชนทั่วประเทศอย่างเป็นธรรมโครงการนี้เขาบอกว่ามีกำหนดเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังเรียกว่าเปิดแพลตฟอร์มให้บริษัทและช่างติดตั้งลงทะเบียนประสบคุณสมบัติและมาตรฐานเพื่อลดการผูกขาดของช่างติดตั้งรายเดิมค่ะพร้อมส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ช่างไฟฟ้าท้องถิ่นทั้งการติดทั้งในเรื่องการติดตั้งและการบริการสาระยะยาวคุณผู้ฟังซึ่งท่านดีแต่รัฐมนตรีเอกนาถท่านก็บอกถึงแผน PDP ฉบับใหม่นะก็บอกว่าจะเปิดตัวในเร็วนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่แผนฉบับล่าสุดน่ะเขาจัดทำมาตั้งแต่ปี2018โดยวางอยู่บนหลักการ3ประการนะได้แก่สะอาดที่สุดค่ะเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจากปัจจุบันนี้ที่เรา 20% เศษนะเป็นเกือบ 50% ภายใน10ปีนะคะแล้วก็ไม่ต่ำกว่า 65% ภายใน25ปีค่ะมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นะคะก็คู่กับเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนพร้อมเปิดรับเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายคุณผู้ฟังแล้วก็หลักการที่2คือมั่นคงที่สุดนะคะเนื่องจากแผนฉบับใหม่เนี่ยจะลดการพึ่งพาการนำเข้าในรูปแบบตลาดสปอตนะที่ราคาผันผวนนะเมื่อเกิดพลังงานหันมาทำสัญญาระยะยาวเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ถูกลงแล้วก็มีเสถียรภาพขึ้นนะคะพร้อมปรับลดกำลังผลิตนะคะจากสัญญาก๊าซธรรมชาติที่จะหมดอายุลงราว 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต์ในอีก10ปีข้างหน้าโดยจะนำกลับเข้ามากลับเข้าระบบเพียง 9,000 เมกะวัตต์ค่ะซึ่งก็จะทำให้ลดการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งที่มีความผันผวนสูงเท่ากันนะคะก็จะมีในเรื่องการเพิ่มสัดส่วนพลังงานรูปแบบใหม่ที่เป็นการจัดหาจากแหล่งในประเทศแล้วก็รอบบ้านมากขึ้นคุณผู้ฟังส่วนหลักการที่3ค่ะก็คือเป็นธรรมที่สุดนะคะโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการทุกระดับนะคะอย่างเท่าเทียมโดยแบ่งสัดส่วนสำหรับการผลิตไฟฟ้าภาคประชาชนที่ชัดเจนรวมไปถึงมีการเปิดล็อกระบบเดิมนะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.เนี่ยเป็นผู้ซื้อรายเดียวนะโดยเปิดตลาดให้เรียกว่าผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดสามารถที่จะขายตรงแก่ภาคอุตสาหกรรมได้ทุกกลุ่มนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีเอกนัทก็เปิดเผยเลยนะว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากฟผ.เนี่ยเขาได้มีการอนุมัตินะเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าตรงแบบเสรีสำหรับพลังงานสะอาดนะคะจากเดิมเนี่ยบอกว่าที่เคยจำกัดนะเฉพาะกลุ่ม data center แล้วก็จำกัดปริมาณไว้ไม่เกิน 2,000 เมกะวัตต์ปัจจุบันค่ะได้ขยายให้ทุกภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานสะอาดนะสามารถเลือกซื้อไฟฟ้าได้โดยตรงนะคะโดยไม่มีเพดานจำกัดอีกต่อไปเพื่อที่จะสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วก็เปิดโอกาสนะให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาเลือกซื้อไฟที่มีคุณภาพและก็ราคาที่เหมาะสมคุณฟังควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงของระบบตลาดเดิมนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีเอกนัทก็เลยชี้แจงกรณีข้อสงสัยนะว่าการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจะทำให้ต้นทุน
ค่าไฟประเทศไทยแพงขึ้นหรือไม่นะคะโดยยืนยันว่าค่าไฟฟ้าที่มันสูงในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากพลังงานสะอาดนะแต่ว่ามันมาจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยปัจจุบันเนี่ยพลังงานสะอาดมีต้นทุนต่ำกว่าก๊าซธรรมชาตินำเข้าแล้วนะคะพร้อมระบุแผนนะคะว่าแผน PDP ฉบับใหม่เนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้ศึกษาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานความร้อนใต้พิภพรวมไปถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะคะที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็บริหารจัดการง่ายนะคะเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านคนเราฟังโอกาสนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีกับท่านก็ยังพูดถึงผลสำเร็จนะของงานแก๊สเทคด้วยที่มันที่ได้จัดขึ้นนะที่ศูนย์นิสการและการประชุมไบเทคกรุงเทพว่าท่านนายกเนี่ยก็ร่วมเป็นประธานเปิดงานนะคะมีนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเนี่ยเข้าร่วมกันกว่า 50,000 คนเลยนะคะตลอด4วันก็เกิดมูลค่าข้อตกลงการลงทุนกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพแล้วก็ความน่าลงทุนด้านพลังงานของไทยในเวทีโลกนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีกันนั้นยังเปิดเผยเบื้องหลังด้วยนะว่านโยบายลดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกเหลือ3บาทว่าเดิมเนี่ยมีข้อเสนอให้ปรับโครงสร้างอัตราก้าวหน้าโดยเพิ่มค่าไฟสำหรับผู้ใช้เกินนะ400ถึง500หน่วยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เป็นธรรมนะคะเนื่องจากครัวเรือนที่เขาเรียกว่าใช้ไฟเกิน400หน่วยจำนวนมากเนี่ยไม่ใช่ผู้มีรายได้สูงแต่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่คนละฝั่งจากการทบทวนนะคะจึงพบว่าต้นทุนค่าไฟทางหรือไฟฟ้าสาธารณะนะถูกนำมาถัวเฉลี่ยรวมอยู่ในบินค่าไฟของพี่น้องประชาชนมานานแล้วค่ะถึง30นะถึง40ปีคิดเป็นมูลค่าราวปีละ 18,000 ล้านบาทโดยประชาชนไม่เคยรับทราบมาก่อนนะจึงได้กระจายแยกต้นทุนดังกล่าวเนี่ยออกเลยค่ะจากบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะที่ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกเหลือ3บาทได้สำเร็จรวมไปถึงช่วยลดค่าไฟฟ้าสำหรับหน่วยเกิน200หน่วยของบ้านที่อยู่อาศัยด้วยนะซึ่งท่านรัฐมนตรีอีกนะท่านก็ยังยืนยันจุดยืนในการทำงานแม้จะมีผลกระทบกระทั่งกับใครหรือหน่วยงานใดก็ตามเนี่ยถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนยังไงก็สุดซอยนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เราฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 มีเกินเฮือนและติดตามทางฟีเวอร์สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาเผยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจะทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรียวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินงานกันในช่วงนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับท่านนายกรัฐมนตรีก็เผยเรื่องการเจรจาความตกลงกันค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐกันบ้างใกล้ได้ข้อสรุปแล้วค่ะเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้านะให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ยืนยันยังไม่มีนัดหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงค่ะซึ่งวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีตีว่าการกระทรวงไทยท่านก็เปิดเผยนะก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็เดินทางต่อเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างที่20ถึง27กันยายนนี้นะคะถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐนะคะหรือว่า ART ว่าการเจรจาครั้งนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปและฟังโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีตีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะก็จะเดินทางค่ะไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะสำหรับอัตราภาษีนะคะขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขค่ะแล้วอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันยืนยันนะว่าขนาดนี้ยังไม่มีการนัดนะคะในเรื่องการพูดคุยกับท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานเนี่ยได้ข้อสรุปก่อนนะคะซึ่งท่านนายกเองก็เลยบอกว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งเนี้ยเป็นการเข้าร่วมกับประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวก็ตามเนี่ยหากมีโอกาสนะพบกับท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็จะพร้อมค่ะพูดคุยนะคะรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะกับทางรัฐบาลก็ดันในเรื่องของโครงการนี้ค่ะบ้านมั่นคงชายแดนดีเดย์ค่ะปี2570นำร่อง5จังหวัดนะปรับที่ดินความมั่นคงสร้างบ้านเยียวยาทหารบาดเจ็บครบวงจรกันโดยที่19กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยท่านทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสไลกรรองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยนะว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยประสานความร่วมมือไปทางกระทรวงกลาโหมค่ะจัดทำแผนบูรณาการความมั่นคงแบบองค์รวมมีเป้าหมายระยะเวลาเนี่ยดำเนินการก็คือ5ปีนะคือตั้งแต่ปี2570ไปจนถึง2574ค่ะซึ่งบอกว่าในปี2570นะจะดำเนินการนำร่องใน5จังหวัด21ชุมชนได้แก่นะคะจังหวัดสระแก้วจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษค่ะเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยั่งยืนและความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนและกำลังคนในพื้นที่คุณผู้ฟังทั้งนี้นะในการดำเนินงานเนี่ยก็จะมุ่งเน้นค่ะกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่จังหวัดชายแดนนะคะโดยเตรียมพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมาใช้ประโยชน์โดยการจัดสรรและพัฒนาเป็นโครงการบ้านมั่นคงชายแดนค่ะโดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอ อช.เนี่ยมาร่วมวางผังแล้วก็ให้หน่วยทหารร่วมลงแรงลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้านแล้วก็เปลี่ยนแนวกันชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนของเราฟังนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังบูรณาการนะฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรือว่าอพศนะคะเพื่อจะทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกค่ะแล้วก็ทหารพลานยากจนรายครัวเรือนนะคะทั้งการปรับปรุงบ้านพักอาศัยในการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเก็บคู่สมรสนะคะแล้วก็การจัดการสุขภาพ ภาวะเพื่อคืนเกียรติยศและสร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังขนาดนั้นนะก็จะมีการฟื้นฟูเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางค่ะด้วยการนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์นะคะมาปรับใช้นะกับบ้านพักของทหารที่รับบาดเจ็บจากภัยสงครามพร้อมฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายค่ะตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงแล้วก็เด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนด้วยนะคะท่านทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุเพิ่มเติมนะว่าหลังจากนี้ทางกระทรวงการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ทางกระทรวงกลาโหมนะคะก็จะเร่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสรุปแผนงานค่ะแล้วก็กรอบนะคะงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็ออกพื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก็เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงแล้วก็เดินหน้าค่ะกระมือของทั้งสองกระทรวงในทันทีนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนะคะในการสาระสารพันกับสทบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันนะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณวัฒน์วิทันในทุกทางส่วนนี้ค่ะดิฉันเรียวดีหุ่นสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้กับผู้ใหม่ในโอกาสหน้าส่วนนี้สวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนใช้ระบบ AI เสริมประสิทธิภาพโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนใช้ระบบ AI เสริมประสิทธิภาพโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าถึงสินเชื่อนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาไลน์แมนวงในเมอร์ชานAI Accelerator โดยเน้นย้ำถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและร้านค้าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งช่วยลดค่าครองชีพให้แก่คนไทยกว่า26ล้านคนและช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดความช่วยเหลือด้านการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการเปิดโอกาสให้ร้านค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสินเชื่อบนแอปพลิเคชันถุงเงินด้านนายยอดชินสุภกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารไลน์แมนวงในเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระจายเงินอุดหนุนจากภาครัฐสู่ร้านค้ากว่า 2,570 ล้านบาทผ่าน16ล้านคำสั่งซื้อรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ยังไม่ตอบโจทย์การเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ควรนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปช่วยกลุ่มที่ยังตกหล่นให้ตรงจุด
6: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่มีแนวทางแจกเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนหรือเดือนละ500บาทว่าตามปรับลดขนาดโครงการลงทำให้มีงบประมาณเหลือจากเฟสแรกเพียงพอที่จะดำเนินการต่อการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการนำเงินที่ควรใช้สำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมาใช้เป็นมาตรการเยียวยาประชาชนเนื่องจากโครงการยังมีข้อจำกัดจากเงื่อนไขการร่วมจ่ายหรือโคเพย์ร้อยละ40ซึ่งอาจทำให้ความช่วยเหลือส่งไปไม่ถึงประชาชนอย่างเต็มจำนวนท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นขณะที่ในมิติของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังไม่เห็นผลในการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนและตั้งข้อสังเกตถึงเป้าหมายทางการเงินของรัฐบาลพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้เยียวยาประชาชนอย่างตรงจุดโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังตกหล่นจากมาตรการเดิมช ช่นเกษตรกรชาวประมงและภาคขนส่งชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง1จังหวัดปทุมธานีเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
7: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพและข้อมูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง1จังหวัดปทุมธานีตั้งวงเล่นการพนันภายในสถานที่ราชการว่าจากการตรวจสอบและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชาเมืองต้นพบว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง1มีพฤติกรรมดังกล่าวจริงซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมจึงมีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยมีผลทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันทั้งนี้ส่วนการพิจารณาบทลงโทษจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดแนวทางกรณีการเล่นพนันในสถานที่ราชการโดยยืนยันว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: นครปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ฮัลโหลฮัลโหลจ๊อกโอ้ยมาแล้วเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อพี่น้องลูกสาวหลาไม่ใช่สอนดอกอ้อลำแค้นฟังละมวนเป็นตาอ่อนซ่อนหลายหลายเขาเงาให้พี่น้องฟังมันมุ้งก่อนจะรู้เอ้าวันตู้เ

องคนเลยเขาเดินทางมาเย็นยางมองเห็นมาเอาพอห้างมองเห็นมาเอาพอห้างหุ่นตังละไม่เมียใช่เลยเจ๊สมพ่ออายเมียพี่ชายเขานั่นไปคุยบ้า

0: านที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: ครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยหรอเอ๊ะรู้ว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
1: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสูงพระคือดวงใจไทย
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและกรมท่าอากาศยานเพื่อหาแนวทางเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ดอยคำในพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อนำศักยภาพของโครงข่ายสนามบินภูมิภาคมาช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของไทยทั้งพืชผักและผลไม้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการขยายจุดจำหน่ายในพื้นที่ท่าอากาศยานจึงเป็นการช่วยกระจายรายได้ตรงสู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งยังเป็นการยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบาย Airport for Regional Development จึงได้มอบหมายให้กรมท่าอากาศยานไปประสานรายละเอียดร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อพิจารณาคัดเลือกท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมและดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันไม่ได้กังวลต่อกระแสสังคมที่มีต่อโครงการจัดหาเรือฟริเกตพร้อมย้ำกองทัพเรือพูดความจริงเสมอ
6: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงกระแสข่าวและประเด็นข้อสงสัยที่เกิดต่อสังคมภายหลังที่กองทัพเรือได้จัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงโครงการจัดหาเรือฟริเกตในวงเงิน 17,000 ล้านบาทเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่ากองทัพเรือชี้แจงข้อเท็จจริงมาโดยตลอดหากมีประเด็นใดที่สังคมหรือสื่อมวลชนตั้งคำถามก็พร้อมตอบและชี้แจงตามข้อเท็จจริงพร้อมกล่าวเสริมว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏกระแสต่างๆที่มีต่อเรื่องนี้ก็จะค่อยๆคลี่คลายลงไปพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันด้วยว่า ไม่ได้กังวลใดๆต่อกระแสสังคมและกระแสข่าวที่มีต่อโครงการนี้แม้จะเป็นช่วงก่อนแถลงข่าวหรือหลังการแถลงเสร็จสิ้นก็ตามปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงผนึกกำลังตำรวจแพทย์กู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน
7: ที่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้จัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นโดยได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพิทักษ์การหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดและคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดบูรณาการกำลังในการฝึกซ้อมทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่การแจ้งเหตุการดูแลความปลอดภัยการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บการปฐมพยาบาลตลอดจนการประสานส่งต่อผู้บาดเจ็บเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินการซ้อมแผนเผชิญเหตุจึงถือเป็นความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กครูบุคลากรและประชาชนช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: กสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี่
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการเช็คอินถึงอีสานใต้สปทส.นะคะเวลาดีค่ะ4โมงเย็นนะคะสถานการณ์โดยประมาณถึง16นาฬิกา30นาทีก็ได้ติดตามรับชมรับฟังกันกับรายการเช็คอินถึงอีสานใต้นะคะต่อจากนั้นก็จะได้ติดตามรับชมงานรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกันนะคะทางสทในสังกัดของสำนักประชาธิปไตยที่2ค่ะทั้ง9จังหวัดอีสานตอนล่างนะคะวันนี้เราก็มาพบกันค่ะในวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะคะวันนี้สทบุรีรัมย์เป็นแม่ข่ายค่ะอยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามนาฬิกาเช็คอินอีสานใต้สทท.ได้นะไม่ว่าจะเป็นรับฟังทางสวททั้ง9จังหวัดอีสานตอนล่างนะคะในสังกัดของสำนักประชาธิปไตยที่2แล้วก็ยังมีอีกช่องทางนะคะทาง Facebook Fanpage เช็คอินถิ่นสันใต้สวทช2ด้วยวันนี้เช่นเคยค่ะกับเรื่องราวข่าวสารที่เรานำมาให้ได้ติดตามกันค่ะว่าจะเป็นในช่วงแรกที่จะให้ได้รับชมรับฟังกันกับข่าวนโยบาย20กระทรวงหรือว่าข่าวทางรัฐบาลวันนี้นำมา2ข่าวค่ะเป็นข่าวที่ทางประเทศไทยกำลังจะเตรียมความพร้อมนะคะสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่เลยนะคะระดับโลก IMF World Bank Groupannual meeting 2026นะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะอีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวที่ทางไทยหารือกับทางออสเตรเลียจีนนะคะจะเป็นการขยายโอกาสแรงงานพัฒนาทักษะรับโลกการทำงานยุคใหม่นะคะส่วนในช่วงรัฐเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัสวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เราจะมาเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี2569นะคะลดราคาณรงกันหลายระลอกเลยค่ะแล้วก็ใช้กองทุนน้ำมันในลดแรงกระแทกนะคะชี้นะคะดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปมาเลย์อินโดนีเซียแล้วก็วันนี้นะคะจะได้ติดตามกันกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระบารมีหลวงกับสทหนองคายนะคะก่อนที่จะติดตามเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะจนช่วงแรกก็จะมาทักทาย FC ของรายการกันก่อนก็แล้วกันยังไม่มีเวลานะวันนี้นะคะ16นาฬิกา15นาทีแล้วซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีพระบรมพิหลวงรู้สึกจะ29นาทีนะตามที่เช็คไว้นะคะขอบพระคุณกับแฟนรายการทุกท่านเลยที่ยังติดตามนะรับชมรับฟังกันเป็นอย่างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาแล้วนะคะรู้สึกจะเป็น FC บุรีรัมย์ทั้งนั้นเลยนะคะมีแม่บรรเทาสำราญใจนะบุญเรียนที่รักนะคะคุณอัชราปิ่นทองนะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็มีคุณเดชสวนสันด้วยนะคะขอบพระคุณนะแล้วมีท่านในอีกเนาะนะคะเดี๋ยวทักทายกันถ้ามีเวลาว่างจะทักทายกันอีกนะคะต้องขอบพระคุณขอบคุณทุกไลค์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสำนักประชาสัมพันธ์ที่2ก็กดไลค์ให้กับทุกสถานีเช่นเดียวกันขอบคุณลุงอเนกพี่ไทยด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันก่อนกันละกันเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไม่พอค่ะเพราะช่วงครึ่งหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเกือบ30นาทีเลยนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวแรกกันเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับทางไทยนะกำลังที่จะเตรียมค่ะความพร้อมนะคะสู่การประชุมสู่การเป็นเจ้าภาพประชุมนะจัดประชุมใหญ่เลยค่ะระดับโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งเขาก็จะจัดขึ้นนะคะวันที่นะ12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเลยนะคะถ้าจะเปรียบเสมือนก็คือโอลิมปิกด้านการเงินการคลังคุณผู้ฟังที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกเนี่ยจับจ้องมาอย่างประเทศไทยนะคะโดยทันทีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักวิชาการแล้วก็นักคิดหน้าเศรษฐกิจเนี่ยจากกว่า190ประเทศเลยนะคะที่จะมาเข้าร่วมเพื่อจะมาหารือกันค่ะประเด็นสำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินนะคะการลดความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินแล้วก็การละมือภัยไซเบอร์คุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปค่ะเมื่อปี2534นะคะประเทศไทยนะก็เคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะจัดการประชุมนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะก็ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยค่ะที่ทำให้ประเทศไทยนั้นก้าวขึ้นสู่แผนที่เศรษฐกิจโลกแล้วก็ในปีนี้ค่ะปี2569ไทยก็รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งในรอบ35ปีนะก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นเลยค่ะของประชาคมโลกต่อศักยภาพของประเทศนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็คาดว่านะจะมีผู้เข้าร่วมนี่กว่า 15,000 คนเลยนะคะแล้วก็

มีการประชุมย่อยอีกนะกว่า 1,000 เวทีนอกจากการหารือเชิงนโยบายแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสสำคัญเลยค่ะที่จะนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นการใช้ผ้าไทยนะคะหรือว่าการจัดแสดงหัตถศิลป์นะคะการส่งเสริมแนวคิดกรีนมิทติ้งเพื่อที่จะเรียกว่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จะช่วยยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกนะคะแล้วก็เปิดโอกาสดึงดูดการลงทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยในหลายภาคส่วนเลยค่ะพร้อมตอกย้ำนะคะว่านี่คือโอกาสของประเทศและคนไทยทุกคนนะคะในการที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็สร้างความประทับใจแล้วก็สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยต่อประชาคมโลกคนฟังนะคะนี่ก็เป็นข่าวแรกที่นำมาให้ได้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวมาติดตามอีกหนึ่งข่าวก็แล้วกันกับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ได้มีการไปหารือนะคะกับทางออสเตรเลียจีนนะก็แคร์โอกาสทางด้านของแรงงานพัฒนาทักษะรับโลกการทำงานยุคใหม่คุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้นะคะทางกระทรวงแรงงานก็เดินหน้าและการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานและยกระดับศักยทักษะแรงงานไทยค่ะให้สอดรับกับการเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานนะคะซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ขันธ์มนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็ได้ไปเขาเรียกว่าร่วมหารือทวิภาคีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและฝึกอบรมของออสเตรเลียนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์แล้วก็การสังคมของจีนด้วยนะระหว่างการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอพิกนะคะครั้งที่8ค่ะที่เมืองหนานจิงสาธารณประชาชนจีนคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องการหารือนะกับออสเตรเลียเขาจะเน้น3เรื่องสำคัญคุณผู้ฟังเรื่องแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานและโอกาสการจ้างงานคุณผู้ฟังโดยไทยนี่ติดตามความคืบหน้านะการขยายโอกาสให้แรงงานไทยที่ไปทำงานในออสเตรเลียนะคะโดยเฉพาะงานเกษตรกรรมตามฤดูกาลค่ะงานก่อสร้างแรงงานฝีมือแล้วก็แรงงานทักษะสูงนะคะรวมถึงเสนอให้พิจารณาข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษให้เหมาะสมนะคะกับลักษณะของงานแล้วก็ความจำเป็นในการสื่อสารจริงค่ะคุณผู้ฟังโดยทางกรมการจัดหางานจะหารือรายละเอียดกับสถานเอกอัครทูตออสเตรเลียต่อไปจุดที่สองนะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่ออนาคตค่ะซึ่งไทยก็ให้ความสำคัญนะกับการเพิ่มทักษะและปรับทักษะหรือว่า up skill และ lead skill ค่ะเพื่อที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่นะคะทั้งปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะระบบอัตโนมัติแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่โลกสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะคะรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอาชีวศึกษาแล้วก็การฝึกอบรมวิชาชีพกับออสเตรเลียด้วยส่วนเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของความร่วมมือค่ะด้านทักษะในอาเซียนซึ่งในช่วงที่ไทยทำหน้าที่ประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนระหว่างปี2569จนถึง2570เป็นนะไทยขอความร่วมมือนะคะจากออสเตรเลียนะคะในการสนับสนุนเรื่องการรับรองทักษะแรงงานอาเซียนนะแล้วก็ธรรมาภิบาลด้านปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI governance นะคะซึ่งถือว่าจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศขนาดเดียวกันนั้นท่านจุลพันธ์ก็เลยไปหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ประกันสังคมของจีนด้วยนะเพื่อที่จะยกระดับความร่วมมือค่ะด้านการพัฒนาทรัพยากรแล้วก็ทักษะแรงงานโดยเฉพาะทักษะสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้านะคะเทคโนโลยีดิจิตอลหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ทักษะสีเขียวคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของแนวทางต่อยอดความร่วมมือค่ะระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทจีนในประเทศไทยด้วยนะคะรวมถึงบริษัทหัวเว่ยนะที่จะเพื่อที่จะเป็นการพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่นะคะสำหรับในเรื่องการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกคุณฟังครั้งที่8นะเขาก็ได้กำหนดจะขึ้นนะในช่วงของวันที่21กันยายนที่เมืองหนานจิงค่ะก็ภายใต้แนวทางการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันสมัยเพื่อที่จะสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกให้เข้มแข็งนะคะซึ่งในเรื่องของสาระสำคัญการประชุมเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นความร่วมมือ3ด้านได้แก่1ค่ะเป็นการจ้างเขาได้ส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานนะคะรวมถึงการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพนะคะได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงงานแล้วก็การฝึกอบรมค่ะ2ก็คือในเรื่องการลงทุนให้ในคนแล้วก็การพัฒนาทักษะวิชาชีพนะก็จะเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตทักษะดิจิตอลแล้วก็การทำงานร่วมกันนะคะระหว่างมนุษย์กับ AI เพื่อรองรับอาชีพรูปแบบใหม่ค่ะคุณผู้ฟังและ3นะเป็นเรื่องการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิตอลคุณผู้ฟังด้วยจะนำเทคโนโลยีนะไม่ว่าจะเป็น Big Data AI หรือว่า Cloud Computing นะมาใช้เพื่อให้ระบบประกันสังคมมีความทันสมัยยืดหยุ่นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งก่อนการประชุมนะคะคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ APEC ครั้งที่8ค่ะแล้วก็ร่างภาคผนวกเกี่ยวกับการรับมือผลกระทบของ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญ

ญของร่างภาคทันหวังแล้วก็ในเรื่องการควบคุมการใช้AI เนี่ยเขาจะมาช่วยลดภาระงานในอาชีพที่มีความเสี่ยงค่ะการทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนการคาดการณ์ความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าแล้วก็การคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนะคะโดยการเข้าร่วมนะรับรองเอกสารดังกล่าวเนี่ยเขามีเป้าหมายค่ะเพื่อเป็นการระดับศักยภาพแรงงานไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็เปิดโอกาสให้ไทยนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอพิกด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะในเรื่องของเอกสารดังกล่าวเนี่ยไม่มีถ้อยคำที่มีผลผูกพันนะคะทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่ได้เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญนะคะทั้งหมดนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวนะของกระทรวงแรงงานในการที่จะสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศนะคะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะแรงงานโตกันในเรื่องการจ้างงานค่ะแล้วก็เตรียมกำลังคนของไทยให้พร้อมค่ะสำหรับตลาดแรงงานที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีและก็เศรษฐกิจยุคใหม่นะคะที่เป็น2ข่าวแรกตอนนี้ช่วงของข่าวรัฐบาลแล้วก็ยุบนโยบาย20กระทรวงค่ะเดี๋ยวมาติดตามนะคะกันต่ออีกข่าวนึงนะคะเป็นช่วงของรายการข่าวประหยัดพลังงานได้ขออนุญาตนะคะเผื่อมีท่านใดเข้ามาตอนหลังนะคะหรือเวลาอีกเท่าไหร่เอ่ยน้องเต้นะวันนี้น้องเต้วิทยุการบรรจงนะคะเป็นช่างเทคนิคอยู่กับเรา 16:22 นาทีอาจยังทันอยู่อีก1ข่าวนึงนะคะขอบพระคุณมากๆเลยรู้สึกจะมีคุณนำในอุตปาด้วยนะคะฟังทางวิทยุนะคะแดดจ้าเนี่ยเมื่อเช้ารู้สึกว่าจะมีฝนตกอยู่ปล่อยๆนะคะช่วงนี้จะมีในเรื่องของฝนอยู่เหมือนกันนะคะหลายๆพื้นที่ก็อาจจะมีตกหนักบ้างเบาบ้างนะต้องดูแลสุขภาพกันละกันนะคะช่วงนี้อ่ะมาติดตามข่าวในช่วงของรักเข็มกัดประหยัดพลังงานพลัสกันบ้างค่ะมาดูในเรื่องของการเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี2569กันนะคะลดราคาณโรงกลั่นนี่หลายระลอกเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกนะคะชี้ดีเซลไทยนี่ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียเลยนะคะเดือนที่21กันยายน2569เนี่ยทางด้านของนางสาวลฤดาเพื่อเวทนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะมีการบริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดปี2569คุณผู้ฟังเพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกเนี่ยส่งผ่านมายังค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนภาคธุรกิจเต็มจำนวนในทันทีค่ะโดยกระทรวงพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของนายอิสนาพร้อมพันธมิตรว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ติดตามนะทั้งราคาน้ำมันราคาน้ำมันสำเร็จรูปแล้วก็ค่าการกลั่นอย่างใกล้ชิดเลยค่ะพร้อมใช้เครื่องมือด้านหลายด้านเลยนะควบคู่กันไปทั้งการปรับลดราคาณโรงกลั่นการบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อที่จะช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการคุณผู้ฟังซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกนะว่ามาตรการล่าสุดเนี่ยของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ภายใต้การดำเนินนโยบายของกระทรวงการคลังอุปกรณ์กระทรวงพลังงานเขาก็คือในเรื่องการปรับลดราคาณรองกันสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 B20 แล้วก็มีจำนวนนี่4บาทต่อลิตรเลยนะตั้งแต่วันที่16กันยายนมาจนถึงวันที่31ตุลาคม2559นะคะซึ่งบอกว่าเพื่อรับมือกับความผันผวนค่ะของราคาน้ำมันแล้วก็ช่วยละแรงกดดันต่อต้นทุนในโครงสร้างราคาด้วยไม่ให้ราคาปลีกหน้าสถานีบริการเนี่ยมันเขาเรียกว่าต้องปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าระดับปัจจุบันโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านอิสระเนี่ยก็ไปติดตามนักสังการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ความสำคัญการใช้กลไกที่มีอยู่เพื่อช่วยประคองภาระพี่น้องประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพของระบบพลังงานในระยะยาวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกนะว่ามาตรการเดือนกันยายนเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกเลยนะที่รัฐบาลดำเนินการในปีนี้นะโดยกระทรวงพลังงานเองนะคะภายใต้กำกับดูแลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคือท่านเอกนัทเนี่ยท่านก็ได้มีการบริหารราคาเป็นระยะตามสถานการณ์เนี่ยเริ่มมาเลยตั้งแต่วันที่24เมษายนจนถึง9พฤษภาคม2569กบง.ค่ะก็ปรับลดราคาณโรงกลั่นดีเซลนี่5บาทต่อลิตรก่อนที่จะปรับเป็น3บาทต่อลิตรระหว่างวันที่10ถึง19พฤษภาคมนะคะหลังค่าการกลั่นในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณนะ14บาทต่อลิตรจากต่อมาค่ะในช่วงของวันที่24กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมนะคะก็ได้มีการปรับลดราคานะโรงกลั่นอีกนะ2บาท40สตางค์ต่อลิตรโดยนำผลประโยชน์
ส่วนเกินเนี่ยจากช่วงค่าการกลั่นสูงมาพยุงมาช่วยพยุงราคาค่ะก่อนเพิ่มส่วนลดเป็น4บาทต่อลิตรในมาตรการปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ฟังซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกนี่ก็ยังบอกอีกนะว่าข้อมูลโครงสร้างราคาไข่ปลีกของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.เนี่ยณวันที่18กันยายน2559ระบุเลยว่าดีเซลหมุนเร็วธรรมดาเนี่ยมีส่วนลดราคาณโรงกลั่นที่4บาทต่อลิตรนะแล้วก็ได้รับเรียกว่าได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชฟโรเลต์นี่8บาท62สตางค์ต่อลิตรค่ะก็ส่งผลละกันให้ราคาไข่ปลีกอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นนะหากคำนวณจากโครงสร้างราคาวันดังกล่าวเนี่ยโดยคุณสมบัติโดยมตินะคะขอให้ทางองค์ประกอบอื่นคงเดิมเนี่ยหากไม่มีการลดเขาเรียกว่าไม่มีส่วนลดราคาณโรงกลั่น4บาทต่อลิตรเนี่ยเขาบอกว่าราคาไข่ปีจะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นประมาณ4บาท28สตางค์ต่อลิตรนะคะเมื่อรวมผลของภาษีราคาเพิ่มนะคะหรือจาก40บาท69สตางค์จะเป็นประมาณนะ44บาท97สตางค์ต่อลิตรค่ะและหากไม่มีทั้งส่วนลดราคาณโรงกลั่นและเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันนะราคาจะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นรวมประมาณ13บาท50สตางค์ต่อลิตรหรือจะอยู่ที่ประมาณนะ54บาท19สตางค์ต่อลิตรค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะตัวเลข44บาท97ตารางก็สตางค์เนี่ยแล้วก็54บาท19สตางค์ต่อลิตรเนี่ยเป็นการคำนวณเชิงสมมุตินะคะจากโครงสร้างราคาณวันที่18กันยายน2559ค่ะเพื่อแสดงขนาดของมาตรการเท่านั้นนะคะไม่ใช่ราคาประกาศหรือว่าการคาดการณ์ว่าราคาดีเซลเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ในระดับดังกล่าวจริงเนื่องจากหากนโยบายเปลี่ยนแปลงนะองค์ประกอบอื่นในโครงสร้างราคาและภาวะตลาดอาจปรับตัวตามไปด้วยนะคุณผู้ฟังสำหรับการเปรียบเทียบในภูมิภาคข้อมูลนะราคาน้ำมันเฉลี่ยในอาเซียนนะของสนพ.เนี่ยประจำวันที่18กันยายน2559ระบุเลยว่าราคาดีเซลไทยน่าจะอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรต่ำกว่านะราคาตลาดทั่วไปตามชุดข้อมูลเดียวกันเลยค่ะของมาเลเซียที่42บาท90สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ที่อินโดนีเซียนะคะ44บาท73สตางค์ต่อลิตรค่ะว่าไทยนั้นต่ำกว่าประมาณนะ2บาท27ตังต่อลิตรแล้วก็4บาท4สตางค์ต่อลิตรตามลำดับเลยค่ะขณะที่ทางเวียดนามเองเนี่ยเขาจะอยู่ที่40บาท75สตางค์ต่อลิตรใกล้เคียงกับประเทศไทยเลยเนี่ยนอกจากนี้ค่ะในชุดข้อมูลเดียวกันเนี่ยทางสนพ.ก็แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาดีเซลไทยนะไว้ที่ร้อยละ 35.9 บาทร้อยละ 35.9 เมื่อเปรียบเทียบกับทางมาเลเซียนะร้อยละ 80นะแล้วอินโดนีเซียอีกร้อยละ 77.4 ตามฐานแล้วก็วิธีคำนวณของอินโฟกราฟิกดังกล่าวเลยนะคะสะท้อนว่าแรงกดดันจากตลาดโลกเนี่ยไม่ได้ถูกส่งผ่านมายังราคาดีเซลของไทยในสัดส่วนเดียวกับบางประเทศการขนส่งคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกย้ำเลยว่าการเปรียบเทียบราคาน้ำมันระหว่างประเทศต้องพิจารณาอย่างรอบด้านนะคะเนื่องจากแต่ละประเทศเนี่ยเขามีโครงสร้างภาษีคุณภาพเชื้อเพลิงอัตราแลกเปลี่ยนระบบอุดหนุนและกลุ่มผู้มีสิทธิ์แตกต่างกันค่ะโดยมาเลเซียและอินโดนีเซียเขาจะมีเชื้อเพลิงราคาพิเศษสำหรับผู้มีสิทธิ์หรือโครงการเฉพาะบางประเภทค่ะดังนั้นเนี่ยการเปรียบเทียบข้างต้นหมายถึงราคาตลาดทั่วไปตามชุดข้อมูลของสนพ.ไม่ได้หมายความว่าดีเซลไทยมีราคาต่ำกว่าราคาอุดหนุนทุกประเภทของทั้งสองประเทศนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะในรายงานชื่ออินสานใต้สปท2นะที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะซึ่งมองดูเวลานะคะเดี๋ยวขอดูเวลานิดนึงนะเท่าไหร่พอดีเลยเต้16นาฬิกา29นาทีซึ่งช่วงใต้ร่มพระบารมีพระปีหลวงจะ29นาทีพอดีเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเห็นมาล่าสุดพระสำเนียงชัยชุมใหม่สุดต้องขอบพระคุณนะคะเข้ามาทักทายกันเนาะสำหรับรายการชัยอินสานใต้สำนักประชาสัมพันธ์ที่2โดยสทวีรัมย์เป็นแม่ข่ายหมดเวลาลงแล้วนะคะก็สามารถที่จะติดตามรายการชัยอินสานใต้สำนักประชาสัมพันธ์ที่2ได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะเวลา 10:30 น.จนถึงจะเป็นช่วงนี้ค่ะที่อินเดียฐานใต้นะแล้วก็จะเป็นอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นใต้ร่มพระบารมีพระบรมหลวงนะคะพรุ่งนี้ค่ะจะไปติดตามกันกับสทสุรินทร์นะคะรายการใช้อินเดียฐานใต้แล้วก็หลังจากนี้ค่ะจบรายการก็จะไปติดตามกันกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระบรมหลวงกับสทหนองคายนะสำหรับวันนี้ดิฉันเลวดีของสากลต้องจากลาไปก่อนพบกันในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ค่ะและในวันนี้ดิฉันนางสาวธนิรัตน์จีนน่วม
1: และดิฉันพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะในวันนี้นะคะจะนำทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อราษฎรปวงชนชาวไทยรวมถึงราษฎรชาวหนองคายค่ะ
0: ในช่วงแรกของรายการขอพาทุกท่านเดินทางไปยังจังหวัดหนองคายค่ะเมืองริมฝั่งโขงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นดินแดนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยพระบาทและน้ำพระราชหฤทัยอันอบอุ่นที่ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของชาวหนองคายมาจนถึงปัจจุบันค่ะเรามาร่วมย้อนลอยวันเวลาและติดตามเรื่องราวอันน่าประทับใจไปพร้อมๆกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ

0: สวัสดีค่ะดิฉันจิรนันท์สกุลตั้งไพศาลค่ะเป็นผู้บริหารตลาดท่าเรือท่าเสด็จแห่งนี้ค่ะอาคารแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพิเศษมากๆก็คือในปี2511พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงเสด็จมาที่นี่และมาประกอบพิธีปล่อยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากประเทศไทยไปยังประเทศลาวค่ะโดยพระองค์ท่านเสด็จมาลงแพที่ท่าเรือแห่งนี้ค่ะแล้วก็แพล่องไปกลางลำแม่น้ำโขงค่ะประกอบพิธีร่วมกับเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนากษัตริย์พระองค์สุดท้ายของฝั่งลาวค่ะในการประกอบพิธีในครั้งนั้นอาคารท่าเรือแห่งนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นท่าเสด็จค่ะ
1: ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2511นับเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ชาวเมืองคายไม่มีวันลืมเลือนค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียมราษฎรมีพื้นที่จังหวัดหนองคายในครั้งนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมายังท่าเรือแห่งนี้ซึ่งต่อมาได้พระราชทานนามใหม่เป็นสิริมงคลว่าท่าเสด็จจารึกลงบนแผ่นดินริมฝั่งโขงซึ่งได้เปลี่ยนจากตลาดชายแดนเล็กๆให้กลายเป็นศูนย์รวมใจและเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญจนกลายเป็นตลาดท่าเรือท่าเสด็จที่ผู้คนทั่วสารทิศรู้จักกันดีในปัจจุบันค่ะภาพความทรงจำในวันนั้นไม่เพียงแต่สร้างความตื้นตันใจให้กับผู้ที่มาเฝ้ารับเสด็จแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมงานศิลปาชีพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวหนองคายอีกด้วยค่ะ
2: นอกจากเรื่องราวริมฝั่งโขงแล้วพระเมตตาของพระองค์ยังแผ่ขยายไปยังพื้นที่เกษตรกรรมเรียกได้ว่าซึมลึกลงในแผ่นดินของหนองคายจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดหนองคายค่ะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปมองภาพความจริงในอดีตของพื้นที่ลุ่มน้ำทอนซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่และอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะ

ในอดีตพื้นที่แถบนี้เรียกว่าเต็มไปด้วยปัญหาการบุกรุกป่าต้นน้ำความเสื่อมโทรมของดินในพื้นที่ป่าสงวนและที่หนักที่สุดคือเรื่องของน้ำค่ะฤดูฝนน้ำท่วมฉับพลันพอหน้าแล้งน้ำก็แห้งขอดจนดินแตกกระแหงเกษตรกรทำมาหากินลำบากผลผลิตตกต่ำและประสบภาวะยากจนอย่างหนักค่ะแต่ความทุกข์ยากของราษฎรไม่เคยพ้นสายพระเนตรทั้งสองพระองค์เมื่อความทราบถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์จึงได้ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยทรงเน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำและการฟื้นฟูธรรมชาติไปพร้อมๆกัน

วันนี้นะคะโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เป็นกลไกสำคัญในการสนองพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบ

0: ไม่มีใครอยู่ได้โดยไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องทราบว่าป่าคือสิ่งที่บันดาลให้เกิดมีฝนป่าเป็นสิ่งที่บันดาลให้เกิดความชุ่มชื้นเกิดน้ำ
1: กล้ามาพระราชทานจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พระราชทานแก่ราษฎรของพระองค์ทั่วทุกท้องถิ่นไทยนับพันนับหมื่นกล้าวันนี้ได้เติบโตเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยและแผ่นดินไทยโดยมีโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเป็นดั่งสะพานเชื่อมโยงคนไทยให้ช่วยกันรักษาผืน

0: มาจากพระราชดำริตำบลพระพุทธบาทอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายกุญแจสู่ความสำเร็จในการจุดประกายและสานต่อพระราชปณิธานรวมเป็นพลังที่มุ่งมั่นสร้างผืนป่าจากต้นกล้าต้นเล็กๆเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์คืนแก่แผ่นดินและประโยชน์สุขที่เพิ่มขึ้นแก่ราษฎรของพระองค
1: ์พื้นที่75,000กว่าไร่เนี่ยที่อยู่ในพื้นที่โครงการเนี่ยฮะก็มีชุมชนอยู่นะครับมีชุมชนอยู่ก็เลยเราน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะฮะก็มีพวกไม้กินได้พวกหวายนะฮะพวกขี้เหล็กอะไรพวกนี้นะฮะก็จะปลูกผสมผสานเหมือนกับว่าเราได้ปลูกป่าในใจคนนะครับที่ประชาชนเขาจะได้มีส่วนร่วมนะฮะมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่า
0: ธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตคือบทแรกของการบันทึกผืนป่าสมบูรณ์อันเกิดจากพลังศรัทธาและความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงปลูกสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ลงสู่จิตใจราษฎรได้อย่างยั่งยืน
1: ธงพสทพนะพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของพวกเราหมู่บ้านบางละนอกนะครับซึ่งเราได้ไปรับพระราชทานธงจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งเป็นขวัญกำลังใจให้เราช่วยกันทำความดีนะครับรักษาป่านะครับเพื่อลูกหลานคนของบ้านบางละนอกต่อไปครับ
0: ที่สำคัญการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมยังสะท้อนถึงผลสำเร็จในการสานต่อแนวทางพระราชทานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่บุกรุกป่าลดการพึ่งพิงจากป่าใหญ
2: ่ไก่ที่เราเอามาส่งเสริมเป็นยังไงบ้างครับปริมาณเยอะขึ้นไหม
3: เงินที่ทางหัวหน้ามาเสนอเนี่ยต้นทุนก็ยังเหมือนเดิมงานก็ยังมีอยู่ก็หมุนเวียนกันไป
4: ขยายสมาชิกอีก
3: ขยายให้กับสมาชิกอีก
4: มี
3: สมาชิกแล้วเท่าไหร
4: ่ที่ห้าขยายอีก5ราย
3: มีรวมแล้ว35รายนะครับ ที่ขยายไปแล้วเงินส่วนนี้ไม่สูญหายครับมันก็มีกำไรอยู
2: ่ในส่วนของส่วนราชการเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยมีกินมีได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดการพึ่งพิงป่าและหลักๆคือเราต้องการมีส่วนร่วมเป็นการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์รักษาป่าในพื้นที่เราให้อยู่คงต่อไปนะกลุ่มหมู่บ้านของแต่ละกลุ่มที่อยู่โดยรอบของป่าเนี่ยเราจะต้องไปส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เขานะครับอย่างของบ้านบางละมอกเราก็ส่งเสริมตามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมนะครับของกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าเพื่อได้สนับสนุนเงินให้จัดตั้งกลุ่มอาชีพกลุ่มละ50,000บาทเพื่อให้กลุ่มอาชีพที่เขาจะตั้งนำไปเลี้ยงไก่เป็นการลดการพึ่งพาป่าอีกทางหนึ่งเป็นทางเลือกอาชีพเพื่อให้ราษฎรเขามีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งครับ
0: เมื่อป่าและคนดำรงอยู่อย่างพึ่งพาเกื้อกูลและเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเมื่อคนรู้รักป่าป่าย่อมคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ชุมชนโดยรอบเป็นเสมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชน
5: ไอ้เห็ดนี่มาจากป่าชุมชนนะครับป่าชุมชนของเราก็บ้านเราก็มีเนื้อที่ประมาณ500ไร่นะครับการดูแลรักษาก็คณะกรรมการป่าครับมีคณะกรรมการมีประธานดูแลเพื่อไม่ให้ป้องกันไม่ให้มันมีไฟไหม้นะครับก็จะได้กินเห็ดสบายได้รักษาไว้ได้กินได้แล้วไม้ที่เรามาจากสารก็นำมาจากป่าชุมชนเป็นบางส่วนก็จะปลูกเสริมนะครับ
0: ป่าผืนเก่าได้ถูกลบเลือนด้วยภาพป่าผืนใหม่ที่แจ่มชัดด้วยความเขียวขจีและอีกไม่นานพันกล้าไม้เหล่านี้ก็จะเติบโตเป็นร่มเงาให้กับทุกชีวิตได้พึ่งพิง
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
7: กิจกรรมการปลูกเสริมป่าของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายถือเป็นผลสำเร็จของการต่อยอดแนวพระราชดำริปลูกป่าในใจคนโดยให้ราษฎรหรือคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผืนป่าชุมชนเมื่อเขาดูแลผืนป่าก็จะดูแลคนอย่างยั่งยืน ามพระราชดำริของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์อย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ
8: และในช่วงสารต่อพระราชปณิธานมาฟังเรื่องราวกันต่อจากผู้บริหารตลาดท่าเสด็จในฐานะผู้ร่วมสืบสารและเก็บรักษาพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันค่ะ
9: ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน

0: ที่พิเศษมากๆก็คือในเรื่องของผ้าไทยนะคะซึ่งเราเองได้มีความตั้งใจอย่างมากเลยนะคะที่จะสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในเรื่องของการส่งเสริมผ้าไทยนะคะก็มีการอนุรักษ์แล้วก็มีการสืบค้นหาผ้าลายโบราณเก่าๆนะคะแล้วก็มาสนับสนุนให้ช่างทอได้นำลายโบราณนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาลายนาคต่างๆค่ะก็ไปค้นหาลายเก่าๆมาแล้วก็มาคุยกับพี่ป้าน้าฮาคุณยายนะคะว่าคุณยายช่วยทอลายนี้ให้หน่อยเรามาช่วยกันอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มาอะแดปต์หรือมาปรับเป็นลายของหนองคายด้วยค่ะซึ่งลายของหนองคายเนี่ยก็เป็นลายต้องเรียกว่าลายนาคน้อยนะคะลายนาคน้อยนี่ก็จะประกอบด้วยลายมงคลมีลายเม็ดข้าวสารนะคะลายพานพุ่มค่ะลายนาคลายน้ำไหลลายกุ้งหอยปูปลาอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือเป็นต้องเรียกว่าลายมงคลค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างขึ้นชื่อที่ทางเราเองได้ร่วมกับช่างทอนะคะช่วยกันพัฒนาลายผ้าแล้วก็อนุรักษ์ลายดั้งเดิมเอาไว้ค่ะโดยส่วนตัวแล้วมีความซาบซึ้งใจแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องผ้าสำหรับสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ท่านในการที่จะเข้ามาพัฒนาผ้าร่วมกับชาวบ้านในชนบทนะคะพระองค์ท่านทรงงานค่ำมืดดึกดื่นนะคะในชนบททางไกลโดยทรงไม่เหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็พระองค์ท่านยังมีสายพระเนตรที่จะนำศิลปินชาวฝรั่งเศสนะคะเข้ามาออกแบบแล้วก็นำผ้าเนี่ยไปตัดเย็บฉลองพระองค์นะคะซึ่งล่าสุดนี้ก็ได้มีการนำไปจัดแสดงที่ฝรั่งเศสนะคะก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกซึ่งรู้จักผ้าไทยอยู่แล้วนะคะก็ได้ชื่นชมกับงานศิลปะของไทยด้วยค่ะก็ต้องเรียนว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนี่ยได้สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องในอีสานนะคะที่มีรายได้จากการทอผ้านะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการส่งเสริมในเรื่องของการทอผ้าทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายนะคะรวมทั้งศิลปะแขนงต่างๆที่พระองค์ท่านได้วางรากฐานเอาไว้ให้กับปวงชนชาวไทยค่ะต้องเรียนว่าเป็นโชคดีของพระสงฆ์นิกรชาวไทยค่ะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็ประกอบด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลที่ได้วางรากฐานในเรื่องของเอกลักษณ์ของชาตินะคะทุกวันนี้เวลาที่ดิฉันไปต่างประเทศค่ะก็ภูมิใจในความเป็นไทยมากๆค่ะเวลาที่ได้มีโอกาสบอกชาวต่างชาติว่าฉันเป็นคนไทยนะฝรั่งก็จะมาลุมมาตุ้มเลยนะคะก็จะมาเข้ามาหาแล้วบอกว่ารู้ไหมฉันอยากไปประเทศของยูมากเลยเป็นสิ่งในชีวิตของฉันต้องไปให้ได้นะคะหรือแม้แต่บางคนบอกว่าฉันไปบ่อยมากเลยเป็นที่ฉันชอบที่สุดฉันชอบวัฒนธรรมของเธอประเพณีของเธอทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคนไทยค่ะก็มีความรู้สึกภูมิใจมากค่ะภูมิใจในความเป็นไทยนะคะในเอกลักษณ์ของแผ่นดินในวัฒนธรรมในวิถีชีวิตที่เป็นคนไทยค่ะเรามีการสนับสนุนการใช้สีธรรมชาตินะคะในผ้าฝ้ายทอมือเราเน้นในเรื่องของกลุ่มที่เป็นไม้มงคลค่ะไม่ว่าจะเป็นจากไม้สักนะคะจากสักทองนะคะแก่นคูณนะคะแก่นคูณภาษาอีสานของเราเรียกว่าค้ำคูณนะคะแล้วก็แก่นขนุนนะคะก็จะเป็นไม้มงคลที่เรานำเข้ามาในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการย้อมค่ะซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีในเรื่องของผ้าคลามด้วยนะคะที่เป็นต้องเรียกว่าผ้าย้อมที่ขึ้นชื่อในระดับสากลนะคะที่ให้สีน้ำเงินสวยแล้วก็ชาวต่างชาติก็นิยมมากๆค่ะโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นนี่จะชอบผ้าคลามเป็นพิเศษค่ะ ที่นี่นอกจากมีผ้าสวยๆแล้วนะคะเรายังสนับสนุนศิลปินของจังหวัดหนองคายนะคะถ้ามาที่หนองคายเนี่ยจะได้เห็นภาพเขียนสวยๆนะคะศิลปินต้องเรียกว่าช้างเผือกค่ะก็มีทั้งภาพเขียนสีน้ำสีน้ำมันนะคะมีงานเขียนที่เก๋ๆมากเลยค่ะแล้วก็นอกจากศิลปินหนองคายแล้วก็ยังมีศิลปินชั้นนำของประเทศด้วยค่ะก็เรามีชมรมศิลปะที่หนองคายนะคะที่ดิฉันเองก็อยากจะส่งเสริมให้งานศิลปะด้านนี้ได้โดดเด่นขึ้นมาค่ะอยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะอยากจะเชิญชวนให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมการพัฒนางานศิลปะของไทยในแขนงต่างๆนะคะเพราะน้องๆเองก็มีไอเดียใหม่ๆนะคะถ้าหากน้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะดิฉันก็คิดว่าเราจะมีงานศิลปะที่ร่วมสมัยนะคะเพราะน้องๆเองก็มีความเป็นคนรุ่นใหม่นะคะมีสื่อมีเทคโนโลยีมีสิ่งที่จะมาช่วยสนับสนุนอีกมากมายนะคะมั่นใจว่าหากได้กำลังจากคนรุ่นใหม่เข้ามานะคะศิลปะของไทยนี่จะได้ถูกพัฒนาแล้วก็มีชื่อเสียงไปแล้วก็เอกลักษณ์ของชาติก็จะอยู่คู่ชาติไทยไปอีกนานค่ะ
1: จากพระมหากรุณาธิคุณที่ได้วางรากฐานไว้ก็นำมาสู่การสานต่อพระราชปณิธานณตลาดท่าเสด็จในปัจจุบันค่ะที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงตลาดเพื่อการค้าขายเท่านั้นแต่ยังถูกเนรมิตพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นสถานที่กึ่งนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าซึ่งภายในนิทรรศการแห่งนี้ก็ได้จัดแสดงผลงานจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการฟื้นฟูและส่งเสริมภาพพื้นถิ่นลายเอกลักษณ์ของจังหวัดหนองคายค่ะที่ได้รับพระกรุณาธิคุณในการยกย่องและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทอผ้ารวมไปถึงการเปิดพื้นที่สนับสนุนศิลปินนักวาดรูปท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดความงดงามของชีวิตลุ่มน้ำโขงและเรื่องราวจากพระราชกรณียกิจผ่านปลายผู้กันออกมาเป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นว่าพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เคยเหือดหายไปจากหัวใจของชาวหนองคายเลยแม้แต่น้อยค่ะจากท่าเสด็จในวันนั้นสู่โครงการพระราชดำริและงานศิลปาชีพในวันนี้ทุกอย่างล้วนเป็นประดิษฐกรรมแห่งความรักที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยให้อยู่ดีมีสุขใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงก็ได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันธัญรัตน์จีนน่วม
2: และดิฉันพุทธรักษาอภิธรรมพงษ
1: ์พร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกรัมค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอขวาวสินนรินทร์และอำเภอศรีขอรภูมิติดตามพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับจังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปุญญราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอขวาวสินนรินทร์และอำเภอศรีขอรภูมิติดตามพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับจังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่าง
6: ๆนายเจเซไทยเศรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยนายเจเซได้ลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวสินนรินทร์ได้ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพนอกจากนี้ยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่ในอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลล์บอสแคสไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบสิทธิ์ทำกินให้ประชาชน812รายพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเสริมสร้างอาชีพ
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการกระจายการถือครองที่ดินและการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.พร้อมมอบนโยบายและเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนณองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปากอำเภอปลาปากและในโอกาสนี้ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพนตูมและป่า านางมในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์และอำเภอท่าอุเทนซึ่งมีเนื้อที่รวม86ไร่และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ผู้แทนประชาชนจำนวน812รายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าประปากทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานเร่งรับรองคุณสมบัติและจัดทำสมุดประจำตัวคทช.พร้อมบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมอาชีพและการรวมกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณฑ์สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงคัทริยาศรีสุธรสบท.นครพนมรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองทัพบกแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดยึดไอซ์300กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทขณะเตรียมลำเลียงลงสู่พื้นที่ภาคใต
8: ้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกับหน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบกโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาได้จำนวน2รายบริเวณสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2ในพื้นที่อำเภออัมพวาในจังหวัดสมุทรสงครามจากการตรวจค้นภายในตู้คอนเทนเนอร์พบยาเสพติดไฮโทประเภท1หรือไอซ์ซุกซ่อนอยู่รวม15กระสอบน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมซึ่งได้ทำการยึดของกลางประกอบด้วยยาไอซ์รถหัวลากบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทพร้อมด้วยโทรศัพท์มือถือ3เครื่องเงินสด 46,300 บาทและสร้อยคอทองคำอีก2เส้นและแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดไฮโทประเภท1โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าโดยจากการตรวจค้นประวัติพบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
11: หึไหนลูกนั่นมันไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
10: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม่
11: ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูก แม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
12: มือหญิงไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: ระดาขึ้นไปได้ยมโมข้างในคล้าน
1: ี่หนูกุยเพอหนูเตรเฮ้ย
0: อ๋อมาพาหน่อยนะตีท้ายอ่ะโอ้ยอย่างหน้าตาทองอย่างหน้าบันปรึกเริงกับปรึกปรึกเริงกับปรึกประเทศกี้มันเน่าชอบเดาแต่ประเทศเองเฮ้ยอย่างหน้าโต
1: มีกีตราห้องยายเขาเฮ้ยครั้งหนึ่งประเดี๋ยวครั้งยายเขายายเต่าเต๋อ
0: เต้ยยมบันใจขอเต้ยยมเจี๊ยประเดี๋ยวยมบันเจี๊ยประเดี๋ยวเนี่ยสระนาเต้ยนึกว่าไปมาเดินรอหนังยมนะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ฏิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมใหญ่เตรียมจัดบุรีรัมย์มาราธอน2027รูปแบบในรันมาตรฐานระดับโลกบุรีรัมย์ประชุมเร่งรัดติดตามงบประมาณปี2569ครั้งที่11เน้นแก้ปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายสสจ.บุรีรัมย์เปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงอายุร่วมมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนและจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เร่งระงับภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปละเมิดลิขสิทธิ์แนะนำประชาชนไม่ดูไม่ดาวน์โหลดไม่สนับสนุนป้องกันความเสี่ยงจากภัยออนไลน์กรมการปกครองชี้แจงประเด็นแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึง17ตุลาคมนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพื่อรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทยข่าวบริการและประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมใหญ่เตรียมจัดบุรีรัมย์มาราธอน2027รูปแบบในรันมาตรฐานระดับโลกวันที่21กันยายน2569เวลา 13:30 นณห้องประชุมนารายประชุมสินชั้น4สกลางจังหวัดบุรีรัมย์จุฬามจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบุรีรัมย์มาราธอน2027โดยมีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายศรีธรรมราชแก้วนายสมบูรณ์สุธีรกุลและนายคำเคลื่อนพนัชชัยตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนและประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานการแข่งขันวิ่งระดับนานาชาติของ World Atlantic โดยมีนายรังสรรค์วรรณเสนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์และนายเจตนิพัทยอดเครือผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบุรีรัมย์ร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญได้แก่บริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจำกัดบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลสื่อกิจจำกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียและสมาพันธ์กีฬานานาชาติกำหนดจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่23มกราคม2570ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสื่อกิจในรูปแบบในรันหรือการวิ่งช่วงเวลากลางคืนพร้อมปิดเมืองและประดับไฟตลอดเส้นทางการแข่งขันเพื่อสร้างบรรยากาศที่ตื่นตาตื่นใจและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดบุรีรัมย์การประชุมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อยกระดับงานวิ่งสู่มาตรฐานสากลตอกย้ำภาพลักษณ์จังหวัดในฐานะเมืองกีฬาและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติพร้อมดึงดูดนักวิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันที่จะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบุรีรัมย์ประชุมเร่งรัดติดตามงบประมาณปี2569ครั้งที่11เน้นแก้ปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายวันที่21กันยายน2569เวลา 9:30 นเข้าประชุมนารายประชุมสินชั้น4สถานจังหวัดบุรีรัมย์ในคำเคลื่อนพนัชชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการ ช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569จังหวัดเวียดนามครั้งที่11ทับ2569โดยมีนางอนุชาสุวรรณภาพรองจังหวัดเวียดนามกรรมการและเลขานุการร่วมประชุมที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดจำนวน28แห่งเพื่อรับฟังการชี้แจงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเบิกจ่ายงบประมาณพร้อมร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดราชบุรีในการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเข้มงวดโปร่งใสและตรงตามเป้าหมายเพื่อให้ทุกโครงการและกิจกรรมของภาครัฐสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยความล่าช้าในการมีจ่ายและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการคลังของจังหวัดสสจ.บุรีรัมย์เปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงอายุร่วมมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนและจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยวันที่21กันยายน2569เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมสิริเอี่ยมแสงโรงพยาบาลลำปางจังหวัดลำปางนายแพทย์ยุทธนาสุริยะนายแพทย์สังสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนและจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยด้วยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเวียดนามก็ร่วมพิธีโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการผ่าตัดต้อกระจกในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อการมีชีวิตประจำวันการมองเห็นที่บกพร่องอาจทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการหกล้มและเกิดอุบัติเหตุการผ่าตัดจึงช่วยฟื้นฟูการมองเห็นเพิ่มความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างอิสระและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นภายในงานมีผู้แทนในอำเภอลำปลายมาสผู้ในการโรงพยาบาลลำปลายมาสสาธารณสุขอำเภอลำปลายมาสที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดบุรีรัมย์บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลลำปลายมาสรวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนการดำเนินงานการเปิดโครงการครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรการกุศลในการดูแลสุขภาพดวงตาของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้สูงวัยจะมีสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้นพร้อมดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและปลอดภัยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เร่งระงับภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปละเมิดลิขสิทธิ์แนะนำประชาชนไม่ดูไม่ดาวน์โหลดไม่สนับสนุนป้องกันความเสี่ยงจากภัยออนไลน์วันที่21กันยายน2569นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องปรามและเร่งระงับการเผยแพร่ภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์หลังพบการนำคอนเทนต์ไปเผยแพร่ต่อผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมแนบลิงก์เพื่อดึงผู้ชมไปยังช่องทางอื่นรวมถึงบางกรณีเรียกเก็บเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ตรวจสอบและประสานแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระงับเนื้อหาทั้งนี้การนำงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ขายละเมิดลิขสิทธิ์และหากเป็นการกระทำเพื่อการค้ามีโทษจำคุก6เดือนถึง4ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมขอให้ประชาชนไม่ดูไม่ดาวน์โหลดไม่สนับสนุนคอนเทนต์จากช่องทางที่ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะนอกจากเป็นการสับสนการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วยังอาจเสี่ยงถูกหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินรวมถึงดาวน์โหลดไฟล์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ปลอดภัยจึงควรเลือกรับชมผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายทางนี้หากประชาชนพบการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถแจ้งผ่านแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา1368กรมการปกครองชี้แจงประเด็นแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความเห็นได้ถึง17ตุลาคมนี้กรมการปกครองชี้แจงถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11สิงหาคม2569และวันที่8กันยายน2569ที่มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เปลืองและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2590เพื่อยกระดับการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดพร้อมมอบหมายให้ทางกรมการปกครองนำหลักการไปเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน90วันนับแต่วันที่มีมติ กรมการปกครองจึงได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจใน3ประเด็นได้แก่การห้ามออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนแบบป.3เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวในการควบคุมการซื้อและครอบครองในเบื้องต้นโดยอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเช่นการรับโอนอาวุธปืนมรดกหรือการซื้อเพื่อการกีฬาการห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวแบบป.12เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีผลบังคับใช้1ปีตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2569ถึง19กุมภาพันธ์2570และการจำกัดอายุใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแบบป.4เป็นเพียงข้อเสนอเพื่อทบทวนและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดอายุใบอนุญาตไว้ที่ประมาณ 3-4 ปีหรือระยะเวลาอื่นที่เหมาะสมทั้งนี้กรมการปกครองขอเชิญชวนประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชกำหนดดังกล่าวผ่านระบบกลางทางกฎหมายที่เว็บไซต์ www.law.go.th ระหว่างวันที่18กันยายนถึง17ตุลาคม2569เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปประปรุงร่างกฎหมายให้มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานหน่วยภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทยนายพัฒนพงศ์พัฒนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมร่วมหารือกับผู้บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและกรมท่าอากาศยานเพื่อหาแนวทางเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ดอยคำในพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อนำศักยภาพของโครงข่ายสนามบินภูมิภาคมาช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของไทยทั้งพืชผักและผลไม้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการขยายจุดจำหน่ายในพื้นที่ท่าอากาศยานจึงเป็นการช่วยกระจายรายได้ตรงสู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบาย Airport for Regional Development จึงได้มอบหมายให้กรมท่าอากาศยานไปประสานรายละเอียดร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อพิจารณาคัดเลือกท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมและดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะกรมสรรพากรแจ้งเตือนผู้มีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5ถึง8ให้เร่งยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีพ.ง.ด.94ประจำปีภาษี2569ภายในกำหนดเวลาโดยครอบคลุมผู้มีรายได้จากการให้เช่าวิชาชีพอิสระธุรกิจและบริการต่างๆเช่นบ้านเช่าหอพักโรงแรมรีสอร์ทแพทย์วิศวกรนักบัญชีนักกฎหมายงานรับเหมาการเกษตรอุตสาหกรรมการขนส่งการขายอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารร้านเสริมสวยร้านตัดผมผู้ค้าออนไลน์และนักแสดงสาธารณะช่องทางและกำหนดเวลาการยื่นภาษียื่นแบบกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตามที่ตั้งสถานประกอบการภายในวันที่30กันยายน2569ยื่นแบบออนไลน์ e-filling ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th โดยได้รับสิทธิ์ขยายเวลาการยื่นและชำระภาษีถึงวันที่8ตุลาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งหรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์โทร044613797-8กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอดและหัวใจให้ระมัดระวังโรคที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 อาการที่พบบ่อยแสบตาตาแดงไอจามเจ็บคอคันและ ผื่นตามผิวหนังโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอักเสบหัวใจขัดเลือดเฉียบพลันวิธีป้องกันสวมหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานชนิดกันฝุ่นจะดีกว่าลดการใช้รถยนต์และการเผาทุกชนิดหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและสัมผัสฝุ่นปิดประตูหน้าต่างทำความสะอาดที่พักอาศัยควบคุมโรคย้ำว่าการป้องกันตนเองและลดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นเป็นวิธีสำคัญในการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก PM 2.5 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดรามขอเชิญศิษย์เก่าคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่านกลับมาพบปะสังสรรค์ย้อนวันๆและเติมพลังใจให้กันในบรรยากาศสุดอบอุ่นโดยพบกันในวันเสาร์ที่28 พฤศจิกายน 2569ตั้งแต่เวลา 17:30 เป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอเวเรสต์อำเภอเมืองจังหวัดรามพิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองตัวจีนล่วงหน้าสำหรับท่านใดสนใจจองเสื้อติดต่อคุณณวพัฒน์โทร0810689648และจองโต๊ะจีนติดต่อคุณปานดาโทร0936981624หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.แจ้งอัปเดตระบบและบริการใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมได้แก่ระบบนัดหมายปิดบัญชีเปิดให้ลงทะเบียนนัดหมายชำระหนี้ครบตามจำนวนเพิ่มความสะดวกแก่ผู้กู้อัปเดตยอดหนี้ผ่านแอปกยศ. Connect ผู้กู้ที่ชำระหนี้แล้วข้อมูลจะปรับปรุงภายใน2วันทำการปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ผ่อนชำระได้สูงสุด15ปีลดเบี้ยปรับ 100% และปลดภาระผู้ค้ำประกันทันทีกิจกรรม Job Fair จัดมหกรรมรับสมัครงานในหลายภูมิภาคเช่น Job Fair แอดลำปางเปิดตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตรามาตรการทั้งหมดนี้มุ่งช่วยผู้กู้ยืมจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสนับสนุนการมีงานทำเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radiowiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่าน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นมหกรรมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมหกรรมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนะครับนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11,000 คนด้วยกันชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้ทั้งนั้นคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐโดยนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแล้วเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ยืนยันว่ายังไม่มีการนัดหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาในขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่ได้วางเอาไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยก็อยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR สำหรับอัตราภาษีแล้วขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการเรียบร้อยแล้วสำหรับในประเด็นอัตราภาษีซึ่งอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่ว่าจะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างการหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันได้แล้วยืนยันอีกว่าในขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปซะก่อนและก็การเดินทางไปนครนิวยอร์กในครั้งนี้นั้นเป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็พร้อมที่จะพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารือกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปกรุงโตเกียวเพื่อประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมอันก้า81เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนและดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่20กันยายน2569เวลา 8:40 นาทีนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วจากนั้นก็จะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศครับและเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยกันด้วยสำหรับคณะทางการฝ่ายไทยในภารกิจทั้ง3ประเทศนั้นก็ประกอบไปด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันที่21กันยายน2569นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพณโรงแรม Imperial Tokyoแล้วจากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวหรือฮาเนดะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณนครนิวยอร์กนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกันหน่อยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่ม4โรคเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังวอนประชาชนให้สังเกตอาการดูแลสุขอนามัยหากป่วยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่5ทับ2569โดยมีนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นพิจารณาที่สำคัญคือ 1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติเพื่อรับรองฐานะทางกฎหมายของแผนงานเสริมความมั่นคงที่เป็นระบบเดียวกันแบบบูรณาการด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลวัคซีนของสถานพยาบาลรัฐทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนด้วยโดยขอให้สถานพยาบาลทุกแห่งโดยเฉพาะภาคเอกชนรายงานข้อมูลการให้วัคซีนในระบบกันด้วยครับประเด็นพิจารณาประการที่2คือร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโดยกำหนดโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่ม

อีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์สำหรับโรคโปลิโอแม้จะไม่มีผู้ป่วยในประเทศไทยแล้วแต่ว่าต้องยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและครับโดยล่าสุดนั้นเดือนสิงหาคม2569พบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านกันแล้วจึงขอให้ผู้ที่มีบุตรหลานอายุต่ำกว่า1ปีเข้ารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์นะครับเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของวัคซีนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนต่างๆด้วยสำหรับโรคไข้เลือดออกนั้นในปีนี้พบผู้ป่วยสะสมแล้ว25,948 รายเสียชีวิต39รายแล้วปัจจัยเสี่ยงสำคัญนั่นก็คือมีโรคประจำตัวและไปโรงพยาบาลช้าดังนั้นแล้วหากมีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียสต่อเนื่องเกิน2วันร่วมกับปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวก็ให้รีบไปโรงพยาบาลไม่ควรซื้อยามารับประทานเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่ประเด็นเรื่องของบอร์ดประกันสังคมโดยรัฐบาลย้ำ27กันยายนนี้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเปิดเช็คสิทธิ์สถานที่ลงคะแนนผ่าน SSO Plus พร้อมเตือนปฏิบัติตามกติกาป้องกันบัตรเสียกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสุขภาพและชีวิตของแรงงานทั่วประเทศไทยแล้วครับดังนั้นแล้วจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยขอแนะนำให้นายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆทั้งเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.thระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self-service สำหรับผู้ประกันตนครับหรือ mobile application SSO Plus และนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังได้เพิ่มระบบแจ้งเตือนโดยจะส่งข้อความ SMS ไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์และให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมเพื่อเตือนความจำก่อนถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งอีกด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปดังนั้นแล้วก็ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนตรวจสอบวิธีการลงคะแนนให้ละเอียดนะครับเพื่อป้องกันปัญหาบัตรเสียโดยการเลือกตั้งนี้เป็นการกำหนดให้ผู้ลงคะแนนต้องเขียนตัวเลขอาราบิกของผู้สมัครที่ต้องการเลือกลงในช่องสี่เหลี่ยม1ช่องต่อ1หมายเลขโดยผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเลือกผู้สมัครฝ่ายตนได้สูงสุดไม่เกิน7คนและทางกกต.ได้ออกระเบียบห้ามถ่ายคูหาลงคะแนนในลักษณะที่เห็นหรือคาดเดาการลงคะแนนได้และหลังเวลา16นาฬิกาก็สามารถถ่ายการเปิดหีบนับคะแนนได้แต่ว่าต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบความผิดปกติระหว่างการลงคะแนนให้ยื่นคำทักท้วงต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งหรือหากพบการขานขีดคะแนนผิดพลาดระหว่างนับคะแนนก็ให้ยื่นคำคัดค้านได้ทันทีครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นเรื่องไทยช่วยไทย Plus โดยรัฐบาลออกมาเผยว่าไทยช่วยไทย Plus ยอดจ่ายทะลุ 1.61 แสนล้านบาทพยุงกำลังซื้อส่งรายได้ถึงร้านค้าช่วยเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ว่า
ณวันที่18กันยายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 161,000

555.6 ล้านบาทและมีประชาชนได้รับสิทธิ์กันแล้ว 26,4623 รายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเท่านั้นแต่เป็นกลไกร่วมจ่ายที่นำเงินภาครัฐมาสมทบกับกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนและส่งต่อไปเป็นรายรับของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและภาคบริการกันด้วยก็ช่วยให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงที่ประชาชนและภาคธุรกิจต้องเผชิญกับต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปนั้นกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายน2569โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิ์หรือเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยเร็วที่สุดจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางของราชการเท่านั้นและอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการในระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยภาครัฐร่วมจ่าย60%ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันครับและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและทั้งนี้ทั้งนั้นสิทธิ์คงเหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวประเด็นของอสมกันหน่อยโดยรัฐบาลย้ำค่าป่วยการอสมอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขไร้ผลกระทบแม้ถ่ายโอนภารกิจของอสมก็ขออย่าให้อสมนั้นต้องกังวลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.บางท่านเกิดความสับสนต่อแนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการหรือการรับรองผลงานส่งผลกระทบต่อการทำงานและขวัญกำลังใจของพี่น้องอสม.จากการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ขอชี้แจงแล้วครับว่าการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมนั้นเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขครับโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการในส่วนนี้ซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะอยู่แล้วเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยแนวทางการรับรองผลงานอสม.ในปัจจุบันนั้นแยกออกเป็น2กระบวนการอย่างชัดเจนคือ 1. กระบวนการทำงานของอสม.ซึ่งจะยังคงปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.สต.และ 2. กระบวนการรับรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอันนี้เป็นการตรวจสอบควบคุมกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยให้ประธานอสม.ระดับหมู่บ้านชุมชนรับรองรายงานส่งให้กับประธานอสม.ระดับตำบลก่อนส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรวจสอบและยืนยันผลงานอีกทีเพื่อนำส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบและยืนยันผลงานส่งให้สบส.กันต่อไปนั่นเองแหละครับโดยรองโฆษกได้ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของอสม.อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ารพ.สต.จะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังอบจ.แล้ว
ซึ่งพี่น้องอสม.ก็ยังคงบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อก็ขอให้อสม.ทุกท่านอย่าเป็นกังวลในเรื่องนี้ขอให้ทำงานตามบทบาทหน้าที่ตามเจตนารมณ์ด้วยการอุทิศตนทำงานด้านสาธารณสุขด้วยจิตอาสาเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ไปร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเหลือเวลาอีก24วันเท่านั้นแล้วสำหรับที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนะครับซึ่งที่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569จะเกิดขึ้นจัดขึ้นที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับอีก24วันเท่านั้นโดยการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนด้วยกันจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แหละครับที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับและในระหว่างนี้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยชุมชนต่างๆกำลังร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีตั้งแต่การจัดเตรียมสถานที่ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ช่างฝีมือท้องถิ่นกำลังประดิษฐ์ของที่ระลึกเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทีมงานด้านการบริการก็กำลังยกระดับมาตรฐานการให้บริการและนักแสดงพื้นบ้านก็กำลังฝึกซ้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างขมักเขม้นความพยายามของคนทั้งประเทศในครั้งนี้นั้นเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมแก่ผู้แทนจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับโดยการเตรียมงานไม่เพียงครอบคลุมด้านโลจิสติกส์เท่านั้นแต่ยังแสดงออกถึงหัวใจของวัฒนธรรมไทยรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่การจัดดอกไม้ไปจนถึงการคัดเลือกอาหารพื้นถิ่นล้วนแล้วถูกเลือกมาเพื่อสื่อถึงความอบอุ่นและความงดงามของประเพณีการต้อนรับแบบไทยๆนี่แหละครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาติไทยเราช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจึงเป็นเวลาที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: การสูงสุดครับมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายครับประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือ1ในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญา2องค์กรอัยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับ3หน้าที่ของพนักงานอัยการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย4อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนำก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการเพื่อขอคำชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี2ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี3ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมาย เปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอัยการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอัยการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอัยการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกๆจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพานักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานอัยการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักงานอัยการจังหวัดทุกท้องถิ่นครับ
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องวันนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมที่ประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคเวลา 15:05 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่สหรัฐประกาศผลการพิจารณามาตรา301และจะพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
2: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าขณะนี้การหารือในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐและหารือต่อเนื่องหลังการพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงมีการสรุปกรอบหลักการกับเจมิสันครีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายยังต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางการค้าและผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจในระยะต่อไปจะใช้โอกาสในการเดินทางร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่สหรัฐมีแผนหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาทางนี้ไทยต้องพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรฐาน101ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ารวมถึงการผลิตส่วนเกินและแรงงานบังคับเพื่อให้ไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยเจรจากันไว้และไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปัจจุบันประเด็นสำคัญที่ไทยต้องหารือกับสหรัฐคือเรื่องของแรงงานบังคับและดัชนีการผลิตส่วนเกินโดยไทยต้องการให้ระดับภาษีอยู่ในกรอบที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ส่วนกรอบภาษีเดิมก่อนหน้านี้สหรัฐเคยประกาศอัตราภาษีสำหรับไทยที่ร้อยละ36ก่อนการเจรจาจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ19อย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีบางส่วนที่ต้องหารือต่อส่วนประเด็นแรงงานบังคับไทยอยู่ในกรอบที่สหรัฐพิจารณาไว้ที่ร้อยละ 12.5 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10จึงเป็นอีกประเด็นที่ไทยต้องเร่งเจรจาเพื่อไม่ให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเสียเปรียบประเทศในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยว่าไม่ได้กังวลกับการเจรจาเพราะในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียง การตกลงรายละเอียดทางเทคนิคของทีมงานอย่างไรก็ตามไทยอาจขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยหารือกับผู้นำสหรัฐในระดับผู้นำประเทศเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Fitch Ratingแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้ดีรัฐบาลต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังมีปัญหาจะนำไปสู่วิกฤตซ้อนวิกฤตได
4: ้เมื่อเครื่องมือที่1เต็มเครื่องมือที่2ก็คือลดค่าการกลั่นเราก็เอามาใช้เสริมแล้วเครื่องมือที่3ก็กำลังพิจารณาแต่สั่งถ้าจะมาใช้เนี่ยมันต้องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะการคลังด้วยผมต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมันคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกจังหวะ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าหากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20 และ B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยเนื่องจากการผลิตน้ำมัน E20 ต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลก็จะมีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มในประเด็นของช่องว่างทางการคลังนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยเหลือเพดานในการกู้เงินเพียงหมื่นกว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจทำให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตการคลังได้ทันทีส่วนในปีหน้าจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นจะต้องประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าสามารถทำได้ขนาดไหนปฏิพลจะรับพรมมารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับอย่างแท้จริง
5: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อเสนอของนายกรจาติกวณิชที่เสนอให้ยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องภาษีน้ำมันดีเซลว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่สูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงกว่าผู้ใช้พลังงานมากจะได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่าขณะที่ผู้ไม่มีรถยนต์ต้องดูว่าต้นทุนที่ลดลงจะส่งผ่านไปยังค่าครองชีพจริงหรือไม่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมโดยยกข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA และบทเรียนจากต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีที่พบว่าการลดภาษีน้ำมันแบบหวานกว้างประโยชน์ส่วนใหญ่กว่า70%มักตกอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระทางการคลังมหาศาลดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบใน4ประเด็นหลักได้แก่มูลค่ารายได้ที่รัฐต้องสูญเสียกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ค่าของชีพที่ลดลงจริงและการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ท ธนาคารออมสินพร้อมให้บริการสินเชื่อ QR มหาเฮงนกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
6: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าปัจจุบันธนาคารออมสินดูแลลูกค้ากลุ่มฐานรากซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่กว่า2ล้านรายซึ่งสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบที่ธนาคารออมสินดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นจากการนำยอดขายมาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้หลักประกันมุ่งเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับการดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบและชำระเงินคืนถ้าขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นจะได้สินเชื่อในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นที่ให้สินเชื่อในลักษณะเติมทุน
7: เราให้สินเชื่อเพื่อการประกอบการนะครับนั่นหมายความว่ามีการซื้อวัตถุดิบในการจ้างแรงงานมีการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ซึ่งใช้ในการดำเนินการในรายวันเนี่ยเราก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหรือสินเชื่อที่เป็นเงินหมุนเวียนถ้าบอกว่ามีปริมาณการค้าขายเพิ่มขึ้นเราได้สินเชื่อเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะต่อยอดในการค้าขายได้ดีขึ้น
6: สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนและมียอดขายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทและให้มีผลในวันที่1มกราคมปีหน้าน
8: ายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนคเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกทม.ไปเจรจากับผู้ให้บริการเอกชนเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วมและเงินชดเชยซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการเสนอกรอบงบประมาณกลางประมาณ 5,000 ล้านบาทเพื่อใช้ชดเชยแก่ผู้ให้บริการและปรับเปลี่ยนระบบโดยมีทางเลือกในการยืมเงินจากรฟม.มาสำรองจ่ายก่อนได้สำหรับนโยบายรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักของ BTS จะหมดอายุสัญญาในปี2572ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะซื้อคืนโดยเมื่อหมดสัญญารัฐจะปรับปรุงระบบสัญญาใหม่เพื่อให้กำหนดอัตราค่าโดยสารได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ได้ตั้งเป้ากำหนดอัตราค่าแรกเข้าไว้ไม่เกิน17บาทและตั้งเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเพื่อให้เริ่มดำเนินการได้ในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดอบรมสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมแก่เครือข่ายชุมชนเมืองร่วมป้องกันภัยไซเบอร์ย้ำหน่วยงานของรัฐบาลไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับประชาชน
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมซึ่งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือ AFNC ร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เมืองพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันมิจฉาชีพใช้วิธีแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐเพื่อหลอกลวงประชาชนในหลายรูปแบบอาทิการส่ง SMS แอบอ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์พร้อมแนบลิงก์ซึ่งเขายืนยันว่าหน่วยงานของรัฐบาลทุกแห่งไม่มีนโยบายส่ง SMS ที่แนบลิงก์ให้กับประชาชนโดยเด็ดขาดทั้งนี้และแนะนำแนวทางป้องกันตัวด้วยการตั้งสติและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสื่อหลักรวมถึงสามารถติดตามรูปแบบกลโกงออนไลน์ใหม่ๆได้ทาง TikTok ของ CID และสื่อโซเชียลมีเดียของศูนย์ AFNC ทุกช่องทางสำหรับผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยออนไลน์ลดลงกว่า50%โดยลดลงจากเดิมที่เคยสูงกว่า 1,600 ล้านบาทเหลือเพียง 457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนนี้กรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นความประสงค์ของนายสมชาติและคาดว่าจะมาพบตามหมายเรียกหากไม่มา DSI อาจต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดกรณีบุคคลได้รับแจ้งให้มาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาพบได้ต้องมีโทษส่วนกรณีที่นายสมชาติไม่มาตามหมายเรียกจะสามารถออกหมายจับได้หรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดี Forex 3D ว่าขอตรวจสอบรายละเอียดแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องไปยังอัยการในสัปดาห์นี้เพราะขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนมีรายชื่อของนักการเมืองและศิลปินด้วยหรือไม่ขอไปตรวจสอบก่อนพร้อมยอมรับสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยกรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นอย่างใกล้ชิดจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำณกรมชลประทานสามเสนโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ได้กำชับให้กรมการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมเชิงรุกโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจริงจากสถานีตรวจวัดน้ำปริมาณฝนน้ำท่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและผลการคาดการณ์จากแบบจำลองปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับให้จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกด้าน
9: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวสินนรินทร์ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ที่ไม่ควรหยุดอยู่ที่การก่อสร้างหรือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามแต่ต้องคิดต่อว่าเมื่อโครงการเสร็จแล้วประชาชนจะได้อะไรจากพื้นที่แห่งนี้ และจะสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้อย่างไรนอกจากนี้นายเจเศษยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่นายอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลบัสแคสไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอัตภัยได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครอบครัวผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เรียกให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐพบหารือกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายเบสเซนเสนอให้ทั้งสหรัฐและจีนร่วมกันจัดตั้งกลไกการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนยังหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐและจีนรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันโตอาทิกรุงโตเกียวจังหวัดชิบะและจังหวัดไซตามะจะเผชิญฝนตกหนักและดินโคลนถล่มเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดูจวนซึ่งมีความเร็วลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาจิโจมะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวประมาณ110กิโลเมตรขณะที่มีรายงานว่าประชาชนมากกว่า 4,000 ครัวเรือนในจังหวัดชิบะไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันสายการบิน Japan Airlines ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย120เที่ยวบินและเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก15เที่ยวบินส่วนสายการบิน All Nippon Airways ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ140เที่ยวบิน นอกจากนี้ผู้ให้บริการรถไฟในกรุงโตเกียวและอีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคใกล้เคียงประกาศระงับการให้บริการในบางเส้นทางเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนอันหนึ่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนขู่ให้กลัวชวนให้โลกหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับแวดวงกีฬามาพบกันครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับแฟนๆของกีฬาชาวไทยที่รอติดตามเอเชียนเกมก็นะวันนี้ก็2กีฬาก็เศร้าไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับผมณถนนชูเมืองนะครับคุณสายชนที่สั่งควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณอัครเดชคำพิระนะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเอเชียนเกมเปิดฉากอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็หลังจากเปิดมา19นะไทยก็แข่งขันในวันที่20ก็อย่างที่บอกฮะลุ้นเหรียญรางวัลแล้วเราก็ได้มา3เหรียญทองเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเป็นเทคบอลนะครับคู่ผสมดีกรีแชมป์โลก2สมัยนะครับภัทรพงษ์เดชเจริญกับนิสสภาวดีวงคำจันทร์นะครับก็ชนะคู่ต่อสู้อย่างญี่ปุ่นนะครับ2ต่อ0เซต12-4 12-5 คว้าเหรียญทองนะเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับเหรียญทองที่2นี่ก็จะเป็นในด้านของหญิงคู่หยกจุฬาทิพย์กันตะทงกับนิสสภาวดีวงคำจันทร์นะครับก็ยังคว้าเหรียญให้กับเราอยู่นะครับก็ดีกรีแชมป์มือหนึ่งของโลกแล้วก็แชมป์โลก3สมัยนะครับก็เอาชนะเมียนมาไป2-0เซต12-6และ12-3คว้าเหรียญทองที่2ให้กับนักกีฬาไทยนะครับเหรียญทองที่3ก็จะเป็นด้านของชายคู่ครับสศรศักดิ์เทาสุริกับจิรดีจันเลี้ยงนะครับคู่แชมป์โลกปี2024นะเอาชนะคู่ของเลบานอน2-0เซต12-7 12-4 คว้าเหรียญทองที่3ให้กับนักกีฬาไทยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมนะครับคว้าเหรียญมานะครับแล้วก็เรายังมีเหรียญเงินอีก1เหรียญนะคุณฟังครับเหรียญเงิน1เหรียญเนี่ยมาจากการแข่งขันเดี๋ยวผมขออนุญาตนะคาราเต้ผมไม่แน่ใจขออนุญาตดูแป๊บนึงนะว่าแข่งขันประเภทอะไรเราได้1เหรียญนะครับในการแข่งขันนะก็คือคาราเต้ขออภัยนะเป็นคาราเต้น้ำหนักมากกว่า68กิโลกรัมนะครับมณีวันบุตรสุวรรณนะครับนักคาราเต้สาวไทยชูฟอร์มแกร่งนะเข้ารอบมาจนถึงรอบชิงอ่ะนะไปเจอกับคู่แข่งรอบชิงจากคาซัคสถานนะครับแล้วก็แพ้ไปนะครับเราก็ได้แค่เหรียญเงินนะครับส่วนกีฬาอื่นๆนะก็ชิงชัยกันวันนี้นะครับกีฬาอื่นๆก็แน่นอนแล้วครับว่าวอลเลย์บอลก็จะเป็นแมตช์นะที่สำคัญนะครับที่เราได้ลุ้นนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยวันนี้นะเราเจอกับจีนคู่ที่เราเคยชนะนะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและเราได้โควต้าโอลิมปิกเกมนะครับเราชนะไป 3-2 เซตนะครับซึ่งก่อนการแข่งขันวันนี้เนี่ยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้เข้าไปชมด้วยแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬานะครับโดยมีท่านของท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์นะครับนะฮะแล้วก็ทางด้านของรองปลัดกระทรวงมาด้วยคุณปลดปานสมานมิตรนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะคุณปิชาลาลูนรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับแล้วก็คุณณัชนาททองประกอบนะรองผู้ว่าการกกท.แล้วไปเยี่ยมชมนะไปให้กำลังใจนักกีฬาด้วยนะครับที่ปาร์คอารีนาโคมากิเมืองนาโกย่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเนี่ยนะครับก็บอกว่าให้มาให้กำลังใจนักกีฬานะแล้วก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับให้ขนมแล้วก็ให้กำลังใจมากับนักกีฬาไทยด้วยนะฮะแล้วก็กำชับให้ว่าในการแข่งขันนะครับของนักกีฬาไทยเนี่ยขอให้ทำอย่างเต็มที่นะครับมีอะไรต้องแก้ไขให้จบโดยเร็วนะครับไม่กังวลเรื่องของงบประมาณแต่ว่าขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีพละกำลังในการฝึกซ้อมและแข่งขันอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็พระสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับโค้ชออสกิตติพงศ์รักษาเกียงไกรนะครับส่งผู้เล่นชุดหลักเลยนะครับนะ6คนแรกชมพู่นะพรพันธ์เกิดปราดนะแนนทัดดาวนึกแจ้งออมสินสันติภาพรจันทร์

0: ทวิสูตรบีมพิมพิชากกรำบุมบิมชัชชุดออนโมกศรีนะฮะโดยมีแป้นเปียนแป้นน้อยแล้วก็กัญญารัตน์คำวงสลับกันลิเบโร่นะครับในเซตแรกเนี่ยนะไทยก็ออกสตาร์ทได้ดีนะสูสีกับจีนตลอดนะครับสุดท้ายเรามาเบียดชนะในช่วงปลายเซต1นะครับชนะไป 25-23 ครับเซตที่2จีนแค่เกมมาดีนะครับด้วยลูกเสิร์ฟแน่นๆลูกตบเหนียวๆลูกบล็อกเก่งๆนะครับนำเราตั้งแต่สตาร์ทเลยนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยให้เรามีคะแนนเข้าใกล้นะทิ้งระยะห่าง5 คะแนน 5 คะแนนสุดท้ายเขาชนะเราไป 25-11 ครับพอเซตที่3ครับโอ้โหนี่ยิ่งขาดเลยครับจีนเล่นอะไรก็ดีไปหมดนะทั้งลูกบล็อกลูกตบเขามีตัวตบตัวคนนึงอ่ะโอ้โหสูงๆอ่ะตบหนักมากนะเสิร์ฟก็หนักตบก็หนักแต่ของเราเนี่ยเซต3นี่ฟอร์มหายไปเลยนะชาชุดออนพิมพิชยานะสศิภาพรตบติดบล็อกบ้างนะเขารับได้เขาเหนียวแพ้ขาดเลยนะครับเซตนี้25-11เอาละครับ25-11ก็กลายกันว่าเขานำ 2-1 นะลักษณะคล้ายๆกับนักชิงแชมป์เอเชียเลยนะเซตที่4นะครับเราต้องกลับมาชนะนะไม่งั้นเราแพ้เลยนะครับเราก็สู้กับเขานะเขานำไปก่อนนะจีนนำไปก่อนไทยไล่มาแล้วก็แซงชนะ28-26ครับเสมอ2-2เซตครับตัดสินในเซตที่5เซตที่5ออกมาไทยยังไม่ทันตั้งตัวจีนตบเอาตบเอาตบเอาอ่ะเสิร์ฟก็เอสตบก็ลงนะฮะนำเราไปถึง8-1อ่ะโอ้โหไทยนี่ตั้งหลักไม่ทันสุดท้ายนะจีนก็ทิ้งห่างไปและชนะไป15-6ครับไทยก็แพ้จีนนะครับไทยแพ้จีนไป2-3เซตนะครับไปชิงเหรียญทองแดงครับแล้วก็เราก็แพ้จีนมาตลอดเลยนะในเอเชียนเกมอ่ะนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เหรียญทองแดงตอนนี้ก็ไปชิงเหรียญทองแดงนะครับการลุ้นเข้าชิงเหรียญทองในเอเชียนเกมก็ต้องรอต่อไปนะครับไทยจะไปเจอกับผู้แพ้นะระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะไปชิงเหรียญทองแดงนะครับส่วนจีนจะไปชิงเหรียญทองเจอกับผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นเจ้าภาพกับเกาหลีใต้ผลเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะว่าผลการแข่งวอลเลย์บอลตอนนี้คู่ของญี่ปุ่นเจ้าภาพกับเกาหลีใต้เป็นอย่างไรกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็เรียบร้อยไหมญี่ปุ่นนำเกาหลีใต้อยู่2-0เซตแต่คุณผู้ฟัง25-20 25-22 และ 23-16ไม่ได้มีปัญหาไทยไปชิงที่3กับเกาหลีใต้นะครับชิงเหรียญทองแดงส่วนญี่ปุ่นก็พลาดชิงกับจีนนะฮะก็วันที่22 กันยายน14:00 นนะครับตามเวลาในไทยถ้าได้ชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีล่ะนะครับเวลา14:00 นเชียร์กันอีกครั้งนึงนะเหรียญทองแดงก็มีความหมายนะครับจบการแข่งขันนี่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็ให้สัมภาษณ์แบบก็น่าเสียดายมีน้ำตาไหลด้วยนะครับทั้งทัดดาวทั้งชัชชุออนโมกศรีนะให้สัมภาษณ์แบบมีน้ำตาก็เสียใจอยากจะทำให้ดีที่สุดแต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในเซตสุดท้ายนะครับก็พยายามดึงเข้าจังหวะของเราแต่ว่าจีนเขาเหนียวจริงๆนะจบเกมนะครับทางด้านของจีนนะชนะไทยแล้วก็ไทยแพ้ไปเป็นกำลังใจกันต่อนะครับส่วนคุณผู้ฟังครับเอเชียนเกมเหรียญแรกเนี่ยญี่ปุ่นนะคว้าเจ้าภาพเหรียญทองแรกในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับจากไตรกีฬานะครับได้เหรียญทองนะก็จากทาคุมิโฮโจนะครับนะในการแข่งขันว่ายน้ำ710 เมตรปั่นจักรยาน20 กิโลเมตรแล้วก็วิ่ง5 กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเพียงแค่52 นาที 56 วินาทีนี่คือเหรียญทองแรกของเอเชียนเกมคราวนี้เงินเป็นของจีนเหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานนะครับกีฬาอื่นๆนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับแบดมินตันเรานะครับนำโดยวิวกุลุทธิสารทีมชายเอาชนะมาเก๊าไป3-0นะครับ3-0คู่โดยเฉพาะวิวนี่แหมหืดเหมือนกันนะกว่าชนะคู่ต่อสู้ได้นะ2-1เกมนะครับไทยชนะไปก่อนนะครับนอกจากนั้นตะกร้อโอ้โหเจอเกาหลีใต้เจอกับอินโดนีเซียนะครับวันก่อนชนะเกาหลีใต้มา3-0เซตนะวันนี้เจอกับอินโดนีเซียก็ชนะมา3-0ทีมเหมือนกันนะครับชนะเกาหลีใต้3-0ทีมชนะอินโดนีเซีย3-0ทีมก็ชนะ2นัดรวดนะไทยนั้นทีม A ที่ผมดูอยู่มีชนะพลซับเย็นตัวฟ้านะเกิดชนะพงนนทโคตรในตัวเสิร์ฟวุฒทินันคำสนอตัวชงนะนี่ทีม A ทีม B นี่มีพิเชษพันแสนตัวฟาดนะครับสิทธิพงษ์คำจันนะตัวเสิร์ฟแล้วก็วิชันเต็มโคตรนะครับนะแล้วก็เราก็มีเปลี่ยนตัวให้กับพุทธิพงษ์พักดีนี่นะครับเสิร์ฟจนเกาหลีใต้ที่นำเราอยู่ตอนนั้น12เท่าไหร่ในเซตที่2นะนำเราอยู่ในเซตที่3อ่ะนำเราอยู่เยอะมากอ่ะนะนำเราอยู่12-5และเราแซงมาชนะได้นะครับโดยเฉพาะลูกเสิร์ฟของพุทธิพงษ์พักดีนะครับส่วนทีม C เรามีพุทธวันโสภาตัวฟาดพรเทพถิ่นบางบนตัวเสิร์ฟแล้วก็ มฤคินทร์พันมกรนะตัวชงเนี่ยนะครับนี่คือเรื่องของตะกร้อนะครับเมื่อเช้านะชนะมารวมชนะ2นัดแล้วนะในประเภททีมชุดนะครับตะกร้อชนะทีมชุดแบดมินตันชนะไปแล้วเบสบอลชายนะครับเอาชนะฮ่องกง10-7โปโลน้ำนะครับเนี่ยแพ้จีนเนี่ยผมดูอยู่นะโปโลน้ำแพ้จีนนะครับนะโปโลน้ำแพ้จีนนะครับนะฮะมีกีฬาอะไรอีกเดี๋ยวขออนุญาตนะแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับโปโลน้ำแพ้จีนตอนที่ผมดูอยู่เนี่ยตามหลังอยู่1-7นะโปโลน้ำเนี่ย1-7นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจบการแข่งขันแล้วเป็นอย่างไรนะนะครับก็แพ้ไป6-21นะฮะนะครับโปโลน้ำหญิงนะนะทีมชาติไทยแพ้จีนไป6-21นะครับนะแจ้งให้ทราบนี่กีฬาอื่นๆที่เราแข่งขันนะเอาญาติมาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับนะฮะบาสเกตบอล 3-3 หญิงนะครับนัดแรกแพ้เกาหลีใต้12-13สูสีมากนะแพ้แต้มเดียวนะครับนัดที่2แข่งกันในช่วงบ่ายก็เจอกับสิงคโปร์กลับมาชนะ14-8นะครับมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมนะครับบรรจงสินสิริไม่ใช่อยู่ในเวทของตัวเองนะขยับเวทขึ้นมานะครับก็ออกหมัดน้อยไปหน่อยนะบรรจงสินสิรินี่รุ่นนี้ที่บอกว่านาบิวอานานจะขึ้นมาชกอ่ะนะครับบรรจงก็คือเจ็บด้วยอายุมากขึ้นแล้วอยู่ในวงการมวยสากลสมัครเล่นเราเยอะมากนะแต่วันนี้เจอกับอินเดียออกลีลามากกว่าออกหมัดอ่ะนะแล้วก็แพ้ทางด้านของอินเดียไป0-5ตกรอบนะครับกาบัดดี้ชายวันนี้ในกลุ่ม B ชนะเนปาล49-48นะครับส่วนทีมหญิงเนี่ยเอาชนะศรีลังกา40-28นะครับนี่แจ้งให้ทราบเทเบิลเทนนิสทีมหญิงนะฮะแข่งจบไปเมื่อสักครู่เอาชนะเลบานอน3-0นะครับส่วนทีมชายเอาชนะคีร์กีสถาน3-0คู่นะครับแจ้งให้ทราบนะครับเมื่อวานนี้จักรยานทำไทเอานะทั้งชายและหญิงนะครับอาทิตย์บูลาดมีการป่วยด้วยก่อนหน้านั้นมีปัญหาเรื่องของลำไส้นะครับก็ไม่สมบูรณ์นะก็สู้อย่างเต็มที่นะเข้าเส้นชัยอันดับที่6นะจาก18คนแชมป์เป็นของโปรจากคาซัคสถานนะครับอเล็กซี่ลุคเชนโกนะครับก็เป็นลูกชายของลุคเชนโกคนได้เหรียญโอลิมปิกคาซัคสถานขึ้นมาแข่งที่บ้านเราด้วยนะอเล็กซี่ลุคเชนโกเนี่ยนะครับเหรียญเงินเป็นของญี่ปุ่นนะครับทางด้านของซูซูกิอิมามูระนะจากญี่ปุ่นได้เหรียญเงินนะครับก็เป็นโปรทัวร์เช่นเดียวกันแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของเซนบาย่านะจากมองโกเลียนี่คือก็ปั่นในเมืองไทยตลอดเลยเซนบาย่าเนี่ยนักปั่นจากมองโกเลียอยู่ทีมรู้ใจชิงแชมป์ไทยแลนด์นะครับก็มาปั่นอยู่บ้านเรานะเซนบาย่าได้อันดับที่3นะแต่ได้นะอาทิตย์แต่ว่าอาทิตย์ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอยู่นะเวลานะครับส่วนทานไทเอาบุคคลหญิงเนี่ยนะครับน้องแพรเพชรดารินเพชรดารินสมราชเนี่ยนะก็สู้อยู่เต็มที่นะครับได้อันดับที่8จาก16คนนะครับแชมป์เป็นของริชาน่าซูตาโนวานะจากคาซัคสถานเนี่ยเคยไปปั่นที่เมืองไทยด้วยนะครับเหรียญเงินก็จีนครับจางฮาวจากจีนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นซูจีจางจากเกาหลีใต้นะครับส่วนในอาเซียนนี่ทางด้านของเพชรดารินเป็นที่1นะเอาชนะคู่ปรับอย่างเหรียญทองซีเกมอย่างทางด้านของอากุสินาจากอินโดนีเซียนะครับไปค่อนข้างเวลาค่อนข้างห่างเหมือนกันนะครับก็เกือบ3นาทีกว่านะ2-3นาทีกว่าเลยนะครับก็ของเราเนี่ยก็เตรียมตัวต่อนะโค้ชตั้มวิสุทธิ์กษียพัฒน์เนี่ยนะก็บอกว่านักกีฬาของเราทำงานได้ดีต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโรเรสทีมหญิงละนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นชนิพรบัตติยะเพชรดารินสมราชแล้วก็กมลดาขาวปลอดนะครับก็ลงแข่งขันวันที่22พรุ่งนี้ใช่ไหม22นะก็จะลงแข่งขันกันนะในประเภทถนนนะครับได้ลุ้นนะแต่ว่าตัวเต็งก็คือคาซัคสถานแหละแล้วก็จะมีจีนและเกาหลีใต้นะสำคัญนะครับรถเรสใน96กิโลเมตรนะครับส่วนอาทิตย์บุลาดเนี่ยพอจบการแข่งครั้งนี้เนี่ยอาทิตย์เนี่ยจะไปต่อในการแข่งชิงแชมป์โลกนะครับ UCI Road World Championship 2026ที่ประเทศแคนาดานะคุณผู้ฟังนะครับรายการนี้เนี่ยแข่งขันกัน25-27กันยายนนะอาทิตย์บุลาดไม่ได้แข่งขันรถเรสในเอเชียนเกมนะมาแข่งตามไทรเอลแล้วก็ไปรถเรสชิงแชมป์โลกแล้วก็มีจูด้าทอมสันนะฮะลูกครึ่งไทยก็รออยู่แล้วกับพี่จันเพ็ญนนท์สิงห์นะครับก็เดินทางไปรอแล้วนะในการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับนี่คือทีมจักรยานนะครับรอลุ้นต่อนะโรเรสเราก็ยังมีทางด้านของพินพงษ์ชาวเชียงขวางเฟรมธนาคารชยาสมบัตินะนะครับมาตูมยังอยู่นะครับนะก็รอเชียร์กันนะครับนี่ก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับเอเชียนเกมนะฟุตบอลวันก่อนเนี่ยเอาชนะฮ่องกงนะครับ5-1นะคุณผู้ฟังขอ จะเล่าเรื่องโจ๊กให้ฟังนะครับดูตอนที่ฮ่องกงนำอยู่1-0นะครับแล้วก็ชนะเกตชั่วเมืองปักยิงตีเสมอ1-1ผมก็เปิดทีวีดูนะนะครับดูไปดูมาไม่ทราบว่างี้ไปตอนไหนนะจบเกมแล้วทีวีเปลี่ยนรายการไปแล้วนะเอ้าไทยชนะ5-1แต่โอ้เลยไม่ได้เห็นเลยว่าไอ้ลูก2-1ที่ปริพันธ์วงศานะครับผู้เล่นฮ่องกงสกัด9ประตูตัวเองเจฮานาฟีมามะวรวุฒิน้อยศรียิงเป็นอย่างไรต้องมาดูไฮไลท์ย้อนหลังดูนะฮะนี่ก็ทีมชาติไทยก็ชนะ2นัดรวดนะนะครับ23กันยายนนี้ก็เจอกับญี่ปุ่นนะครับนะหาแย่งที่1ที่2กันนะครับก็น่าสนใจแหละญี่ปุ่นเขาชนะคีร์กีสถานมา7-0น่ะเราชนะเท่าไหร่นะ3-2ญี่ปุ่นชนะ7-0โอ้โหแต่ว่าเราเป็นที่2องศาแน่ล่ะนะคุณผู้ฟังครับก็แพ้ก็เป็นที่2องศานะครับชนะเผื่อชนะญี่ปุ่นก็เป็นที่1ของสายนะครับ22กันยายนนี้ 17:30 นก็ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมนะครับเหรียญรางวัลเป็นอย่างไรเหรียญรางวัลแจ้งให้ทราบตอนนี้โอ้ไปไกลแล้วจีน23เหรียญทอง10เหรียญเงิน5เหรียญทองแดง38เหรียญแล้วนะครับญี่ปุ่นตามมาห่างๆ8ทอง12เงิน12ทองแดง32เหรียญนะครับเกาหลีใต้นะครับ5ทอง3เงิน15ทองแดง23เหรียญนะครับคาซัคสถานอันดับ4นะฮะ4ทอง1เงิน3ทองแดง8เหรียญนะครับไทยครับอันดับที่5 3ทอง1เงินรวมแล้ว4เหรียญนะครับนะไทยติดท็อป5อยู่นะตอนนี้เนี่ยเบอร์1ของอาเซียนแหละไทยนะครับก็3เหรียญทองนะกับเทคบอลแล้วก็1เหรียญเงินจากคาราเต้นะครับเหรียญต่อไปนะของไทยเหรียญที่5จะเป็นเหรียญอะไรรอลุ้นกันนะครับคุณฟังครับเรื่องของเทนนิสนะครับน้องเอิร์ธเพียงธารผลิพืชนะครับนะก็จับคู่กับโมโกโคบริคู่มือ105ของโลกอย่างญี่ปุ่นนะครับเข้าชิงชนะเลิศรายการเทนนิสนะครับประเภทคู่รอบชิงชนะเลิศศึกเทนนิสอาชีพรายการ WTA 500รายการกวาตาลาฮาร่าโอเพ่นนะครับเงินรางวัลกว่า1,260,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าเกือบ40ล้านบาทที่เม็กซิโกนะครับผ่านเข้าชิงนะก็ปรากฏว่าแพ้นะแพ้คู่มือ12ของโลกนะก็คือทางด้านของนิโคเมลิดามาดิเนสนะครับนะครับกับคู่กับคริสตินาบูซานะครับมือ16 12มือ16แล้วก็มือ12ของโลกนะครับแพ้ไป2เซตรวด2-1เซตนะครับ2-6-7-5แล้วก็5-10นะครับแต่ก็ได้เงินรางวัลไปประมาณ1,200,000 บาทแล้วก็เงินรางวัลแล้วก็จะได้ทางด้านของอันดับโลกสะสมอีกคนละ325คะแนนนะครับส่วนเทนนิสทีมชายนะครับรายการเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2นะครับน่าเสียดายสุดท้ายเราแพ้คาซัคสถานไป2-3คู่นะครับโดยเฉพาะคู่สุดท้ายเนี่ยแม็กซิมัสนะครับพารพลโจนนะครับแม็กซิมัสแพ้นะฮะแม็กซิมัสพารพลโจนแพ้1-2เซตนะครับน่าเสียดายแพ้เซตสุดท้ายเนี่ย4-6นะครับเราก็ได้ลุ้นแล้วนะครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราแพ้แต่เราก็รักษาสภาพให้อยู่ในเวิลด์กรุ๊ป2ต่อไปนะครับทางด้านของกัปตันทีมนะครับแล้วก็ผู้จัดการทีมพันเอกวัฒนาดร.ธนากรศรีชาพันธ์กัปตันทีมนะครับแล้วก็พันตรีวิทยาสำเร็จกับผู้ฝึกสอนก็บอกว่าก็ขอบคุณกองเชียร์นะที่ร่วมกันเชียร์นะครับนะฮะก็ให้กำลังใจเรามานะครับเราก็จะพยายามทำหน้าที่เต็มที่นะครับนี่เราก็แพ้ไปนะครับแล้วก็ต่อไปก็ทีมเทนนิสของเรานะก็จะบินมาที่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อแข่งขันเทนนิสในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับไทยลีกบุรีรัมย์ชนะชลบุรี1-0นะครับนะฮะสารัตน์สนธิสวัสดิ์นะสกัดเข้าประตูตัวเองนะครับนะฮะก็ชลบุรียังหาชนะไม่เจอนะส่วนบุรีรัมย์ชนะปั๊บก็อยู่หัวแถวแล้วนะครับในคู่เอกนะทูแบงคอกนะชนะบีจีปทุม 3-2 นะครับในเวลาเนี่ย 2-2 แล้วนะครับทดเวลาบาดเจ็บไปนะครับปรากฏว่าทูแบงคอกได้จุดโทษนะครับกองหลังของบีจีปทุมทำแฮนด์บอลนาทีที่90+8นะครับโอ้โหจะเสมอกันอยู่แล้วแบบที่เมสซี่เจครับโอ้ชนะทิพย์สงกรานต์สินเนี่ยโอ้โหโกรธตัวเองมากอ่ะคือจะเสมออยู่แล้วไปเสียจุดโทษในแฮนด์บอลนะฮะโอ้โหก็แพ้ทูไปนะครับส่วนที่น่าสนใจคือปัตตานีแพ้ประจบ0-3นะครับแต่ว่าในช่วงของพักครึ่งเนี่ยนะในช่วงของก่อนการแข่งขันเนี่ยนะครับพักครึ่งอ่ะปรากฏว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่สนามเนี่ยเอามาใช้รถบดหญ้านะขณะที่ผู้เล่นของประจบ FC ที่มีอันเดอร์ทาวเซนนะครับกำลังวอร์มนะ นะกำลังเล่นลิงคิงบอลเดาะบอลกับเพื่อนอยู่นะครับปรากฏว่ารถบดสนามนะครับมาชนกับอเนตทอลเซ่นนะซึ่งหันหลังยังไม่เห็นนะครับโอ้โหภาพออกไปทั่วโลกเลยนะฮะล่าสุดก็ทางด้านของสโมสรกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะก็ออกมาแถลงการให้ผู้คุมการแข่งขันและสโมสรปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะอเนตทอลเซ่นเนี่ยเขามี FC ติดตามแล้วเขาก็โพสต์ใน Facebook IG Instagram ของเขานะครับแล้วก็โอ้โหนักฟุตบอลกองเชียร์ทั่วโลกมาเข้ามาดูกันนะเกิดอะไรขึ้นนะเป็นอุบัติเหตุนะฮะก็โดนรถบดหญ้าทับดีนะรถบดหญ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นล้อตันนะนะครับไม่นั้นก็ขาเลยนะครับนะก็สุดท้ายปัตตานีก็แพ้ไปจบ 0-3 นะครับส่วนเทาเส้นลงมาในช่วงของครึ่งหลังนะฮะลงมานะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับส่วนทางปัตตานี FC ก็ออกมาขอโทษนะกรณีรถบดหญ้าเฉียวชนแอนดรอสเทาเส้นนะครับก็ได้ขอยอมรับความผิดพลาดนะครับนะระยอง FC เสมอราชบุรี FC 1-1 นะครับสุโขทัยชนะการท่าเรือ 2-1 นะครับราชสีสไลเสมอลำพูน 1-1 นะเชียงรายแพ้ศรีสะเกษ 0-1 นะครับนะฮะก็นี่คือไทยลีกนะครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเรือใบนะฮะชนะซันเดอร์แลนด์5-3นะครับยิงกัน8ประตูนะครับเอนโชเฟอร์นันเดสไรอันแซกีอองตัวเซเมนโยยิงอีก2ประตูปิดท้ายนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับยิงให้ทีมชนะนะครับ5-3โดยเฉพาะเอลิงฮาแลนด์นะฮะยิงทีมในพรีเมียร์ลีกครบแล้วนะ25ทีมนะครับซันเดอร์แลนด์ก็ทีมสุดท้ายที่เขาไม่ได้ยิงแล้วก็ได้ยิงในนัดนี้นะครับแล้วก็ส่วนทางด้านของซันเดอร์แลนด์เนี่ยคนที่ยิงประตูก็คือทางด้านของไบรอันบ็อบบี้นะยิงแฮตทริก3ประตูให้ซันเดอร์แลนด์นะครับปืนใหญ่ครับโอ้โหเจอไบรตันยิงได้3ประตูเลยนะแพ้นะปากัสกอตสลัมปอตคอสกูตาสแล้วก็เซมาแอนเดรียสครับยิงประตูให้กับไบรตันชนะอาร์เซนอลนะครับ 3-0 นะฮะโอ้นะทางด้านของไบรตันนะก่อนนั้นเขี่ยแมนยูตกรอบคาราบาวครับนกนางนวลก็ชนะปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยนะครับลิเวอร์พูลได้อีซักนะครับยิงประตูชัยเอาชนะบอร์นมัธ1-0นะครับอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับนาทีที่57นะเป็นชนะนัดที่2ของลิเวอร์พูลแล้วนะครับขณะเดียวกันนะสเปอร์ยังควานหาชัยชนะในบ้านนะครับให้ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ชนะในฤดูกาลนี้แต่ยิงประตูได้แล้วนะครับแพ้แอสตันวิลล่า2-3นะครับแอสตันวิลล่านำก่อน 3-0 ด้วยนะแต่ว่าสเปอร์ก็ไล่มาไม่ทันนะครับนะฮะแมนยูเสมอฟูลแลม 1-1 นะครับนะฮะอเลซานโดมาร์ติเนสสกัดเข้าประตูตัวเอง1นะครับแล้วก็มาติอุสคุนย่ายิงประตูฉลับกองหลังของฟูลแลมนะครับให้เสมอกันไป1-1นะครับนะฮะโคเวนทรีนะชนะฟอร์เรสต์ 1-0 นะครับนะฮะแล้วก็นิวคาสเซิลชนะเฮาซิตี้ 2-1 นะครับนี่เซนเจิมปากนะครับคะแนนตอนนี้แมนซิตี้นำนะ5นัด15คะแนนเต็มนะอาร์เซนอลแพ้นัดแรกนะมี12คะแนนไบรตันยิงกระจายเลยตอนนี้นะครับมี10คะแนนอยู่ที่3ครับเบนฟอร์ดลีดลิเวอร์พูลมี9คะแนนวัดกันที่ลูกได้เสียแหละตอนนี้ฟุตบอลอังกฤษก็จะพักยาวนะช่วง FIFA Day นะแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึง10ตุลาคมนะครับลาลิกาสเปนนะบาร์เซโลนาชนะเซบีย่า3-1ครับราฟินญาของบาร์ซ่ายิง3ประตูนะครับส่วนเรอัลมาดริดนะครับ10คนเจอใบแดงนะครับแพ้แอตเลติโกมาดริด1-2นะครับเป็นศึกดาร์บี้เมืองมาดริดนะครับบุนเดสลีกานะชาลเก้เสมออัลเบิร์กนะครับ0-0นะฮะนัดนี้นิโคลัสเมเกนสันนะครับน้องลูกโซ่เนาะนะครับนักฟุตบอลชาวไทยลูกครึ่งไทยลงเล่นด้วยนะเป็นตัวสำรองนะเสมอ0-0นะเบรเมนชนะเอาบวก 3-2 นะครับนะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นชนะไอเบลซิก 2-0 นะในฟุตบอลกาโชซีรีอานะครับโรม่ากับอินเตอร์เสมอกัน 2-2 นะยูเวนตุสชนะอาตาลันต้า 2-0 นะฟิออเรนติน่าเสมอนาโปลี 1-1 นะกาโชซีรีอานะครับโมโต GP สนาม15ในการออสเตรียนกลางปีที่ออสเตรียนะครับแชมป์เป็นของเปโดอาคอสตานะครับนะในรอบสปินเรสเนี่ยล้มนะแต่รอบเมนเรสแซงเอาชนะฮอเก้มาตินนะก็เปโดอาคอสตาคว้าแชมป์ไปเป็นแชมป์แรกของฤดูกาลนี้นะฮะโมโต GP ที่2ฮอเก้มาตินนะครับนะแล้วก็ที่3เป็นมาเชตินะฮะนะครับทางด้านของมาเชตินะครับได้อันดับที่3นะครับส่วนทางด้านของมาร์คมาเกรสเนี่ยอยู่ที่4นะแล้วก็ขับออกนอกแท็กไปนิดนึงนะก็จบอันดับที่5นะครับตอนนี้ทางด้านของคะแนนสะสมนะครับโฮเก้มาตินนะได้ไป306คะแนนสปินเรทเขาได้นะที่1นะสปินเรทวันเสาร์เนี่ยโฮเก้มาตินได้ที่1 คะแนน306คะแนนแล้วที่2มาร์คมาเกตเนี่ย294นะครับตามหลังผู้นํา12คะแนนนะสนามต่อไปรอเชียร์อยู่นะครับส่วนยอนซาโก้นักบิดจากคลาสตันฮอนด้า LCR จบอันดับที่10นะตามหลังผู้นํา16วิได้6แต้มนะครับนะส่วนเดียโก้โมเรล่ามาได้11จากโปรฮอนด้า LCR จบที่15ได้1แต้มนะครับมีทาคาอากินากานามินะครับจากญี่ปุ่นนะก็ลงแข่งแทนยอนเมียนะฮะจบอันดับที่13สนามต่อไปโปรจีพีนะครับไปที่ญี่ปุ่นครับ2ถึง4ตุลาคมนะครับส่วนไม้คิวนะก็ท็อป5นะครับในการแข่งขัน MotoGP Rookie Cup นะครับนะแข่งขันกันนะที่ออสเตรเลียที่ผ่านมานะจบอันดับที่5นะท็อป5นะครับก็คะแนนสะสมก็ท็อป5นะครับสำหรับทางด้านของไม้คิวกิตติศักดิ์เสียพงษ์จาก Honda Racing Thailand นะครับนี่คือว่าดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2-3เซตเตรียมไปชิงเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสวัสดีความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราช

ของสาธารณรัฐมอลตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางกุงบาดียอบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกุงบาดียอบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยนายปุณีตอัครวานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณีตอัครวานเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายลองดีอึมบูมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายลองดรีอึมบุมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยนายยิอาดฟุอาดมาบรูกอันเกตรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายยิอาดฟุอาดมาบรูกอันเกตรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจ

ต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนเวลา8:39 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 17:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัฐนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติหะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรเวลา 13:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้น

0: และระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภาระธุรดิลกสาธุธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีกับเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์นำครูอาวุโสประจำปี2568รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือและครูอาวุโสรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองจิตกาธานแย่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านต่างๆได้แก่สถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพจำนวน93ซุ้มเป็นซุ้มขนาดกลาง31ซุ้มและซุ้มทรงดอกบัว62ซุ้มทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดการดำเนินการอาทิการจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์การจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การประดับตกแต่งซุ้มโดยประธานในที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและแล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนงานที่กำหนดไว้สถาบันรักษาพันธุ์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ขยายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมนำสารคดีเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
3: นายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนางเฉินยี่จุนคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและนายหยามหัวรองผู้อำนวยการช่องอินเตอร์สถานีวิทยุและโทรทัศน์กวางซีและคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือการแลกเปลี่ยนข่าวสารและบทบาทของสื่อในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือในการสร้างประชาคมด้านสื่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกันโดยเฉพาะที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือผลิตสารคดีคุณภาพแล้วถึง8เรื่องเช่นเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศทั้งนี้ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ได้จัดสรรผังรายการในช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.เพื่อนำสารคดีกลับมาออกอากาศซ้ำได้แก่วันที่22กันยายนนี้ออกอากาศสารคดีเรื่องโนอากับวานดูราและในวันที่23กันยายนนี้ออกอากาศสารคดีเรื่องการเฝ้าคอยนกเงือกนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ละครโทรทัศน์และสารคดีอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ชมชาวไทยได้สัมผัสกับมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของจีนในมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นชอบขยายความร่วมมือระยะยาวใน4ด้านหลักประกอบด้วย

0: การสร้างกลไกสื่อสารที่มั่นคงการผลิตละครสร้างสะท้อนความร่วมมือทางการค้าและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาการแปลภาษาเพื่อเผยแพร่ข้ามภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเพื่อรองรับการเติบโตทางความสัมพันธ์ในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานซึ่งรวมถึงจังหวัดคูนาและจังหวัดปักติกาเมื่อช่วงค่ำของวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังและร้านค้าอย่างน้อย1แห่งได้รับความเสียหายทางด้านนายซาบีฮุลลอห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานประนามการโจมตีในครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานจะดำเนินการตอบโต้ตามความเหมาะสมอย่างไรก็ตามทางการปากีสถานไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หรือ DMC ในวันนี้ส่งผลให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวทหารเหล่านี้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วอย่างไรก็ตาม JCS ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้อ้างว่าสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้เกิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้การระเบิดของทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดอื่นๆเป็นภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเป็นประจำในบริเวณรอบเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งทุ่นระเบิดเก่าที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทำให้ทหารของทั้งสองประเทศได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดนายจิมชาร์เมอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออสเตรเลียเปิดเผยรายงานวิเคราะห์นโยบายระหว่างรุ่นในวันนี้ที่คาดการว่าอัตราการเติบโตของประชากรชาวออสเตรเลียชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 0.9 ต่อปีในช่วง4ทศวรรษข้างหน้าเนื่องจากอัตราการเจริญพันธุ์และจำนวนการย้ายถิ่นฐานสุทธิจากต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่องก่อนจะเข้าสู่สภาวะทรงตัวโดยตัวเลขดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.4 ต่อปีตลอดช่วง40ปีที่ผ่านมานายชาร์เมอร์สยังคาดการว่าออสเตรเลียจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตซึ่งจะมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่เป็นครั้งแรกในอีก40ปีข้างหน้าและจำนวนชาวออสเตรเลียที่มีอายุ85ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าภายในปี2609 ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการด้านบริการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
4: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2-3เซต25-23 21-25 11-25 28-26 และ65ส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องเข้าไปชิงเหรียญทองแดงกับทีมแพ้จากคู่ของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.การแข่งขันแบดมินตันที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมประเภททีมชายรอบแรกระหว่างไทยกับมาเก๊าผลการแข่งขันปรากฏว่าชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารชนะปุยปังฟองไป2-1เกม21-19 20-22 และ21-12 เก็บชัยชนะเกมแรกให้ทีมไทยนำก่อน1-0ตามมาด้วยชายเดี่ยวมือ2อิคิวพนิชพลคีรารัศกุลชนะปุยชิชอน2-0เกม21-8และ21-7ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น2-0ปิดท้ายชายเดี่ยวมือ3ภูริภูริทัศน์อารีชนะเหลียงล็อกชอง2-0เกม21-14และ21-12ส่งผลให้แบดมินตันทีมชาติไทยชนะมาเก๊าไป3-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับไต้หวันในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบแรกบรรจงสินเซรินักชกไทยพบกับสุมิตจากอินเดียผลการแข่งขันปรากฏว่าบรรจงสินเซริแพ้คะแนนสุมิตไป0-5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงรอบแรกกลุ่มดีทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยพ่ายเกาหลีใต้ไป12-13คะแนนก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงสนามเกมที่2พบกับสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป14-8คะแนนขณะที่การแข่งขันมิกมาเชียนอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA หญิง54กิโลกรัมแอมกันจุธาพัทระบุญซ่อนชนะวันเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอุลี่จากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าปูกูเซียนจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 9:20 นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรายงานตัวเข้าแคมป์เก็บตัวเตรียมแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับที่ประเทศอินโดนีเซียติดตามได้จากรายงาน
5: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวาลกับอิกลาสสันหลนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นในลีกฤดูกาลนี้แต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในแดนกลางค่อนข้างเยอะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
4: พลโทสัมพันธ์ยังพกูลนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขันกรุงเทพมาราธอนครั้งที่37ภายใต้แนวคิด Run the Legacy of Bangkok เปิดมหานครกรุงเทพสู่มหกรรมเฟสติวัลงานวิ่งเพื่อสุขภาพระดับโลก ต้อนรับนักวิ่งไทยและต่างชาติกว่า80ประเทศชมเสน่ห์ยามค่ำคืนกับเส้นทางวิ่งประวัติศาสตร์ของกรุงเทพในวันที่10มกราคม2570โดยแบ่งการแข่งขันเป็น4ระยะได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและระยะไมโครมาราธอน5กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำหรับผู้ชนะประเภทโอเวอร์ออลและถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,200,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkmarathon.com ผ่านิดคาดมากรายงาน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวชิรเวที
6: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคสิวิไลหรือยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารีและอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้เป็นสังคมอุดมด้วยน้ำใจหรือเป็นสังคมอุดมด้วยพรหมวิหาร
2: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น. ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะเรามาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะรางวัลนี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่ทางรัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและยังเป็นการสืบสานผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าไม่มีความเงียบบนผืนผ้าใบผลงานโดยสาโรแซ่ซึงค่ะและเป็นเรื่องราวตอนต่อจากที่มานำเสนอกันเมื่อวันศุกร์นะคะซึ่งก็จะนำเสนอในค่ำคืนวันนี้เป็นตอนจบด้วยสำหรับเรื่องไม่มีความเงียบบนผืนผ้าใบค่ะก็ได้เล่าเรื่องราวชีวิตของนักมวยหนุ่มคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นคนไม่ค่อยพูดจาจนเขาได้ฉายาว่าเตมีใบเมื่อแพ้น็อกครั้งแรกในชีวิตและถูกครหาว่าล้มมวยเขาก็ไม่ได้แก้ต่างใดๆให้กับตนเองค่ะผู้ชมแฟนคลับจากเวทีมวยไม่รู้ทว่ามีเพียงคนใกล้ชิดที่รู้ว่าเขาไม่ได้ล้มมวยเมื่อมีโอกาสได้ขึ้นชกใหม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ในช่วงเวลาที่เริ่มมีชื่อเสียงจากเวทีมวยขนาดเล็กหมัดโป้งเดียวจอดกลายเป็นเครื่องหมายการค้ารายได้เริ่มไหลเข้ามาจนสร้างความแช่มชื่นทั้ง3พ่อแม่ลูกขณะที่บรรดากลุ่มลุงป้าเพื่อนคนงานก็พลอยมีรอยยิ้มแห่งความสุขไปด้วยบ้างเมารถไปตามเชียร์ถึงขอบเวทีมวยเมื่อสบโอกาสระยะเวลานับถอยหลังสู่วันเกษียณจากแคมป์คนงานหดสั้นลงอีกจนเหลือเพียงแคมป์สุดท้ายกับตึกสูงใหญ่ใจกลางกรุงเขาจำได้ว่าวันนั้นแดดจ้ากลางฤดูร้อนภายหลังติดต่อทำธุระกับสถาบันการศึกษาในช่วงเช้าเขาเตรียมกลับเข้าแคมป์เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าทำงานในกะบ่ายพ่อกับแม่และกลุ่มรุ่นใหญ่เริ่มงานตั้งแต่เช้าบางส่วนอยู่กับงานโครงสร้างชั้น30ที่ยังไม่เสร็จดีและบางก็อยู่ในช่วงเก็บงานชั้นล่างให้เรียบร้อยเพื่อรอให้กลุ่มผู้บริหารเข้ามาเยี่ยมชมความขมปราในลำคอออกรสชาติเข้มขื่นเมื่อเขาหวนคิดถึงวันนั้นตอนที่เดินเกือบถึงรัศมีของเงาตึกอาคารสูงตระหง่านนั่นก็เริ่มสั่นเขาคิดไปเองว่าเดินทางแดดร้อนอาจทำให้รู้สึกวิงเวียนจนหลอนไปเองแต่ทุกคนตรงนั้นต่างตะโกนโวยลั่นว่าตึกมันแกว่งไกวผิดสังเกตกลุ่มคนงานบางส่วนวิ่งหนีออกมาอย่างตื่นตระหนกสรรพเสียงนับร้อยพันหลอมรวมกันอย่างอลหม่านและจากนั้นไม่นานเสียงครื่นโครมก็พร่าชีวิตผู้คนไปนับร้อยเสียงร้องขอความช่วยเหลือลั่นระงมยังติดคาอยู่ในแกนประสาทหูของเขาแต่ที่ตรึงติดไม่มีวันลบเลือนเมื่อบรรดาลุงป้าที่รอดชีวิตพยายามร้องขอความเป็นธรรมกับผู้บริหารบริษัทก่อสร้างเขาได้ยินทุกถ้อยคำมีใหญ่จะอ้อนวอนร้องขอฟูมฟายให้เห็นคุณค่าชีวิตเล็กน้อย

ของพวกเขาเท่าใดกลับไม่มีเสียงแห่งความเมตตาตอบกลับมาเอ่ยอ้างแก้ต่างว่าเป็นเพียงแรงงานนอกระบบโยนเศษเงินพอให้ทุลักทุเลขึ้นรถโดยสารกลับบ้านจะไปโพนธนาให้ใครต่อใครฟังก็ล้วนโดนหลุมดำแห่งความเปลี่ยนแปลงในสื่อสังคมออนไลน์ดูดหายไปเสียสิ้นใครคนหนึ่งเล่าให้ฟังอย่างหมดอะไรตายอยากว่าเสียงของเรามันไม่มีค่าแม้สักกระพริบและที่สุดแล้วสิ่งเดียวที่หลงเหลือคือความเงียบงันหลังจากนั้นมาเขากลายเป็นคนอมทุกโศกและไม่พูดจากับใครอีกเลย

ในช่วงปลายยกที่3เขาไม่พูดอะไรตอนที่พี่เลี้ยงตะโกนถามว่าไหวหรือเปล่าขยับเท้าเข้าหาเร็วขึ้นไม่ใหญ่ดีเสียงคำรามของอีกฝ่ายเขาเปลี่ยนกลยุทธ์ตอนกลางยกมาถึงจากเดิมเน้นการใช้หมัดกวายับนำแล้วหวังจะใช้หมัดซ้ายทลายป้อมปราการฝั่งตรงข้ามครั้นพบว่ามันไม่ได้ผลเมื่อเคลื่อนตัวเข้าหาในระยะเหมาะสมไม่ได้จึงหันมาเวียงหมัดจากระยะไกลแทนเขาเกวี้ยงหมัดสุดแขนโดยหวังว่าจะไปกระทบอะไรบ้างแต่อัจฉริยภาพของมวยหนุ่มมุมตรงข้ามไม่ใช่แค่คำโฆษณาเพราะทุกอย่างอยู่ในการคาดคำนวณเช่นกันเมื่อเจ้าหนุ่มหมัดหนักเริ่มอ่อนล้าเวียงแขนมั่วไปมาก็เหมือนกับมวยวัดที่ไร้เชิงระหว่างที่เตมีใบหอบแฮกหายใจทางปากเมื่อพบว่าจับไม่ได้ไล่ไม่จนกองรบผู้ช่ำชองก็โยกหลบและโผเข้ามาประชิดวงในเมื่อเห็นอีกฝ่ายอ่อนล้าและเสียเชิงมวยลูกเขาก็ลอยเข้ามากระทบที่ปลายคางจนออกอาการงนงินจากนั้นเมื่อล็อกแขนที่จะต่อยหมัดได้สำเร็จข้อศอกก็เหวี่ยงเข้าที่กกหูของมวยหนุ่มไร้เสียงเข้าอย่างจังเขาสิ้นสติไปชั่วขณะทรุดตัวลงกองกับพื้นกรรมการโผเข้ามานับตั้งแต่1ไล่ไปจนถึง8เตมีใบพยุงตัวขึ้นมาโดยเห็นดาวระยิบระยับเต็มไปหมดแวบหนึ่งเขาได้ยินเสียงของพ่อแม่ลอยแววบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกแล้วเสียงครืนโครมยังแทรกเข้ามาขณะที่กรรมการกำลังตัดสินใจว่าจะให้ชกต่อหรือไม่ระฆังหมดยกก็ดังขึ้นได้เวลาล้มมวยแล้วไอ้ใบล้มมวยเลยไม่ต้องชกแล้วเสียงตะโกนไล่หลังมาไม่ไกลจากนั้นคนอื่นก็พากันส่งเสียงตามเขาเดินกลับเข้ามุมอย่างบอบช้ำคายฟันยางและนิ่งเงียบ

งของเจ้าหนุ่มใบ้มีอยู่จริงพ่อครูมวยพยายามพิสูจน์เรื่องนี้มาตลอดไอ้หนุ่มข้าถามจริงเหอะอมพันนำทุกอย่างในชีวิตไปทำไมเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่พูดอะไรชายชลาจึงว่าต่อใครแถวนี้เขาก็รู้ว่าเองไม่ได้เป็นใบ้เองพูดได้ต่อให้เป็นใบ้เขาก็พูดแบบคนใบ้ภาษามือสื่อสารออกมาหรือพยายามเป่งเสียงอะไรสักอย่างให้คนอื่นเขารับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขานิ่งเงียบคนในค่ายต่างทราบดีเมื่อการชกนัดสำคัญบนเวทีใหญ่กลางเมืองผ่านไปเขาถูกตราหน้าว่าล้มมวยและแม้จะมีผู้มีใจเป็นธรรมรวมถึงทางค่ายมวยออกมาแก้ต่างให้แต่เมื่อครั้งหนึ่งคนเราถูกกล่าวหาสิ่งใดผู้คนบางส่วนย่อมเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยและต่อให้มีข้อแก้ตัวอันมีน้ำหนักก็หาใช่ว่าทุกคนจะคลายอคติลงได้หากเจ้าตัวไม่เอ่ยปากเตมีใบไม่อยากรับรู้สิ่งใดนอกจากกระสอบทรายตรงหน้ากับเสียงหมัดเขายังคงมุมานะฝึกซ้อมอย่างหนักชีวิตมีแต่การซ้อมมวยและอ่านหนังสือไม่ยินดีไปสูงสิงอะไรกับใครเขากระทั่งจะออกมาแก้ต่างผ่านทางช่องทางสื่อมากมายซึ่งหลายคนหยิบยื่นให้เขาก็ไม่เคยคิดทำเองนี่นะเคยเห็นความสำคัญของเสียงตัวเองบ้างไหมพ่อครูมวยบ่นด้วยความอิดหนาระอาใจทำอาชีพชกมวยก็ปล่อยเขาป้นชัยชนะไม่เคยฟ้องทั้งที่เป็นสิทธิ์ของเราตอนมีปัญหาเกิดขึ้นกับทางบ้านเองก็ไม่เคยไปร้องเรียนอะไรกับใครเขาปล่อยคนแก่โวยวายแล้วเงียบไปนิคาเชื่อว่าพอเขาให้โอกาสไปลงชื่อเพื่อสิทธิ์ต่างๆเองก็ไม่ไปดีไม่ดีไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์เลือกคนมาเป็นผู้แทนเองก็คงไม่เคยไปเขารู้แต่เขาอยากทุ่มเทใช้แรงกายให้ส่งเสียงมากกว่าสำหรับโอกาสในเวทีสำคัญครั้งนี้เขาตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมอย่างหนักตื่นแต่เช้ามืดเพื่อออกวิ่งยกน้ำหนักสร้างความทนทานให้กล้ามเนื้อกระโดดเชือกเพิ่มความคล่องแคล่วเตะต่อยลมและลงนวมในระดับสูงสุดที่ร่างกายจะรับไหวขณะเดียวกันก็ใช้ชีวิตด้วยวินัยอย่างเคร่งครัดราวกับเป็นนักบวชด้วยการคุมข้าวปลาอาหารและหาเวลาอ่านหนังสือเพื่อเสริมความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจอ่านหนังสือก็ดีนักมวยต้องฉลาดต้องมีกลยุทธ์พลิกแพลงพ่อครูมวยว่าเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงเวลาต้องส่งเสียงก็ต้องหัดส่งเสียงบ้างคนพูดมากนั่นน่าลำคาญพวกร้องแรกแหกกระเชิงกันทุกเรื่องก็ใช่แต่เองเล่นเงียบเป็นเป่าสากแล้วใครเขาจะรู้ว่าต้องการอะไรเดือดร้อนอะไรเหมือนไม่เห็นคุณค่าของสิทธิ์เสียงตัวเองเสียงตอกย้ำในเรื่องเดิมยังตามมาพ่อครูแค้นหัวเราะถ้าเองส่งเสียงออกมาสักครั้งผู้คนคงตกอกตกใจกันหมดกระมัง

่วงกลางยกที่5เอมีบ้ายังคงเดินประชิดเข้าหากองรบราวกับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอีกฝ่ายเริ่มออกอาการล้าอยู่บ้างเมื่อพบว่าแรงถีบเตะทั้งหลายไม่สามารถหยุดยั้งคู่ต่อกรได้อย่างไรก็ตามเจ้าหนุ่มกองรบยังได้เปรียบเพราะคะแนนนำยกสุดท้ายเพียงแค่ปัดปลายไปมารอให้ระฆังหมดยกชัยชนะก็จะมาอยู่ในมือเตมีบ้ายขยับเข้าหาตั้งกาดรับแข้งของอีกฝ่ายที่หมายจะกระทบก้านคอบางก็ยกขาขึ้นบังแข้งและเข่าที่คอยเข้ามาก่อกวนเขาเพียงรอโอกาสที่จะเกิดขึ้นช่องว่างสักเพียงเล็กน้อยที่จะปล่อยหมัดเมื่อคู่ต่อสู้เผลอไผเขายับหมัดนำทางออกไปเพื่อให้คู่ต่อสู้เป็นฝ่ายตั้งรับบ้างเหงื่อคลายไหลล่องเข้าหางตาในหัวยังมีเสียงวนเวียนถึงอดีตที่ผ่านมาสารพัดอย่างไรก็ดีในช่วงหนึ่งเขานึกประวัติถึงบางสิ่งที่อ่านมาและเสียงของพ่อครูมวยที่เคยบอกใบ้ปริศนามันกลับถูกไขกระจ่างในฉับพลันสบตากับคู่ต่อกรระหว่างปล่อยหมัดยับนำทางในตอนที่เวลาของสนามขึ้นตัวเลขว่าเหลืออีก30วินาทีเขาพร่งตะโกนออกมาเสียงดังเฮ้ยระวังอาจไม่ใช่คำพูดชัดถ้อยชัดคำนักเมื่อเปล่งผ่านฟันยางแต่เมื่อคนใบ้ในสายตาทุกคนสามารถพูดออกมาเป็นถ้อยคำก็ทำให้อีกฝ่ายถึงกับผงะไปเตมีใบกระทุ้งเข่าไม้เสียบเข้าที่ชายโครงจนอีกฝ่ายผวาปัดป้องและงอตัวยกแขนบังในจังหวะนั้นเองบริเวณใบหน้าของคู่แข่งจึงเปิดโล่งแล้วหมัดมหาการก็พุ่งเข้าอย่างเงียบสงัดทว่ารุนแรงเหลือร้ายเพียงหมัดเดียวก็กระทบปลายคางอย่างจังทำให้อีกฝ่ายหมดสติกลางผืนผ้าใบ

บ้ายังจำย่อหน้าสุดท้ายในหนังสือที่เขาชื่นชอบได้ทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนส่งเสียงอยู่ตลอดเวลาผู้คนล้วนมีเรื่องจะเอ่ยกับคนอื่นบางคนใช้คำพูดอย่างเปล่าเปลืองบางคนใช้อย่างพอเหมาะพอดีแต่บางคนใช้การกระทำนำหน้าอย่างหลังอาจดูเหมือนทรงประสิทธิภาพที่สุดเพราะมันคือการส่งเสียงผ่านการกระทำที่เห็นเด่นเป็นภาพชัดที่สุดแต่นั่นเองในโลกที่ต้องการความชัดเจนการกระทำไม่เพียงพอการทำให้คนสนใจอาจน้อยเกินกำลังนั่นทำให้ต้องส่งเสียงออกมาโดยตรงเสียบ้างเพราะมนุษย์เกิดมามีปากและมีหูผู้คนแปลกใจเมื่อเขาไม่หันหนีรีบจากไปเช่นเคยแต่กลับเดินไปรับไมโครโฟนจากพิธีกรหนุ่มใหญ่บนเวทีเขามองผู้คนรายรอบท่ามกลางแสงไฟที่สาดส่องเข้ามาเสียงสนามดังลั่นเริ่มสลายไปทีละน้อยจนเงียบกริบสวัสดีครับผมเตมีใบเสียงทักทายอย่างประหม่าดังขึ้นเกิดเสียงฮือฮาจากกลุ่มคนที่ประหลาดใจเขาขอบคุณแฟนมวยที่ส่งกำลังใจเชียร์มาโดยตลอดน้ำเสียงอาจแผ่วเบาและสำเนียงแปลกแปลงทว่ากับคมชันและดังก้องสำหรับมหาชนนับหมื่นในสนามและนับล้านจากทางบ้านที่กำลังตั้งใจฟังเขาสูดลมหายใจเข้าอย่างเนิบช้าแล้วค่อยปล่อยออกมาใบหน้าของหลายคนในอดีตลอยเข้ามาให้กำลังใจพ่อแม่ผู้จากไปกลุ่มคนผู้ไม่ได้รับการเหลียวแลในตึกถล่มแห่งนั้นเสียงครื่นโครมที่หลอกหลอนชีวิตกลโกงจากช่องโหว่ของกติกามวยมากมายสารพัดทับถมอยู่ในเบื้องลึกของจิตใจหลังจากโฆษกสนามเชื้อเชิญเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิต

0: ผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าไม่มีความเงียบบนผืนผ้าใบผลงานโดยสาโรจน์แซ่ซึงเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะเวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโอ้1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 กับผมบุญมาสีหมาดครับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าเป ยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3
13: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอเปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อวางแผนการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าได้ร่วมกันวางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIพลังงานและระบบการเงินโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ปุริมปราชญ์สภาภาครายงาน
9: ขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้านโยบายสร้างความโปร่งดองขีดเส้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผู้เข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมภายใน30วันตั้งเป้าคลี่คลายปัญหาและยุติความขัดแย้งทั้งหมดภายใน180วัน
14: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อติดตามการดำเนินงานหลังพระราชบัญญัติสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วว่านับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและนำความร่วมมือกลับคืนสู่สังคมไทยขณะนี้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและกรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมาตรา8เพื่อให้การนิรโทษกรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดพร้อมกำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานและจำนวนคดีกลับมายังคณะกรรมการภายใน30วันนับจากนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเปิดช่องทางให้ประชาชนที่ตกหล่นสามารถยื่นร้องเรียนเพิ่มเติมได้โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจะถือเป็นที่สุดและตั้งเป้าหมายจะปิดจบกระบวนการทั้งหมดภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าพร้อมย้ำถึงขอบเขตของกฎหมายว่าจะครอบคลุมเฉพาะกรณีการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมทางการเมืองเท่านั้นไม่รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการทุจริตประการใดส่วนผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ถือว่าไม่เคยกระทำความผิดและได้รับคืนสิทธิ์ตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบาย5ด้านแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร
15: ์นายเจเสไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยช่วงเช้าติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่อำเภอขวาวศรีนครินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รองหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายเจเสได้เน้นย้ำการทำงานประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุม5ด้านได้แก่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการยกระดับบริการประชาชนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกจากนี้ยังติดตามโครงการพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองหงเจริญอำเภอศรีขอรภูมิส่วนช่วงบ่ายลงพื้นที่อำเภอโนนนารายเน้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติควบคู่กับการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ้อมกำชับส่วนราชการทำงานใกล้ชิดประชาชนรับฟังปัญหาจากพื้นที่โดยตรงและแก้ไขให้ตรงจุดรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
9: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สุนัข กัดแมวข่วนต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขแต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่เกิดได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีที่สำคัญหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกำหนดและระวังอย่าให้สัตว์กัดข่วนถ้าถูกกัดต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสาร

ชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

ีครับคุณผู้ฟังที่รักเคารพทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด101จังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ด้วยกันไปถึง4ทุ่มเหมือนเดิมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ในช่วงปลายเดือนละนะครับก็ใกล้จะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์สิ้นเดือนกันยายนเอ๊ะวันนี้เป็นไร ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะพูดกันยายนนะครับไปเป็นกุมภาก็เจอด้วยกันกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับกี่ครั้งของประกาศสิทธิ์เนาะทุกท่านก็สามารถที่จะทักทายกันหลังไมค์ได้เหมือนเดิม0744115นะครับแล้วก็ทาง Facebook เพจสวทFacebook FM สวทสุรินทร์ก็น่าจะทักทายกันได้เหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณนะฮะทุกท่านที่เข้ามาถึงสักครู่นี่เองนะฮะฝนไม่ตกละที่สุรินทร์ที่อื่นไม่แน่ใจตกหรือยังครับก็บอกกล่าวกันได้จากประกาศสิทธิ์กี่ครั้งมาถึงเพลงนี้ได้ครับคอยเพื่อนสู้ๆเนาะให้กับบางคนที่มีเพื่อนมีมิตรสหายมีใครที่รออยู่ก็แล้วกันนะ

พื่อนนะเพลงที่ให้ท่านได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ต่อเนื่องกับอีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะครับเรื่องราวของความรักบางทีก็เป็นอะไรที่ต้องเก็บไว้ในแต่ละท่านแต่ละคนนะเพราะว่าไม่เหมือนกันแน่นอนนะแต่ผลก็คือรักกันนะครับ

อนหลับนะยังไม่คนนอนไม่หลับก็คงจะไม่ฝันแต่มีบางอย่างแม้บางคนนอนยังไงก็ไม่ยอมฝันบางทีอยากจะฝันนั่นฝันนี่ก็ไม่มีนะบางท่านอยากจะฝันคืนนี้ขอเด็ดสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่ยอมฝันอย่างเช่นผมเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงของคุณสุบุญเลี้ยงนำมาฝากทุกท่านกันขอบคุณนะครับหลายๆท่านทักทายเข้ามาทาง FM สวทสุรินทร์คุณพี่สุภชัยจากสายไหมบอกว่าฝนตกเปรย์อยู่นะครับคุณอนันต์บอกใจไม่สบายตัวค่ะดีเจไปไหนไม่รู้ใจนะวันนี้นะครับทางสุรินทร์เราก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้ามาลงพื้นที่ขวาวศรีนรินทร์ศรีขอรภูมิแล้วก็ไปนนทนารายนะครับช่วงเช้านี้ก็อยู่ที่ขวาวศรีนรินทร์แล้วก็ศรีขอรภูมิก็มาดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำส่วนหนึ่งของน้ำประปานะครับแล้วก็เรื่องหลายๆเรื่องนะครับก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็มามอบนโยบายหลายๆนโยบายนะครับให้กับพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดบ้างเรื่องของการความเป็นอยู่นะครับเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ให้กำลังใจเนาะแล้วก็มีเรื่องของน้ำประปาที่แหละที่พูดถึงถ้าสามารถที่จะทำให้เป็นน้ำประปาในลักษณะของส่วนภูมิภาคได้แต่ว่าจะต้องไปรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่าจะมีน้ำคุณภาพนะครับก็ยังไงก็คงจะดำเนินการต่อไปเนาะนะครับถ้าบ้านเรามีน้ำประปาใช้แบบมีคุณภาพน้ำสะอาดสามารถดื่มได้เนี่ยไม่จะต้นทุนสูงขึ้นเพราะว่าพี่น้องประชาชนบางท่านก็อยากจะมีเช่นเดียวกันนะไม่ต้องใช้น้ำขุ่นๆซักผ้าน้ำมันดานก็ซักผ้าไม่ได้ซักไม่สะอาดได้แต่ไม่สะอาดอะไรเงี้ยนะท่านก็บอกว่าน่าจะมีอะไรที่ทำให้ดีขึ้นกว่านี้เดี๋ยวก็ยังไงติดตามข่าวสารต่อเนื่องกันไปกันแล้วกันนะครับขอบคุณนะฮะทางสุวรรณภูมิบอกว่าฝนไม่ตกแล้วนะอยากจะฟังเพลงเดี๋ยวสักครู่นึงหาเพลงให้หาเพลงก่อนนะก็คุยไปด้วยหาไปด้วยบางทีวันนี้สมาธิไม่ค่อยอยู่เนาะไปไหนไม่รู้แต่ว่ามือนึงไปเลือกเพลงแต่มือนึงไปปิดเพลงฟังเพลงของคุณสมชายใหญ่เพลงหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงที่ท่านขอไว้น่าจะมีสองสามเพลงปูซิวได้

แรงของวสุนะฮะนาทีสุดท้ายก็เป็นเพลงเศร้าๆอีกเพลงหนึ่งสำหรับคนอกหักคนไม่ค่อยที่สมหวังในความรักเนาะก็ฟังกันได้สารพัดเพลงเลยนะครับถ้าท่านอยากฟังก็จัดหามาให้ขอบคุณทางพี่ประยุนจากประสาทด้วยนะครับวันนี้เขามาฟังน่าจะมีพี่ประยุนกับพี่สุรชัยสุประชัยหรือเปล่าที่ฟังอยู่ทาง FM เนาะแล้วก็คุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิเมื่อกี้ผมจำเพลงไม่ได้แล้ววันนี้เป็นไรนะ รอรักแต่ต้นกระโดนไม่ใช่นะรออะไรนะรอวันฉันรักเธอหรือวันรอวันเธอว่างแล้วรอวันฉันรักเธอก็เดี๋ยวจัดให้นะฮะท่านอาจารย์บอมเนาะจากราชมงคลทักทายกันขอบพระคุณนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันยามดึกวันนี้เหนื่อยหน่อยครับผมรู้สึกเสียงจะหายไปบ้างก็ขออภัยก็คุยกันไปด้วยหอบไปด้วยขอบความคิดถึงเดี๋ยวมาฟังเพลงที่คุณยายสายลมจากสุรินทร์เนาะขอไว้นะครับคิดถึงทุกลมหายใจเพลงของคุณพจน์สุวรรณพันธ์นะครับใครก็ว่ากันไปเนาะก็ได้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ฟังแล้วมีความสุขกับทุกท่านก็แล้วกันขอบคุณคุณยายสรุปด้วยแล้วต่อเนื่องกับเพลงที่คุณฟังขอนะครับรอวันฉันรักเธอนะฮะ

คิริบูลและรอวันฉันรักเธอเพลงที่คุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิ101นะขอมานะครับก็ขอให้ฟังอย่างมีความสุขกันละกันนะครับก็เนื่องจากเพลงนี้สักเพลงหนึ่งเนาะก่อนจะไปฟังบทกวีนะครับจากสนมนะฮะคนจนเป็นไงเนี่ยของจ่าร้อยเนาะจัดให้นะครับแต่จริงมีหลายคนร้องพี่ปูพงษ์สิทธิ์ก็มี

ี้จะมีโค้ดมอเป็นผู้จัดหรือเปล่าเนี่ยขอบคุณนะพี่ที่มาจากทางสนมแล้วขอมาแล้วไม่มีบ้างไม่มีเงินไม่มี

คชสารหน้า4หนังสือพิมพ์ฐานความจริงนะครับเมื่อปีในเมื่อ3ปีที่แล้วเนาะนะครับหนังสือพิมพ์นี้ก็ยังอยู่นะแต่ว่านานๆครั้งนึงออกมาก็ชื่อบทกวีว่าคืนโค้งรุ้งให้คุ้งฟ้านะครับเป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังดูคืนโค้งรุ้งให้คุ้งฟ้านานเท่าไรในฝันอันปรากฏนานเท่าไรในฝันอันปรากฏเกินกำหนดขอบฟ้าตะวันใหม่เฉดสีแห่งแรงหวังกำลังใจตรงข้ามความสดใสในทิศทางในโค้งงามความหมายของหลายสีเรียงร้อยถ้อยวลีที่แตกต่างเหนือคุ้งเมฆแร่ฟ้าหนาและบางระบายโลกทึบจางอย่างแท้จริงส่งต่อห่วงสำนึกรู้สึกหนึ่งหวนคิดถึงฝันต่างของบางสิ่งที่แขวนเมฆฝากไว้ไม่ละทิ้งให้ตื่นแนบแอบอิงสิ่งควรเป็นไม่นานหรอกโค้งรุ้งและคุ้งสีสลายผ่านวิถีที่พบเห็นพร้อมหวนคืนมาใหม่ในเช้าเย็นเพียงหัวใจไม่ลำเค็นที่จะรอในโค้งรักทักทายแม้ปลายฟ้ายังศรัทธาเชื่อมั่นจากฝันต่อเชื่อมความสุขความรักร่วมถักทอให้รุ้งก่อไฟฝันสรรสิ่งดีปรากฏผ่านนิยามความหลากหลายล้อมเรื่องเล่ามากมายในแถบสีมารวมไว้กับกลิ่นรสบทกวีของวันนั้นวันนี้วันต่อไปปรากฏผ่านนิยามความหลากหลายล้อมเรื่องเล่ามากมายในแถบสีมารวมไว้กับกลิ่นรสบทกวีของวันนั้นวันนี้วันต่อไป

ผู้ฟังครับช่วงสีสันวรรณกวีจะก็จะมีบทกวีบทนี้มาฝากท่านนะครับจำไม่ได้ว่าเขียนไว้เมื่อไหร่แต่ว่าตีพิมพ์ในคอลัมน์ร้อย

0: หลับลองหลับดูเห็นแต่ความมืดเนาะนะฮะก็ถือว่ามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วแหละจะเปิดเพลงก็คงไม่ทันดิสองนาทีสองนาทีก็อยู่กับทุกท่านไปก่อนขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายท่านที่เข้ามาทักทายกันทาง FM นะครับพี่สุภชัยคุณอนันต์นงค์นะครับพี่ประยูนเนาะก็มีท่านอาจารย์บอมเนาะนะครับด้วยจากราชมงคลสุรินทร์ก็แต่ตอนนี้ก็กำลังนี่ทำไมผมพูดไม่ได้เลยนะขออภัยจริงๆวันนี้นะฮะลิ้นกระทบกับฟันนี่ไม่ถูกจังหวะซะทีเดียวเออแปลกเหมือนกันคนเรานะครับเวลามีอะไรที่เหนื่อยๆแล้วก็ทำอะไรก็สงสัยต้องไปบริหารจัดการใหม่ขออภัยด้วยนะฮะอาจารย์บอมก็ทำงานเรื่องพัฒนาเมืองเขาจะใช้ชื่อพัฒนาเมืองด้วยตอนนี้ก็เป็นคณะกรรมการหลายคณะกรรมการเนาะแล้วก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทในภาคสังคมของจังหวัดสุรินทร์เราก็ยินดีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่ขยันสอนหนังสือด้วยแล้วก็ทำงานเพื่อสังคมด้วยยังไงก็ขอให้มีความสุขแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับทุกท่านที่รับฟังทางสุรินทร์ทางร้อยเอ็ดแล้วก็บุรีรัมย์ด้วยนะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่คืนพรุ่งนี้นะกับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตหลับฝันดีทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งพัฒนาระบบแดชบอร์ด THDC ตามสถานะ Data Center แบบเรียลไทม์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งพัฒนาระบบแดชบอร์ด THDC ติดตามสถานะ Data Center แบบเรียลไทม์
6: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจและบูรณาการข้อมูลและระบบนิเวศภายใต้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ได้พิจารณาการติดตามสถานะกิจการ Data Center ในประเทศไทยการพัฒนาระบบแดชบอร์ด TSDC แผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและการบูรณาการข้อมูลประสานงานร่วมกันของหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจำนวน45รายการจาก37หน่วยงานใน15กระทรวงนำมาพัฒนาระบบแดชบอร์ด TSDC เพื่อแสดงสถานะ Data Center ในประเทศไทยโดยจะมีการแสดงข้อมูลที่มีการจำแนกประเภททั้งในรูปแบบสาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และรูปแบบที่เป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานจนเป็นโครงสร้างถาวรแล้วจะมีการเชื่อมต่อระบบ API ให้หน่วยงานสามารถอัปเดตสถานะของ Data Center แต่ละแห่งต่อไปได้โดยจะมีการนำผลสรุปและข้อมูลที่มีการพิจารณาในคณะอนุกรรมการครั้งนี้นำไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ได้พิจารณาต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับการแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่าน LINE Alert และฟีเจอร์ LINE Safety Check ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์
7: นายธีรพัฒน์ชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าที่ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมและการสื่อสารเพื่อจัดการสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้หารือแนวทางความร่วมมือกับบริษัทไลน์คอมพานีประเทศไทยจำกัดในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการระบบแจ้งเตือนภัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลไลน์ Alert และฟีเจอร์ไลน์ Safety Checkให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะการต่อยอดโครงการไลฟ์ไลน์พร้อมก่อนวิกฤตเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของประเทศตลอดจนการพัฒนาและยกระดับการใช้งานฟีเจอร์ไลฟ์เซฟตี้เช็คในการเป็นเครื่องมือสื่อสารภายหลังเกิดเหตุรวมถึงกำหนดผู้ประสานงานหลักเพื่อการประสานงานในการดำเนินงานด้านไลฟ์เซฟตี้เช็ครวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการประสานงานเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยเพื่อการดำเนินงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
1: อินโดนีเซียยังคงทำทุกวิถีทางในการจัดการกับไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรานายเท็ดดี้อินทราวิจายาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียส่งเครื่องบินจำนวน64ลำและระดมเจ้าหน้าที่กว่า 54,000 นายไปยังเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราซึ่งกำลังเผชิญไฟป่าต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศและยังข้ามพรมแดนไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยพร้อมเน้นย้ำว่าทางการอินโดนีเซียยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมไฟป่าและลดผลกระทบจากควันไฟรวมถึงปกป้องประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมจากภัยคุกคามของไฟป่าอย่างไรก็ตามปัญหาไฟป่าในปีนี้รุนแรงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบ4ทศวรรษน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569ถูกชายคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นเมื่อท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคแต่งกลอน5บทให้ชื่อว่าความฝันนั้นสูงสุดตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะจากนั้นได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานทำนองสำหรับบทกลอนนี้จึงพระราชทานเมื่อปี2514ค่ะจากนั้นมอบให้ครูเอื้อนำไปบรรเลงครั้งแรกในงานพระราชทานแผ่นเสียงทองคำที่เวทีลีลาสวนลุมพินีนะคะนั่นก็คือเพลงความฝันนั้นสูงสุดนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่43ค่ะและเป็นเพลงแรกที่มีคำร้องก่อนที่จะพระราชทานทำนองนะคะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดขับร้องโดยสุนทรภรณ์ค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดสุนทรภรณ์ขับร้องเป็นการร้องสดนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่43ค่ะเกิดขึ้นเมื่อปี2514คำร้องเป็นของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคสำหรับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะเริ่มด้วยเพลงเกิดเป็นคนคุณชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ที่จบไปนั่นนี่คือเพลงเกิดเป็นคนขับร้องหมู่ค่ะบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงสำหรับเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่บันทึกแผ่นเสียงเป็นตราสุนัขสีแดงนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเราก็จะฟังในชั่วโมงนี้กันเลยค่ะเพลงที่2และเพลงที่3เป็นเพลงต่อเนื่องกันนะคะแผ่นครั้งแผ่นเดียวกันแต่อยู่คนละหน้าค่ะนั่นก็คือเพลงเมืองฟ้าเมืองดินคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ร้องนำนะคะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้

พลงเมืองฟ้าเมืองดินผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ขับร้องนำอยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันเป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์ชุดต่อไปจะเป็น3เพลงนะคะเริ่มด้วยข้องจิตสุนทรภรณ์และคุณภูนศรีขับร้องคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปสซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะต่อได้เพลงคิดไม่ถึงโดยคุณวินัยจุลบุษปะผู้แต่งก็เป็นท่านเดียวกันนะคะกับเมื่อสักครู่ก็คือคุณชอุ่มและอปสเพลงที่3ฉันไม่ลองคุณจันทนาอุบัยวาทและคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธนะคะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดง

อย่างดี

เราได้ฟังเพลงจากการบรรเลงของวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงจบไป2ชุดแล้วค่ะสังเกตดูนะคะว่าเพลงในลักษณะนี้จะบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงเอาไว้หลายเพลงอย่างเช่นเพลงกระแตคุณวินัยและคุณศรีสุดาขับร้องนำเพลงบรเทศเป็นการขับร้องหมู่นะคะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเอื้อใส่ทำนองอีกเพลงหนึ่งผู้ชายนะคุณศรีสุดารัชตะวันบันทึกเสียงคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐและทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดง

3เพลงที่จบไปก็คือกระแตบรเทพและผู้ชายนะเป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์นะคะบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะฟังเพลงที่เป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์อีก2เพลงในช่วงนี้นะคะใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐพรพรมสุนทรพรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกเพลงหนึ่งก็คือฝากลมวอนโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อนะคะและเช่นเดียวกันทั้ง3เพลงนี้กรมประชาสัมพันธ์บรรเลงบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะ

่อนจะไปฟังข่าวนะคะฟังเพลงที่บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงชุดต่อไปก็คืองอนแต่งงามสุนทรภรณ์และคุณมัฒนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณสุรัตน์ภุกกเวทและคุณเอื้อร่วมกันแต่งนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกกต.มีมติเอกฉันท์ชี้ขาดคดีอาญาและสั่งถอดถอนสว.ธนกรถาวรชินโชติซึ่งเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลพัทยาในคดีเกี่ยวกับการพนันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้นบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: วันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กกต.มีมติเอกฉันท์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์และดำเนินคดีอาญาสว.ธนกรถาวรชินโชติปมเคยต้องโทษคดีการพนัน
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติที่ประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ในกรณีของนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6ลำดับที่7กรณีถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทางที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามพระราชบัญญัติการพนันการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561มาตรา74ประกอบมาตรา14วงเล็บ12อย่างชัดเจนกกต.จึงมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติพร้อมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้งนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งรวมถึงประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กองบังคับการปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทธไทยสวรรค์เตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชติ
6: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามหรือผบ.ก.ป. เปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชติหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือศรีตาเอผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยปปง.ส่งข้อมูลกลับมาแล้วบางส่วนขณะนี้ชุดสืบสวนกองบังคับการ1กองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนกรณีมูลนิธิหวันโชซึ่งนายอติโชติจัดตั้งขึ้นและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมีคณะกรรมการรวม6คนพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว5คนและพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีขณะที่กรรมการคนสุดท้ายคือนายเสมองิ้วงามหรือปองสุพันเซียนพระชื่อดังพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกให้เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติในวันพรุ่งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำหลังจากล่าสุดพบระบาดในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวย้ำต้องควบคุมและจำกัดวงไม่ให้แพร่กระจายเพิ่ม
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเร่งรับมือสถานการณ์ปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่ล่าสุดมีรายงานว่าพบปลาหมอคางดำในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวว่าขณะนี้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประสานเครือข่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันกำจัดอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้คือการควบคุมและจำกัดวงการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายตัวออกไปโดยในวันเสาร์นี้จะนำคณะทำงานลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากับทางจังหวัดเพื่อบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ29หน่วยงานเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา

0: ทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีแต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบซีตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM ญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะมาทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอในยามค่ำคืนนะคืนนี้บรรยากาศสบายๆนะญาติโยมได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่ตรักตรำการงานมาตลอดทั้งวันนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็มีความสุขด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ฟังเทศน์ฟังธรรมกันไปด้วยแล้วก็เจริญกรรมฐานสมาธิภาวนากันไปด้วยก็ขอให้ได้อานิสงส์แห่งการปฏิบัติก็แล้วกันส่วนพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ส่งเสียงธรรมะไปถึงโยมญาติทั้งหลายถึงเรือนชานเลยทีเดียวนะก็ขอให้เรานั้นเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีชื่อว่าบุญเกิดมีแก่ญาติโยมแล้วบุญเราสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลานะก่อนหลับก่อนนอนฟังเทศฟังธรรมแล้วก็สวดมนต์ภาวนาบุญเกิดแล้วนะทำให้เรานั้นเนี่ยนอนหลับฝันดีตื่นเช้าก็ได้ฟังคติธรรมประจำวันนะซึ่งมีให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกเช้าไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นโยมญาติทั้งหลายเราได้อยู่ในช่วงของการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนนะแม้กระทั่งจะหลับจะนอนเราก็อยากศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในทางศาสนาญาติโยมที่ฟังเทศฟังธรรมในยามค่ำคืนเกิดความสงสัยในบทธรรมในส่วนไหนที่ยังไม่แจ่มแจ้งอย่างไรนะต้องการที่จะสื่อสารสอบถามไปยังพระผู้ดำเนินรายการเรียกว่าสนทนาธรรมก็สื่อสารกันได้หมายเลขโทรศัพท์0866531417 0866531417ซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องใช่ว่าจะเข้าใจทั้งหมดในเรื่องของหลักธรรมบางบทบางตอนก็ไม่แจ่มแจ้งแต่เท่าที่นำเสนอให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันนั้นเนี่ยก็นำเสนอหลักธรรมบางบทบางตอนที่เราสามารถที่จะพอทำความเข้าใจกันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายที่สนใจใครในธรรมก็อย่าลืมนะโยมนะติดตามรับฟังกันได้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สงสัยในบทธรรมบทไหนอย่างไรต้องการที่จะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันนั้นโยมญาติทั้งหลายในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการตั้งตนเอาไว้ชอบนะการตั้งตนไว้ชอบภาษาบาลีเรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิแปลว่าการตั้งตนไว้ชอบก็คือการตั้งตนไว้ในทางที่เหมาะสมถูกต้องแก่ภาวะหน้าที่ที่ตนมีที่ตนเป็นนะเราจะอยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่นะโยมนะเราก็ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะนั้นถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คือผู้ที่มีอายุผู้ที่มีคนเคารพนับถือหรือคนที่เกิดมานานนะจะพูดหรือทำอะไรต้องมีใจประกอบด้วยเมตตากรุณานะปราศจากทิฏฐิมานะมีความเห็นอกเห็นใจผู้น้อยไม่ขู่เข็นบังคับหรือทำการอันเป็นเหตุให้ขาดความเคารพยำเกรงต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นผู้น้อยไม่คอยแต่จะอวดเบ่งเก่งเบ่งพองยกตนเทียมท่านนะเราควรที่จะมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่ลำเอียงนะโยมนะมีความเที่ยงธรรมประจำใจมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เลือกที่รักผลักที่ชังไม่

มุ่งหวังประโยชน์พวกพ้องมิตรสหายเป็นเบื้องหน้าเราท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่มีอคติต้องไม่ลำเอียงต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเราจะต้องมีความยุติธรรมนะเรียกว่ายุติธรรมนั่นแหละมันจะยุติถ้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองไม่มีความยุติธรรมมันจะไม่ยุติง่ายๆเวลามีเรื่องมีราวอะไรก็แล้วแต่มันขาดความชอบธรรมหรือขาดความเคารพยำเกรงนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่เว้นจากอคตินี่คือในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต่อมาในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคือผู้น้อยต้องเคารพเชื่อฟังคำสั่งของผู้ที่เป็นนายไม่ใช่ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งหรือต่อหน้าน้อมรับคำสั่งรับหลังแยกเขี้ยวนินทาอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเราจะต้องเป็นผู้ที่วันนอนสอนง่ายหรือเป็นผู้ที่เคารพคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่ผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมด้วยนะบางทีบางครั้งเนี่ยเราอยากให้ผู้น้อยเคารพยำเกรงหรือมีความซื่อสัตย์ต่อเราเราก็ควรที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่เที่ยงธรรมไม่มีอคติดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะมีความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนทุกท่านไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่ชังลูกน้องก็จะได้ใจลูกน้องก็จะมีความรักมีความเคารพนะผู้บังคับบัญชาเพราะเชื่อว่าทุกคนนั้นต้องการความยุติธรรมไม่ปรารถนาอคติไม่ปรารถนาความลำเอียงในตนอย่างแน่นอนนั้นก็ฝากญาติฝากโยมทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ในฐานะที่เป็นบิดามารดาจะต้องเป็นพ่อพิมพ์เป็นแม่พิมพ์ที่ดีปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยการดูแลเอาใจใส่ไม่ผลักไสให้เป็นภาระของสังคมต้องหมั่นอบรมให้การศึกษาให้ดีมีอนาคตที่ก้าวหน้าบิดามารดานี่ก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตนะบ่มเพาะอุปนิสัยใจคอลูกหลานของเรานั้นให้มีศีลมีธรรมะเรียกว่าห้ามไม่ให้ทำความชั่วให้บุตรธิดาของตนนั้นอยู่ในความดีส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อพูดถึงการส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนนิยมญาติทั้งหลายถ้ามีลูกชายหลานชายก็ตามที่จบป.6แล้วต้องการที่จะให้บวชเรียนม.1ก็ไปสมัครได้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะโยมนะโรงเรียนพระเนตรล้วนๆเลยทีเดียวเรียนจบป.6ก็ไปบวชเรียนต่อม.1จบม.3บวชเรียนต่อม.4เปิดโอกาสให้ลูกหลานของญาติของโยมที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ไปบวชศึกษาเล่าเรียนกันได้ญาติโยมก็จะได้เป็นผู้ที่ได้บุญได้กุศลด้วยที่ลูกหลานบวชเป็นพระเป็นเนนอยู่กับวัดกวาพ่อแม่ก็สบายใจเรียกว่าส่งเสริมให้ได้ศึกษาเล่าเรียนนะต่อมาก็คือถ้าเรียนจบมีการมีงานทำนะพ่อแม่ก็หาคู่ครองให้ในวัยที่เหมาะสมนั่นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาปัจจุบันนี้พ่อแม่ก็สบายตรงที่ว่าไม่ต้องไปหาสามีภรรยาให้เขาเขาจะหากันเองแต่พ่อแม่ก็ต้องหาเงินค่าสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละนะเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่จะต้องจัดหาแต่เรื่องสามีภรรยานี่ก็จะหากันเองเพียงแต่พ่อแม่รับผิดชอบสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ท่านก็เข้าใจดีอยู่ในส่วนของส่งเสริมให้ลูกหลานได้มีครอบครัวต่อมาก็แบ่งปันมรดกให้ในวัยที่เหมาะสมพอมีครอบครัวมีการมีงานทำมีสติปัญญาพอที่จะครอบครองมรดกตกทอดของพ่อแม่ได้ท่านก็แบ่งให้อันนี้ก็เรียกว่าพ่อแม่ให้อนาคตแก่บุตรธิดานะเริ่มต้นตั้งแต่ห้ามแล้วก็ให้แล้วก็ส่งเสริมส่งเสียรวมไปถึงเสียสละต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบุตรธิดาต้องตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนคำแนะนำนะไม่พูดหรือทำการอันใดเป็นที่ขัดอกขัดใจของพ่อแม่ช่วยเหลือรับภาระธุระหน้าที่การงานอุปถัมภ์อุปถากนะท่านด้วยความรักความเคารพนะปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่มีมากนะแม้จะมีเบี้ยผู้สูงอายุหรือเงินเดือนผู้สูงอายุก็ตามแต่ลูกหลานเนี่ยก็ต้องดูแลบิดามารดาของตนตามหน้าที่ตอนท่านดูแลเราตอนที่เราเป็นเด็กเป็นเล็กท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดี
เราพอเติบใหญ่มาท่านก็แก่ชราท่านก็ไม่สามารถที่จะประกอบสัมมาอาชีพได้ตอนที่ยังมีเรี่ยวมีแรงนะเมื่อเท่าชราแก่ชราก็หวังลูกหญิงลูกชายให้เป็นที่พึ่งพ่อแม่ยามแก่ชรานั้นก็อย่าลืมดูแลบิดามารดาของตนนะโยมนะเป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องปฏิบัติต่อท่านไม่ต้องรอให้ท่านเรียกร้องไม่ต้องรอให้คนอื่นเขาออกข่าวว่าพ่อแม่เราลำบากพ่อแม่เราทุกข์ยากมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลสอบถามสารทุกข์สุขดิบจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามทุกวันนี้สื่อสารกันได้นะมีเงินมีทองให้พ่อแม่ได้ใช้ก็โอนมาได้นะท่านไม่สามารถที่จะไปถอนเงินตามธนาคารได้เราก็ฝากคนข้างเคียงหรือคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ฝากโอนไปให้เราก็ได้ชื่อว่าได้กตัญญูต่อบิดามารดานะในฐานะที่เป็นบุตรธิดาเราก็ทำหน้าที่ของเราท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบทำกิจการงานแทนท่านดำรงวงตระกูลปฏิบัติตนให้ควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกนะนี่แหละเรียกว่าตอนที่พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เยียวยารักษาเมื่อท่านล่วงลับดับชีวาไปเราก็ทำบุญอุทิศให้อันนี้คือในฐานะของความเป็นบุตรธิดาต่อมาในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องเอาใจใส่ดูแลสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ดีแล้วก็ประพฤติดีไม่มีความลำเอียงนะครูก็คือครูครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของลูกศิษย์ลูกหานะเรียกว่าอย่าปฏิบัติตนผิดวินัยของครูอย่าปฏิบัติตนจนเป็นที่เสื่อมศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหามีข่าวคราวอยู่บ่อยครั้งที่คุณครูปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นข่าวนี้ก็มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโยมญาติทั้งหลายนั้นครูก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของศีลด้วยใช่ว่ามียศมีตำแหน่งแล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของศีลธรรมส่วนมากครูก็ดีส่วนมากครูก็เป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาแต่ก็มีครูส่วนน้อยที่ผิดศีลข้อที่3หรือทำในสิ่งที่ไม่ดีกับลูกศิษย์ลูกหานะอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวในสังคมเราในปัจจุบันเรื่องดีที่ผ่านมาก็ไม่อยากให้มันมีเรื่องเหล่านี้ในอนาคตครูก็คือครูเป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าลูกศิษย์กราบไหว้ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความสนิทใจเพราะครูเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างทางสติปัญญาแก่ลูกศิษย์ลูกหาครูอยู่ในฐานะของความเป็นพ่อแม่คนที่สองของลูกศิษย์ว่างั้นเถอะนะอยู่บ้านพ่อแม่ก็อบรมพอไปที่โรงเรียนครูก็สั่งสอนก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้รับการยกย่องนะฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาได้ต่อมาในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายแล้วก็ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามนะมีความสมานสามัคคีในชาติไม่ทำลายชาติโดยเห็นแก่อำนาจและก็ประโยชน์ส่วนตัวเราจะต้องรักประเทศชาติบ้านเมืองนะตัวเราไม่นานก็ต้องล้มหายตายจากส่วนประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยจะต้องอยู่กันต่อไปนั้นเราจะต้องรู้หน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีว่าพึงปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ช่วยเสริมเติมเต็มประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะต่อมาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมไม่ทุจริตผิดศีลธรรมนะปฏิบัติตนตามคำแนะนำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องเว้นจากความประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ชั่วเรียกว่าไม่ทำบาปโดยประการทั้งปวงเมื่อเราไม่ทำบาปแล้วเราก็ทำความดีทำความดีแล้วเราก็ทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วอันนี้แหละเป็นหน้าที่ที่เราพุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั้นสุดนั้นก็คือความไม่ประมาทอย่าไปประมาทนะโยมนะเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดของความตายบางคนที่ประมาทถึงยังไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่ก็ชื่อว่าตายทั้งเป็นอย่างเช่นไปติดอบายมุขติดอาการพนันติดสุรายาเมารวมถึงติดยาเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้นะก็ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ประมาทตายทั้งเป็นทรมานตนเองนั้นในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็อย่าลืมดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรมนะโยมนะต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบรรพชิตนะต้องสำรวมกายวาจาให้อยู่ในสิกขาบทวินัยเอาใจใส่ในการศึกษาแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมกับเป็นผู้นำของกลุ่มพุทธบริษัททั้งหลายก็คือพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากกว่าญาติกว่าโยม
พระสงฆ์ท่านจะต้องมีศีลมีธรรมะมีข้อวัดปฏิบัติที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นลูกเนนก็ศีล10ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ศีล227นะก็ปฏิบัติตนสมกับเป็นเนื้อหนาบุญของญาติของโยมนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติตนดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยชื่อว่าปฏิบัติตนเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในมังคลทธิปนีท่านได้กล่าวไว้ว่าการตั้งตนไว้ถูกต้องเนี่ยหรือการทำตัวให้เป็นบุญเป็นคุณและประโยชน์นะชื่อว่าเราเนี่ยมีความเป็นมงคลแล้วอัตตสัมมาปณิธิหมายถึงการตั้งตัวถูกทางถูกวิธีแล้วก็ถูกหลักด้วยนะความจริงนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเมื่อพูดถึงการตั้งตัวคนโดยทั่วไปมักเข้าใจไปนอกตัวว่านะการก่อร่างสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างบ้านสร้างเรือนมีที่ดินเลือกสวนไร่นามีอาชีพเป็นหลักเป็นฐานมีการงานที่มั่นคงแต่ความจริงแล้วเนี่ยหาได้หมายถึงอย่างนั้นไม่เพราะการตั้งตัวดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นการตั้งตัวภายนอกนะเป็นผลพลอยได้หากแต่หมายถึงการตั้งตัวภายในคือการตั้งใจตั้งจิตหรือใจที่ชื่อว่าตนดังจะเห็นได้จากคัมภีร์มังคลทธีปนีที่ว่าอัตตานามะจิตตังสกโลวาอัตตภาโวจิตชื่อว่าตนหรืออัตภาพทั้งสิ้นชื่อว่าตนดังนั้นการตั้งตนก็คือการตั้งจิตการตั้งจิตก็คือการตั้งตนดังคำนิพนธ์ที่ท่านอธิบายไว้ว่าผู้ไม่มีศีลตั้งใจรักษาศีลผู้ไม่มีศรัทธาตั้งใจปลูกศรัทธาผู้ตรณีตั้งใจที่จะบริจาคทานชื่อว่าตั้งตัวถูกต้องนะนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ชื่อว่าญาติโยมนั้นเนี่ยได้ตั้งตนถูกต้องตามหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นนั้นได้ใจความว่าการตั้งตัวนั้นกล่าวสั้นๆก็คือการตั้งใจนะเราตั้งใจที่ดีตั้งใจในทางที่ชอบนะก็ชื่อว่าเราตั้งตัวดีแล้วเพราะศูนย์กลางของคนเราแต่ละคนนั้นก็อยู่ที่ใจนะโยมนะถ้าใจเป็นพระตัวเราก็เป็นพระถ้าใจเป็นมารตัวเราก็เป็นมารในการตั้งตัวนั้นเนี่ยบุคคลจะต้องตั้งให้ถูกทั้ง3ส่วนนั่นก็คือการตั้งกายถูกการตั้งวาจาถูกการตั้งใจถูกนะการตั้งกายถูกหมายถึงการปรับปรุงกิริยาให้ดีงามเรียบร้อยโดยเว้นทำชั่วประพฤติดีไม่ให้มีความลามกสกปรกโสมมทางกายนะความจริงมนุษย์แรกพบกันนั้นนะโยมญาติทั้งหลายที่สำคัญก็คือรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่สะดุดตาก่อนอื่นใดถัดไปเป็นกิริยาท่าทางแล้วก็คำพูดจนถึงนิสัยใจคอเป็นที่สุดมนุษย์บางคนรูปร่างหน้าตาไม่สดสวยเป็นไปตามบุญกรรมนำแต่งจะเลือกรูปพรรณสันฐานตามใจชอบนะก็คงไม่ได้ญาติโยมเราเกิดมาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไปเสริมเติมเต็มได้บ้างนะใครอยากจะจมูกโด่งก็ถ้ามีเงินก็ไปเสริมให้มันโด่งได้แต่รูปกายของคนเราเนี่ยจะเสริมเติมเต็มทั้งตัวมันก็เป็นไปได้ยากมันเสียเงินเยอะนะบางคนก็เสริมได้แค่จมูกแค่คิ้วเท่านั้นแหละโยมญาติทั้งหลายนอกนั้นก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนั้นเราพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อย่าไปยึดติดในรูปกายนะโยมนะเราพ่อแม่ให้มาอย่างไรก็อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปพัฒนาอะไรมากมายในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเราควรที่จะพัฒนาจิตใจพัฒนามันสมองสติปัญญาว่าทำอย่างไรจึงจะฉลาดทำอย่างไรจึงจะมีสติปัญญาเอาตัวรอดในสังคมได้ในยามวิกฤตในยามที่เราทุกคนจะต้องรู้จักปฏิบัติตนเองให้อยู่รอดในสังคมเนี่ยเราจะต้องใช้สมองใช้สติปัญญาในการปฏิบัติตนแล้วก็ทำอย่างไรจิตใจของเรานั้นเนี่ยจะสูงคือคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายการที่เราตั้งจิตตั้งใจดีก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีตัวตนที่ดีแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นกิริยาท่าทางจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะเป็นเครื่องแสดงถึงภูมิชั้นของจิตใจว่าเป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะเหมาะกับบุคคลสถานที่เช่นเข้าหาพระสงฆ์สมณเณรเข้าหาเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะไปงานสมาคมรู้จักอนุโลมอนุวัตตามวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นนะไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามถึงยามควรไหว้ก็ไหว้ควรคำนับก็คำนับควรหมอบกราบก็ควรหมอบกราบควรยืน
ยืนควรนั่งก็นั่งหรือกิริยาอย่างอื่นที่นักปราชญ์นิยมทำนะจึงจะเกิดสิริมงคลบุคคลผู้เช่นนี้ชื่อว่ากิริยาที่งามอันกิริยางามกว่ารูปงามนิยมนะเพราะกิริยางามแม้จะรูปร่างหน้าตาจะคิริ้วคิเรบก็ยังนับว่างามชวนให้คนนิยมชมชอบเหมือนกับทุเรียนเสี้ยนนอกแต่เนื้อในมันดีนะผู้ที่งามทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งกิริยามารยาทก็ยิ่งเป็นเสมือนเพชรที่เจริญในแล้วมีรัศมีแวววาวชวนให้มวลชนนิยมมากขึ้นนะส่วนคนงามแต่สามกิริยานั้นเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนับว่างามนิยมนะแต่ถึงการนับว่าสวยเท่านั้นเองความสวยไม่เอื้ออำนวยให้คนชมว่าดีนะดุดผลมะเดื่อข้างนอกดูเกลี้ยงเกลางดงามแต่ข้างในเนี่ยเน่าเสียเป็นที่อยู่ของหมู่นอนเพราะฉะนั้นกิริยาดีมีลักษณะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเจียมตัวโอบอ้อมอารีกรุณาปราณีแล้วก็เอื้อเฟื้อกิริยาอ่อนโยนมีลักษณะเป็นสัมมาคารวะนอบน้อมละมุนละไมต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้เสมอกันแล้วก็ผู้น้อยหรือแม้ผู้ที่มีฐานะต่ำต้อยก็ไม่ดูหมิ่นเหยียบหยามนะกิริยางามกิริยาดีแล้วก็กิริยาที่อ่อนโยนทั้ง3ประการนี้เป็นเครื่องหมายแห่งคนดีเมื่อมีในผู้ใดย่อมประกาศลักษณะของผู้นั้นว่าเป็นคนดีนั้นญาติโยมสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราได้อบรมบ่มนิสัยให้เรานั้นเป็นคนดีก็เชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีคุณงามความดีอยู่ในจิตใจนะอีกอย่างหนึ่งนั้นญาติโยมญาติทั้งหลายผู้ตั้งกายให้ถูกนะนอกจากกิริยาทั้ง3นี้แล้วยังจะต้องตั้งกายไว้ในทางสุจริตด้วยไม่คิดที่จะเบียดเบียนประหัตประหารเหี้ยมโหดดุร้ายล้างผลาญชีวิตนะถือว่าชีวิตทุกคนคนก็รักเป็นของหาค่าไม่ได้นะเรียกว่าเป็นของที่ประเมินค่าไม่ได้เป็นผู้เคารพในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคนอื่นที่เขาหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะตั้งใจแสวงหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่ลักแย่งจี้ปล้นฉ้อโกงเขาด้วยอาการแห่งขโมยรักษาความประพฤติของตนในจารีตประเพณีการตั้งกายถูกเนี่ยชื่อว่าเป็นมงคลนะเพราะเป็นเหตุให้บุคคลเนี่ยฉลาดในการวางตัวต่อสังคมแล้วก็เป็นที่นิยมยกย่องของคนหมู่มากนะต่อมาก็คือการตั้งวาจาถูกหมายถึงการพูดวจีสุจริตได้แก่พูดจริงพูดไพเราะพูดสมานสามัคคีพูดมีประโยชน์นะการพูดชอบด้วยพระธรรมพระวินัยและพูดมีประโยชน์การพูดชอบธรรมชอบวินัยชอบด้วยกฎหมายไม่ชวนให้เกิดอาชญาไม่นำพาให้ใช้อาวุธไม่ยุให้ทะเลาะกันนะพูดคำที่มีหลักมีฐานอ้างอิงถูกกาลเทศะนะประกอบด้วยเมตตาจิตเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมนะชื่อว่าตั้งวาจาถูกอันวาจาคือคำพูดที่เป็นสิ่งที่สำคัญของสังคมนะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะด้วยกันอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นจึงมีสุภาษิตเตือนใจให้สังวรหลายแห่งเช่นควรเปล่งวาจาไพเราะมีประโยชน์ควรเปล่งวาจาที่ดีงามอย่าเปล่งวาจาชั่วเลยเพราะการเปล่งวาจาที่ดีงามให้สำเร็จประโยชน์เปล่งวาจาชั่วก็ให้เกิดโทษนะควรพูดวาจาที่เป็นเหตุไม่ให้ตนนี้เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนคนอื่นควรพูดวาจาน่ารักที่ผู้ฟังยินดีตอบชอบใจเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงควรที่จะรักษาวาจาจริงไม่ควรพูดให้ร้ายป้ายสีใครเมื่อมีสัญญาหรือปฏิญญาอันใดก็ไม่บิดพริ้วเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลชวนฟังพร้อมกับมีมารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนแสดงความสมัครรักใคร่คุ้นเคยกันพูดถ้อยคำที่ชักนำให้ละชั่วทำดีเว้นการพูดทับถมคนอื่นเพื่อเพิ่มรัศมีศักดิ์ศรีแก่ตนส่วนคนอื่นได้รับความเสียหายเป็นการทำลายไมตรีพูดคำที่เป็นสีสง่าเป็นมงคลแก่ตัวมีกติแล้วก็เป็นสุภาษิตการตั้งวาจาถูกนี้ก็นับว่าเป็นมงคลนะโยมนะเพราะเป็นเหตุให้ตนไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้เบียดเบียนคนอื่นด้วยประการต่อมาตั้งใจถูกตามธรรมดาใจมีลักษณะสุขสนดุจลิงนะโยมนะชอบจับโน่นจับนี่ไปนั่นมานี่ไม่หยุดนิ่งนะเพื่อป้องกัน
การซุกซนของจิตนะจึงควรที่จะตั้งสติเป็นพี่เลี้ยงครองใจคอยควบคุม

เดือดร้อนนั้นเราจะต้องพัฒนาจิตใจของเราให้มันเจริญอย่าเสื่อมก็แล้วกันนะโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้ก้าวไปสู่จุดหมายก็คือใจของเราจะต้องดีตามหลักที่ว่าจงรักษาสัจจะตั้งสัจจะลงให้มั่นพูดจริงทำจริงนะจงมีสติสัมปชัญญะครองตนนะจงเชื่อตนเองอย่าดูหมิ่นถิ่นแคลนคนอื่นจงซื่อตรงต่อตนเองอย่าเท็จอย่าล่อลวงอย่าปล่อยให้อคติเพราะชอบชังรักแล้วก็เกรงกลัวเข้ามาครอบงำในการกระทำทุกอย่างนะจงเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเพราะเวลาก้าวไปข้างหน้านั้นเนี่ยก็คือขณะนี้เวลาที่ให้โอกาสแก่ตนเองก็คือวันนี้การผลัดบันประกันพรุ่งคือการปล้นโอกาสอันดีของตนเราควรที่จะดำเนินตนให้เป็นประโยชน์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแม้ในยามค่ำคืนอย่างนี้ก่อนที่จะหลับก่อนที่จะนอนโยมญาติทั้งหลายก็ฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ภาวนาหรือญาติโยมที่กำลังปฏิบัติภารกิจหน้าที่เข้างานกะเวลากลางคืนหรือญาติโยมที่ทำงานเวรยามหรืองานอะไรก็ตามที่ต้องใช้เวลาค่ำคืนปฏิบัติหน้าที่ก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้ทำความดีมีสติสัมปชัญญะเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้ข้างค้างไม่ให้อากูลชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้ทำความดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเปิดโอกาสให้ตนเองได้พัฒนานั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะต้องเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลามีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติตนต่อมาก็คือไม่เอาสุจริตไว้ที่ปากเพื่อลวงคนอื่นโดยซ่อนทุจริตเอาไว้ภายในเสแสร้งเป็นหน้าไหว้หลังหลอกนะให้ภายนอกดูสดใสภายในก็รกรุงรังประมาณนั้นให้รู้จักประมาณตนพอใจกิจการงานของตนมีสันโดษหล่อเลี้ยงน้ำจิตน้ำใจอดทนต่อสู้กับโลภโมโทสันนะต่อมาก็คือไม่ทะเยอทะยานอันจะทำให้คนอื่นเสียหายไม่คิดปองร้ายด้วยใจเหี้ยมโหดนะมีเมตตาปรารถนาความสงบสุขเป็นเบื้องหน้าเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมซึ่งจะทำให้ตนคิดชอบพูดชอบแล้วก็ทำชอบเมื่อบุคคลประกอบด้วยคุณธรรมดังนี้ชื่อว่าตั้งใจถูกการตั้งใจถูกนั้นเนี่ยก็จัดว่าเป็นมงคลแล้วก็เป็นเหตุให้ลุถึงความเจริญก้าวหน้าตรงกันข้ามกับความตั้งใจผิดซึ่งนับว่าเป็นอัปมงคลนำความเสื่อมเสียมาสู่ตนยิ่งกว่าโจรหรือว่าคู่เวรจะพึงทำความย่อยยับความชิบหายแก่กันเสียอีกนั้นรวมความว่าการตั้งกายถูกก็คือการตั้งกายไว้ในทางที่สุจริตการตั้งวาจาถูกก็คือการตั้งวาจาในวจีสุจริตการตั้งใจถูกก็คือการตั้งใจไว้ในมโนสุจริตทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิคือความตั้งตัวไว้ถูกต้องนะการตั้งตัวไว้ผิดซึ่งวิปริตกันตรงกันข้ามจัดว่าเป็นอัปมงคลนั้นโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนนะก็ควรที่จะตั้งใจไว้ในทางที่ถูกในทางที่ดีงามนะการตั้งตัวนั้นเนี่ยต้องตั้งตัวให้ถูกทางถูกจุดถูกวิธีแล้วก็ถูกศูนย์ถ้าไม่ถูกศูนย์ก็เอียงนะถ้าเอียงมากเกินไปก็เสียการทรงตัวเมื่อเสียการทรงตัวก็จะต้องหกล้มหรือว่าล้มลุกคลุกคลานนะที่ท่านเรียกว่าชีวิตล้มเหลวเพราะในชีวิตของคนเรานั้นมีอุปสรรคในการครองมากมายหลายทางแต่อุปสรรคเหล่านั้นเป็นเพียงพายุพัดผ่านมาเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นนะโยมนะส่วนอุปสรรคที่ร้ายเหนืออุปสรรคเหล่านั้นก็คือการตั้งตัวผิดหากตั้งตัวผิดถ้าไม่คิดแก้ไขให้ดีชีวิตเราก็จะล้มเหลวดังนั้นทุกชีวิตมีความต้องการความเป็นมงคลความดีเกิดมีแก่ตัวเกลียดความเป็นอัปมงคลความชั่วร้ายกันทั้งนั้นนะโยมนะเมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรที่จะตั้งกายวาจาใจให้ถูกต้องตามวิธีที่ได้กล่าวมาและหลีกเลี่ยงการตั้งกายวาจาในทางที่ผิดเสียนะจึงจะลุถึงคุณงามความดีความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนแล้วก็สัมพันธชนที่เกี่ยวข้องนะสมประสงค์จำนงหมายทุกประการนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ตั้งตนไว้ในทางที่ถูกต้องเราอยู่ในสถานะเช่นไรเราก็ดูข้อวัดปฏิบัติของตนว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้

เรานั้นเป็นบุคคลที่มีแต่ความเป็นมงคลถ้าเราเป็นชาวพุทธในโยมญาติทั้งหลายการปฏิบัติตนดีก็คือการตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลศีล5เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ถ้าเราต้องการตั้งตนไว้ชอบเราก็อย่าลืมปฏิบัติตนตามหลักศีล5หรือตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับหลักวินัยวินัยก็คือศีลนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ในสถานะเช่นไรวินโยจะสุสิกิโตเอตมังคลมุตตมังแปลความว่าวินัยที่ศึกษาดีแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดบรรดามนุษย์ที่อุบัติมาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดหรือศาสนาใดย่อมมีคำสั่งสอนเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติและคำสั่งสอนนั้นนะก็ย่อมมีลักษณะเป็น2ประการในบรรดา2ประการนั้นก็คือว่าเป็นนิติศาสตร์คือข้อบังคับแล้วก็เป็นวรรคศาสตร์ข้อเสนอแนะพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ศึกษาเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางศาสนาของเรานะย่อมมีลักษณะเป็น2ประการข้อบังคับทั้งปวงเรียกว่าวินัยนะข้อเสนอแนะทั้งปวงเรียกว่าพระธรรมคำสอนทางศาสนานั้นเนี่ยธรรมวินัยหรือว่าศีลธรรมดังพระดำรัสที่ตรัสกับพระเถระชื่อว่าอนนท์ว่าโยโวอนันทะธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญัตโตโสโวมมัจเจเยนะสัทธาดูก่อนอนนท์วินัยอันเป็นส่วนข้อบังคับ1ธรรมะอันเป็นส่วนข้อเสนอแนะ1อันใดที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วได้บัญญัติไว้แล้วธรรมะและวินัยนั้นเนี่ยจะเป็นครูของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราตถาคตดังนี้คำว่าวินัยตามรูปศัพท์นะมีความหมายเป็น3ประการนะโยมนะนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนำไปแจ้งแล้วก็นำไปต่างในข้อที่ว่าวินัยนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนั้นเนี่ยก็หมายความว่าทำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นคนวิเศษขึ้นนะโยมนะหรือเป็นคนดีขึ้นนะส่วนบุคคลผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามย่อมไม่เป็นผู้วิเศษหรือย่อมไม่เป็นคนดีบุคคลผู้ไม่มีวินัยแม้จะเข้าใจตัวเองว่าเป็นคนวิเศษก็เป็นความเข้าใจที่เกิดจากความหลงผิดการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนย่อมมีแบบนะแบบในที่นี้ก็คือวินัยบ้างระเบียบบ้างกฎหมายบ้างแม้จะต่างกันโดยชื่อแต่ก็ถือว่าเป็นวินัยนะเหมือนกันทั้งนั้นวินัยทำให้เด็กเป็นนักเรียนทำให้คนธรรมดาเป็นตำรวจเป็นทหารทำให้ชาวบ้านเป็นสามเณรเป็นพระภิกษุนะผู้ไม่มีวินัยจึงจัดว่าเป็นคนนอกแบบนะคนนอกแบบหรือคนที่ไม่มีแบบนั้นเนี่ยถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับการหล่อพระพุทธรูปนั่นแหละนิยมนะเศษโลหะต่างๆที่เทลงไปในเบ้าหรือแบบนะก็กลายเป็นพระพุทธปฏิมานะใครเห็นเข้าก็กราบไหว้บูชาด้วยความเคารพนอบน้อมนะเพราะอยู่ในกรอบของเบ้าของแบบเศษโลหะที่ล้นเบ้าล้นแบบออกไปเนี่ยก็จะเป็นอะไรเสียนอกจากส่วนเกินนะถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าคนนอกแบบนอกเบ้านอกระเบียบวินัยไม่มีฐานะอะไรที่ดีขึ้นกลับเป็นคนที่ขาดเกินคือขาดดีแล้วก็เกินงามนั่นเองนะดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลจะเป็นคนวิเศษหรือเป็นคนดีคนงามได้นั้นเนี่ยจำต้องมีวินัยเป็นที่ยึดถือปฏิบัติเว้นข้อห้ามทำตามข้อที่อนุญาตชีวิตจะดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ดีได้วินัยนำไปวิเศษแล้วก็นำไปดีอย่างนี้นะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนซึ่งกำลังออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศหรือญาติโยมรู้จักในนามเดิมพระมหานิมิตวัดกลางอารามหลวงนะที่เรากำลังฟังอยู่ในขณะนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมหลักวินัยชีวิตของเรานี่ก็จะมีแต่ความเป็นมงคลแล้วก็มีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเหมือนกับญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราเคารพกฎกติกากฎจราจรมีสติในการขับขี่ยวดยานพาหนะเชื่อว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันนะโยมนะถ้ามีวินัยเป็นข้อปฏิบัติชีวิตเราจะมีแต่ความเป็นวิเศษ
ข้อที่ว่านำไปแจ้งเนี่ยเป็นอย่างไรนะก็หมายความว่าธรรมดาโยมญาติทั้งหลายวัตถุสิ่งของในโลกบางอย่างมีรูปร่างสันฐานเหมือนกันเช่นทองคำแท่งหรือตะกั่วแท่งในการพิสูจน์ต้องดูในที่แจ้งมีแสงสว่างปรากฏหรือใช้กล้องส่องขยายให้เห็นชัดเมื่อพิจารณาดูอย่างถนัดท่วนทีแล้วก็จะรู้ว่าเป็นของปลอมหรือว่าเป็นของแท้แน่นอนบุคคลในโลกนี้ย่อมมีหลายประเภททั้งที่เป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันผู้ที่แต่งตัวเหมือนกันสังกัดกลุ่มครองเดียวกันนะจัดว่าเป็นคนมีภัยก็มีเป็นคนปลอดภัยนะก็มีถึงหากเกิดในตระกูลเดียวกันเป็นคนดีก็มีเป็นคนไม่ดีก็มากการดูคนก็นับว่าดูยากนะโยมนะปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งนะสุดที่จะอย่างถึงได้ปากเป็นภัยใจเป็นพระก็มีปากดีใจร้ายก็มากอย่างที่พูดกันว่ารู้หน้าไม่รู้ใจหน้าเนื้อใจเสือหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าเป็นมะพร้าวรับหลังเป็นตะโกเป็นต้นดังนั้นแม้จะดูกลางแจ้งมีแสงแดดหรือมีแสงสว่างมากๆก็ดูได้ยากนะดูไม่ออกบอกไม่ถูกวินัยเท่านั้นเนี่ยที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์บ่งบอกนะเพราะวินัยเป็นดุจกล้องส่องดูนะส่องดูนิสัยใจคอของคนเรานี่แหละนะดูพฤติกรรมดูการดำรงตนการดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบหรือนอกกรอบหรือไม่ประการใดวินัยนำไปแจ้งอย่างนี้ในข้อที่ว่าวินัยนำไปต่างก็หมายความว่าธรรมดามนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนะโยมญาติทั้งหลายย่อมมีขีดขั้นภูมิชั้นไม่เหมือนกันสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องวัดความแตกต่างกันเช่นรูปร่างที่อยู่ที่กินมาแต่เดิมส่วนมนุษย์กำหนดความแตกต่างกันด้วยวินัยเช่นเหล่าคนที่ส่องสมคุ้มกันเป็นพรรคพวกมีสัตราวุธยุทโธปกรณ์สำหรับต่อสู้กับศัตรูมีวินัยสำหรับข้อปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าทหารฝ่ายพวกไม่มีวินัยเรียกว่ากองโจรนะบุคคลผู้ที่เที่ยวภิกษาจารย์รักษาสิกขาบทวินัยเรียกว่าภิกษุแต่ถ้าเป็นคนไม่มีวินัยเขาเรียกว่ายาจกคนขอทานวินัยนำไปต่างก็คือมีกิจขั้นชั้นภูมิอย่างนี้ผู้มีความต้องการความเจริญก้าวหน้าคือก้าวไปหาความดีมีความบริสุทธิ์กระจ่างแจ้งและมีฐานะที่แตกต่างจากคนเลวคนชั่วจึงจำเป็นต้องรักษาตัวให้มันดีมีวินัยเป็นกรอบชีวิตอันวินัยนั้นนะโยมญาติทั้งหลายกล่าวสั้นมี2ประเภทนะก็คือวินัยทางโลกแล้วก็วินัยทางธรรมวินัยทางโลกนั้นนะได้แก่ระเบียบแบบแผนสำหรับควบคุมคนในสังคมนะเป็นคำสั่งของสังคมเพื่อให้คนในสังคมนั้นเนี่ยทำหรือไม่ทำในบางสิ่งบางประการนะเช่นรัฐธรรมนูญพระราชกำหนดกฎหมายกฎกติการะเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมนะการที่เป็นเช่นนี้ก็โดยเหตุที่บุคคลนะผู้เป็นนักปราชญ์ฉลาดรอบรู้นะผู้มีวิสัยทัศน์นะผู้เป็นประมุขเป็นประธานนะผู้เป็นนักบริหารจัดการทั้งมวลล้วนมีความเป็นหนึ่งเดียวว่าบุคคลที่อุบัติมาเนี่ยจำต้องมีวินัยคอยควบคุมนะเพื่ออยู่รวมกันนะด้วยความผาสุกสงบร่มเย็นจึงได้บัญญัติวินัยตรากฎหมายไว้ในทุกๆทางนะทั้งทางการค้าขายการแต่งงานการหย่าร้างกันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายการเดินรถการเดินเรือการท่าอากาศยานการเลือกตั้งผู้แทนเป็นต้นตลอดจนการแม้จะชกต่อยตีกันก็มีกติกาเหมือนการชกมวยหรือการจะรบราฆ่าฟันกันก็ต้องมีวินัยนะวินัยทางโลกก็มีความจำเป็นดังที่ได้กล่าวมาถ้าคนเราเคารพกฎกติกาของสังคมเคารพกฎหมายบ้านเมืองบ้านเมืองไม่เดือดร้อนนะการดำเนินชีวิตจะไม่มีความขัดข้องนะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการที่มีการเบียดเบียนกันนะก็เพราะคนไม่เคารพกฎกติกาของสังคมเพราะไม่มีวินัยในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะส่วนวินัยทางธรรมนะก็คือทางศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ข้อบัญญัติสำหรับพุทธศาสนิกชนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะอาคาริยวินัยแล้วก็อนาคาริยวินัยอาคาริยวินัยก็คือวินัยของชาวบ้านผู้ครองเรือนได้แก่ศีล5กับศีล8บรรดาศีล2ประเภทนี้ศีล5เป็นวินัยที่จะต้องรักษาเป็นประจำเพราะเป็นพื้นฐานของวินัยทุกประเภทนะถ้าไม่สามารถที่จะรักษาวินัย5ประการนี้ได้นะก็ย่อมไม่สามารถที่จะ
รักษาวินัยที่สูงขึ้นไปกว่านี้ได้นะกับทั้งวินัย5ข้อนี้นักปรัชญ์บัญญัติว่าเป็นมนุษยธรรมหรืออารยธรรมคือระเบียบแบบแผนอำนวยความสุขความเจริญแล้วก็ความสงบร่มเย็นแก่ชาวโลกนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามต่างๆอันเกี่ยวกับความประพฤติของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนตัวอย่างเช่นห้ามการค้าขายอาวุธการค้าขายมนุษย์การค้าขายยาพิษนะรวมถึงยาเสพติดให้โทษอื่นๆเช่นฟินเฮโรอีนทินเนอร์ผงขาวแล้วก็ยาบ้าเป็นต้นต่อมาก็คืออนาคาริยวินัยนะก็คือวินัยของนักบวชนักบวชคือบุคคลผู้เว้นขาดจากกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตนะออกบวชไม่มีเรือนต้องเที่ยวภิกษาจารย์อาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีวิตนะย่อมประพฤติวินัยให้เคร่งครัดปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักทางศาสนาชาวบ้านจึงจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสวินัยของนักบวชนั้นเนี่ยมีมากมายหลายเท่านะของคฤหัสถ์นะผู้เป็นสามเณรจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย10ข้อผู้ที่เป็นพระภิกษุจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย227ข้อเมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักวินัยนอกจากจะทำตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วยังเอื้อให้สังคมคือส่วนรวมให้ดีให้งามไปด้วยในข้อที่ว่าสุขิโตนั้นนะโยมญาติทั้งหลายตามศัพท์ก็คือแปลว่าศึกษาดีนะศึกษาดีก็หมายถึงการเรียนรู้ดีหรือมีความรู้ในเรื่องของวินัยนะเป็นอย่างดีทางคดีโลกหมายถึงผู้เรียนจบวิชากฎหมายดีมีความรู้สูงนะการรู้ดีมีความรู้สูงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าศึกษาดีอาจจะมีพฤติกรรมเข้าข้างตัวเองเป็นที่ตั้งนะมุ่งหวังจะอวดดีอวดเด่นคอยจับผิดคิดหาเรื่องคนอื่นไม่ตรวจตราตัวเองในที่สุดจะคอยเลี่ยงวินัยใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะเอาคนถูกเข้าคุกทำคนผิดให้พ้นคุกนะผิดมากให้ผิดน้อยนะในทางพุทธศาสนาไม่เรียกว่าคนมีวินัยดีคนที่ชื่อว่าคนดีมีวินัยดีจะต้องมีจรรยาบรรณนะจะต้องได้รับคำแนะนำดีนะสำเนียกดีหมายความว่าจะต้องได้รับการศึกษาดีได้เรียนรู้อย่างถูกต้องแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกวิธีด้วยว่าบุคคลที่อุบัติมาในโลกนั้นนะโยมญาติทั้งหลายจำต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคงในวินัยเป็นนิดนะผู้ที่เป็นบรรพชิตครองชีวิตอยู่ในพระศาสนาจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทั้งทางโลกนะผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกเพราะบุคคลผู้รักษาวินัยทางโลกแต่เพียงอย่างเดียวไม่รักษาวินัยทางธรรมจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างเดียวส่วนจิตใจจะห่อเหี่ยวเสื่อมโทรมหรือจะดีแต่ทางชีวิตส่วนจิตจะเสื่อมโทรมส่วนผู้ที่รักษาวินัยทางธรรมไม่รักษาวินัยทางโลกจิตใจย่อมมั่นคงแต่การดำรงชีวิตจะไม่สะดวกผู้ไม่รักษาวินัยทางโลกทั้งทางธรรมย่อมเหมือนกับหลับตาเดินไปในทางเปลี่ยวย่อมมีภัยอันตรายอยู่รอบด้านเหตุนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนหมู่มากหากไม่มีความรู้รักษาตัวหรือไม่ได้ศึกษาวินัยมาดีจะเป็นเหมือนควายตาบอดเที่ยวอยู่ในป่าดงดิบฉะนั้นนั้นโยมญาติทั้งหลายคนมีวินัยหรือคนมีศีลย่อมไม่ทำตนเองและก็คนอื่นให้เดือดร้อนคนมีระเบียบวินัยย่อมเป็นคนที่มีแบบมีแผนแปลนชีวิตที่ถูกต้องประพฤติตามทํานองคลองธรรมของมนุษย์อยู่ได้ด้วยการมีสมบัติความเป็นมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยการมีคุณสมบัติศีลได้ชื่อว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เพราะศีลรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้หากไม่มีศีลก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เหล่าอื่นคนมีศีลจึงเป็นคนที่น่าเคารพน่านับถือไว้วางใจเพราะไม่ก่อเวรสร้างภัยในสังคมศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมอำนวยประโยชน์เป็น3สถานด้วยกันคือไปดีมีโภคสมบัติก็จัดความทุกข์กายทุกใจเยือกเย็นเป็นสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ศีลเป็นอภรณ์เครื่องประดับอันล้ำค่าศีลให้สำเร็จประโยชน์ไม่แก่และก็ไม่เก่าทันเหตุทันการผ่านอดีตมานานแล้วก็จะตั้งอยู่ต่อไปในอนาคตนั้นสาธุชนทั้งหลายโลกกับธรรมะหรือชาติกับศาสนาสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาชาตินานถ้าชาติเป็นอันตรายศาสนาก็มีอันตรายด้วยศาสนาจะดำรงมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยความมั่นคงของชาติแม้ชาติจะมั่นคงสงบสุขอยู่ได้ก็ต้องอาศัยศาสนาคุ้มครองดังนั้นกฎหมาย
จึงมีอำนาจสูงสุดในทุกๆประเทศนะโยมนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันให้สนิทได้เท่ากับศาสนาศีลธรรมอันดีงามที่พระบรมศาสดาสั่งสอนให้เราละชั่วทำดีแล้วก็ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ที่คนในชาติถือเป็นประมวลจรรยาของชาติจึงเป็นมิ่งขวัญแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญแล้วก็ความสงบสุขแห่งชาติเป็นประดุจประทีปส่องสว่างนำทางให้ชาติดำเนินไปตามวิถีทางที่ตรงที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะเป็นหลักแหล่งแห่งความประพฤติปฏิบัติของปวงชนที่เรียกว่าศาสนาประจำชาตินั่นเองนะโยมนะวินัยคือศีลนี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นที่พึ่งประการหนึ่งดังพระพุทธพจน์ปรากฏในทศกนิบาตอังคุตรนิกายที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่ลำบากนั้นพระพุทธศาสนายกย่องว่าศีลเป็นที่พึ่งพิเศษกว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนะโดยว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนั้นเนี่ยมีมารดาบิดาญาติมิตรเป็นต้นเป็นที่พึ่งของกันและกันได้เฉพาะแต่ในปัจจุบันชาติไม่สามารถที่จะติดตามไปเป็นที่พึ่งในอนาคตชาติได้บุคคลผู้ไม่รักษาศีลย่อมชื่อว่าขาดที่พึ่งอันสำคัญดังวจนะประพันธ์ที่ว่าเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลทั้งหลายในศาสนานี้ไม่มีศีลจัดว่าเป็นหลักจรรยาบรรณอันสำคัญทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมนิยมนะหากมีประจำอยู่ในพื้นใจของบุคคลใดแล้วย่อมทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนดีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของวินยูชนทั้งหลายแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้ทำการเสวนาสมาคมด้วยฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยสาธุชนทั้งหลายมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องลิงเจ้าปัญญาในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภความพยายามเพื่อปลงพระชนของพระองค์ของพระเทวทัตได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระยาวันนอนตัวหนึ่งมีรูปร่างขนาดเท่าลูกม้ามีพละกำลังมากอาศัยอยู่ในชายป่าแห่งหนึ่งเที่ยวหากินอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำแห่งหนึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้นานาชนิดพญาวานรจะกระโจนจากฝั่งแม่น้ำข้างนี้ไปพักที่แผ่นหินกลางน้ำแล้วก็กระโจนจากแผ่นหินไปขึ้นบนเกาะนั้นในเวลาเช้าเที่ยวหากินผลไม้ต่างๆในเกาะนั้นในเวลากลางวันแล้วก็กระโจนกลับทำนองเดียวกันในเวลาเย็นโดยลักษณะเช่นนี้อยู่เป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวในแม่น้ำนั้นจะมีจระเข้ผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ได้มองเห็นลิงนั้นกระโดดข้ามไปข้ามมาเช้าเย็นในเช้าวันหนึ่งจระเข้ผู้เมียเกิดแพ้ท้องต้องการที่จะกินหัวใจของลิงจึงพูดกับสามีว่าพี่ฉันแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของลิงตัวนั้นพี่จงหามาให้ฉันหน่อยนะจระเข้ผู้สามีกล่าวว่าได้จ้าที่รักเดี๋ยวพี่จะคอยจับมันที่มาจากเกาะในเย็นวันนี้แหละฝ่ายพญาวันนอนเที่ยวหากินบนเกาะนั้นทั้งวันครั้นถึงเวลาเย็นก็มายืนอยู่ที่ชายฝั่งที่เคยกระโดดข้ามไปทุกวันมองเห็นความผิดปกติของแผ่นหินกลางน้ำแล้วก็คิดว่าวันนี้ทำไมแผ่นหินจึงดูสูงกว่าเดิมปริมาณน้ำก็ยังเท่าเดิมเห็นทีจะมีสัตว์อะไรมานอนบนแผ่นหินนั้นกระมังจึงทำเป็นเรียกแผ่นหินว่าหินหินก็ไม่ได้รับคำตอบจึงพูดเปรยๆขึ้นมาว่าหินทำไมวันนี้ท่านจึงไม่ขานรับข้าพเจ้าล่ะฝ่ายจระเข้ที่นอนอยู่บนแผ่นหินได้ฟังเช่นนั้นก็คิดหลงกลว่าในวันอื่นๆแผ่นหินนี้คงให้คำตอบแก่ลิงนั้นเป็นแน่จึงขานรับออกไปว่าอะไรท่านลิงพระยาวานรกล่าวว่าท่านเป็นใครจระเข้บอกว่าเราเป็นจระเข้พระยาวานรจึงกล่าวว่าท่านมานอนที่นี่ทำไมนะจระเข้บอกว่าต้องการหัวใจของท่านพระยาวานรก็กล่าวว่า
ท่านต้องการไปทำไมหัวใจของเรานั้นน่ะเมียระจระเข้กล่าวตอบว่าเมียเราแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของท่านพญาวานรคิดว่าเราไม่มีทางอื่นนอกจากจะลวงจระเข้ตัวนี้แล้วจึงพูดว่าจระเข้สหายรักเราตกลงสละร่างกายให้ท่านแล้วละเพื่อเห็นแก่ลูกน้อยของท่านท่านจงอ้าปากไว้เราจะกระโจนเข้าไปยังปากของท่านเองหลักความจริงญาติโยมมีอยู่ว่าเมื่อจระเข้อ้าปากตาทั้งสองข้างก็จะหลับจระเข้ไม่ทันคิดถึงเหตุนี้จึงอ้าปากคอยพญาวานรจึงกระโดดเหยียบหัวจระเข้กระโดดข้ามไปยังอีกฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วจระเข้พอคิดได้ว่าหลงกลพญาวานรแล้วก็สายเสร็จแล้วจึงกล่าวเป็นคาถาว่าพญาวานรผู้ใดมีธรรมะ4ประการนี้คือสัจจะธรรมะทิฏฐิแล้วก็จาคะเช่นกับท่านผู้นั้นย่อมครอบงำศัตรูที่ตนพบเห็นได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาสามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยสติปัญญาของตนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอมลาพระจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเผาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่ไม่ใช่สาระลงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่22เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันอังคารขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8:00 น.เทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาและต่อด้วยรายการทักษะดีมีงานทำเวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการวาระสหกรณ์เวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.รับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพ์ภกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศธนเดชฉลาดแพทย์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะอันเป็นที่พึ่งสาธุชนทั้งหลายหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเราได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปเป็นข้อปฏิบัติสามารถที่จะเป็นเกราะเป็นที่พึ่งแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเนี่ยตกไปสู่ที่ต่ำเพราะธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีหลักพุทธภาษิตบาลีรับรองอยู่ว่าธรรมะทีปาวิหรัตถะธรรมะสารณาอนัญญสารณาแปลความว่าท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่เถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่เลยดังนี้นั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธมีโอกาสเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมหรือตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมในยามเช้าอย่างนี้เราจะมีความคุ้นชินกับคำว่าศีลธรรมศีลธรรมเนี่ยเป็นของคู่กันใครก็แล้วแต่ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะย่อมสอดคล้องกับศีลศีลย่อมสอดคล้องกับหลักธรรมจะต้องไปด้วยกันคือเรื่องของศีลนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นคู่กับธรรมะแยกกันไม่ได้ในแง่ของภาษาก็นิยมพูดกันว่าศีลธรรมในแง่ของการปฏิบัติโดยเฉพาะการทำความดีในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยจะต้องสมาทานศีลก่อนนะไม่ว่าจะเป็นวันพระหรือวันไหนก็แล้วแต่ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการทำบุญนะจะเป็นบุญบ้านบุญบวชหรืองานศพอะไรก็แล้วแต่นะก่อนที่จะมีการสวดก่อนที่จะมีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยจะต้องมีการให้ศีลญาติโยมก็จะสมาทานศีลรับศีลเสร็จแล้วค่อยฟังเทศฟังธรรมหรือค่อยให้ทานนี่ก็เป็นการปฏิบัติเราเข้าใจกันในส่วนนี้ศีลถึงไม่มีกิจกรรมงานบุญหรือกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนพิธีเราก็รักษากันอยู่แล้วเพราะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์สำหรับเราชาวพุทธก็คือศีล5นี่แหละศีลนั้นเนี่ยได้แก่ข้อปฏิบัติเพื่อจัดระเบียบเรียบร้อยทางกายทางวาจาตามหลักทั่วไปเรียกว่าวินัยวินัยทหารตำรวจก็คือศีลของทหารตำรวจทหารตำรวจเมื่ออยู่ในระเบียบวินัยก็มีความเรียบร้อยงดงามวินัยของพระสงฆ์ก็คือศีลของพระสงฆ์พระสงฆ์เมื่อสำรวมเคร่งครัดมัธยัสถ์ในพระวินัยก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความงดงามเป็นที่ปลูกศรัทธาประสาทะของพุทธศาสนิกชนวินัยของพุทธศาสนิกชนก็คือศีล5พุทธศาสนิกชนตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลก็เป็นคนที่เรียบร้อยงดงามมีสง่าถ้าคนมีศีล5กันทั่วไปความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยความงดงามก็จะเกิดตามมาความมีสง่าราศีก็จะเกิดมีแก่บ้านแก่เมืองเพราะบ้านเมืองก็มีคนในชาติเป็นผู้
เชิดชูในพระพุทธศาสนาจึงยกย่องว่าศีลเป็นพื้นเพแห่งความเป็นมนุษย์เป็นที่พึ่งอันสำคัญดังวจนะประพันธ์ที่ว่าศาสเนกุลปุตตานังปฏิฐานัตถิยังวินาเว้นศีลเสร็จแล้วที่พึ่งของผู้คนทั้งหลายในศาสนานี้ไม่มีสาธุชนทั้งหลายศีลเนี่ยจัดเป็นหลักจรรยาบรรณอันสำคัญทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมหากมีประจำอยู่ในพื้นใจของผู้ใดแล้วย่อมทำผู้นั้นให้เป็นคนดีเป็นที่สรรเสริญของวินยูชนและเป็นที่รักใคร่เชื่อถือไว้วางใจของผู้ทำการเสวนาสมาคมด้วยเมื่อกล่าวโดยอนิสงส์ผลแห่งศีลสมบัติย่อมจัดเป็นเหตุให้ถึงสุคติเทวโลกสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติทุกประการในอวสานสุดนั้นในโยมญาติทั้งหลายเป็นเหตุให้บรรลุถึงวิมุตตินิพพานได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อตั้งอยู่ในหลักศีลซึ่งเป็นพื้นใจแล้วก็สมควรที่จะรองรับธรรมะได้เหมือนพื้นแผ่นดินที่ราบเรียบย่อมปลูกบ้านสร้างเรือนได้สะดวกฉะนั้นนั้นศีลส่งทำให้จิตใจเราสูงศีลปรุงทำให้กายเรางามศีลนำทำให้เรารวยศีลช่วยทำให้เรารอดนะศีเลนะสุขติงยันติคนจะถึงสุขติได้ก็เพราะศีลศีเลนะโภคสัมปทาเราจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ก็ต้องมีพื้นใจคือศีลนี่แหละศีเลนะนิพพุตติงยันติจะถึงซึ่งความปรองดองสมณฉันท์ได้หรือถึงซึ่งพระนิพพานได้ก็ต้องเริ่มต้นจากศีลนั้นเนี่ยศีลเนี่ยถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้แล้วจะเป็นหลักประกันคุณภาพของความเป็นมนุษย์ให้เราได้เป็นอย่างดีศีลข้อหนึ่งเนี่ยเป็นหลักประกันชีวิตเราไม่เบียดเบียนชีวิตเขาอายุเราก็ยืนยาวศีลข้อสองเป็นหลักประกันหลักทรัพย์เราไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติใครเงินทองของเราก็ไม่อันตรธานได้จับจ่ายใช้สอยตามที่เรามีแต่ไม่หมดไปโดยใช่เหตุเพราะเราไม่เคยไปเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของใครศีลข้อที่3นั้นเนี่ยเป็นหลักประกันครอบครัวนะถ้าเราสำรวมมีความจริงใจหรือว่าซื่อสัตย์ต่อกันและกันระหว่างสามีภรรยานะไม่มีคำว่าแตกแยกไม่มีคำว่าหย่าร้างอยู่จนถึงถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรลูกหลานมีความอบอุ่นลูกหลานมีอนาคตที่สดใสเพราะบิดามารดานั้นเนี่ยมีความรับผิดชอบในครอบครัวนั้นอันนี้ก็เรียกว่าศีลทำให้ครอบครัวมั่นคงได้ศีลข้อที่4นั้นเนี่ยเป็นหลักประกันสังคมเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราก็ต้องมีการสื่อสารเรียกว่าพูดจาเจรจากันนั้นก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติทุกครั้งนะโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการพูดปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายคนมีคดีความฟ้องร้องกันขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะหมิ่นประมาทกันนี่ก็มากนั้นเราจะต้องสำรวมวาจาหรือมีวาจาที่มีประโยชน์นะก่อนพูดอะไรก็ต้องมีสติกำกับนะว่าสิ่งที่เราพูดคำที่เรานำเสนอไปนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อเราหรือต่อบุคคลอื่นอย่างไรอันนี้ก็ต้องเข้าใจในเรื่องของหลักคำว่าศีลต่อมาก็คือคำว่าธรรมะซึ่งคู่กับหลักศีลนี่แหละธรรมะหมายถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะที่ทรงสอนให้เราเนี่ยละชั่วประพฤติดีนะแม้ศีลก็รวมอยู่ในธรรมะด้วยนะเพราะศีลเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามนุษยธรรมคือธรรมะที่ทำคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าเราเป็นบุคคลที่ไม่มีศีลก็เป็นคนธรรมดานี่แหละคำว่าคนสามารถทำความดีได้สามารถทำความชั่วได้แต่ถ้าเป็นมนุษย์คือผู้มีจิตใจสูงแล้วเนี่ยจะทำแต่บุญจะทำแต่คุณงามความดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็บุคคลอื่นเพราะศีลกำกับศีลคอยคัดกรองการกระทำของเราให้อยู่ในกรอบที่ดีที่งามคนไม่มีศีลจะจัดว่าเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ไม่ได้นะโยมนะคนที่เป็นมนุษย์โดยไม่สมบูรณ์เนี่ยหากอยู่ที่ใดก็ทำให้ที่นั่นไม่สงบไม่เรียบร้อยยุ่งเหยิงปั่นป่วนวุ่นวายแล้วก็มักจะอยู่ไม่เป็นสุขนะคอยแต่จะก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนแล้วก็แก่สังคมเรื่อยไปดังนั้นเนี่ยคำว่าธรรมะจึงหมายถึงความถูกความดีความถูกด้วยดีด้วยตรงกันข้ามกับอธรรมซึ่งหมายถึงความผิดความเสียความผิดก็คือความไม่ถูกความเสียก็คือความไม่ดีแต่ถ้านับเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรม
แล้วก็พระสงฆ์ธรรมะจึงเป็นที่รวมลงแห่งคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเช้าของวันนี้เนี่ยจึงอยากจะยกธรรมะ3ประการให้โยมญาติทั้งหลายได้เห็นแล้วก็ได้เข้าใจและน้อมไปเป็นข้อปฏิบัตินะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีธรรมะอันเป็นที่พึ่งเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนได้แล้วเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ย่อมมีความสุขสังคมก็จะมีความสุขแล้วก็มีความเจริญด้วยสามัคคีสัจจะแล้วก็กตัญญูสามัคคีแปลว่าความพร้อมเพรียงพร้อมกันด้วยกายวาจาเรียกว่ากายสามัคคีพร้อมกันด้วยจิตมีความคิดตรงกันเรียกว่าจิตสามัคคีทำความดีความชอบร่วมกันประพฤติร่วมกันไม่ถือเขาถือเราถือดีเข้าหากันเรียกว่าธรรมะสามัคคีส่วนการพร้อมเพรียงกันเล่นการพนันพร้อมเพรียงกันปล้นจี้พร้อมเพรียงกันดื่มสุรายาเมาหรือทำอะไรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นสามัคคีแต่หากเป็นสามัคคีเพศสามัคคีที่ทำให้เกิดความแตกแยกการทำลายความสามัคคีการทำอันใดเป็นไปเพื่อให้คนอื่นเดือดร้อนเกิดความเสียหายแม้จะพร้อมเพรียงกันทำก็จริงนะเป็นสิ่งที่นักปราชญ์ตำหนิและไม่จัดว่าเป็นสามัคคีที่แท้จริงลักษณะที่เรียกว่าสามัคคีที่แท้จริงนั้นญาติโยมต้องเป็นไปเพื่อการสงเคราะห์ไม่วิวาทแก่งแย่งความสมัครสมานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความสามัคคีเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากหากจะเทียบกันด้วยเส้นได้นั้นญาติโยมไม่เหนียวไม่มั่นดึงค่อยๆมันก็ขาดแต่ถ้านำมารวมกันฟันเป็นเกลียวฟันทำเป็นเชือกแล้วแม้แต่ช้างก็ดึงไม่ขาดในครั้งพุทธกาลนั้นญาติโยมกรุงไผ่สาลีเป็นเมืองเล็กๆแต่ประเทศใหญ่ๆไม่สามารถที่จะรุกรานได้เพราะกำลังแห่งความสามัคคีจนต่อมาเมื่อถูกวัสการพราหมณ์เข้ามายุยงให้แตกกันมาบ่อนทำลายจึงทำให้เสียบ้านเสียเมืองแก่ข้าศึกอย่างง่ายดายดังนั้นเนี่ยผู้ที่จะทำให้แตกสามัคคีกันก็คือมนุษย์เรานี่แหละนั้นเราจะต้องเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานั้นมนุษยธรรมก็คือหลักศีลหลักธรรมนี่แหละนำไปเป็นข้อปฏิบัติได้แม้ในธรรมพระพุทธศาสนาญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านอกจากพุทธบริษัทแล้วหามีใครที่จะสามารถทำลายพุทธศาสนาได้ไหมอันความสามัคคีนั้นเนี่ยมีกำลังมากนะโยมนะจะเห็นได้ดังนกไซซึ่งตัวเล็กนิดเดียวยังร่วมกันฆ่าช้างตัวใหญ่โตให้ตายได้นกกระจาบตัวเล็กๆ เมื่อติดตะข่ายของนายพรานก็ยังพร้อมใจกันบินสลัดตะข่ายออกได้แม้แต่มดแดงตัวเล็กๆในญาติโยมผู้คนยังต้องเกรงขามนั้นความสามัคคีเกิดมีในหมู่คณะใดหมู่คณะนั้นย่อมมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญความรักเกิดมีความสามัคคีก็ตามมานั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของความสามัคคีนั้นก็มีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวนะต่อมาก็คือสัจจะเมื่อมีความสามัคคีอย่างเดียวไม่มีสัจจะความจริงเข้าสนับสนุนความสามัคคีก็ไม่ถาวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ผู้บำเพ็ญสามัคคีมีสัจจะความจริงอิงอาศัยควบคู่กันไปอันที่จริงนั้นน่ะญาติโยมความจริงก็รวมกันอยู่ในตัวตนคือกายวาจาแล้วก็จิตใจบุคคลจะทำกิจอันใดที่เป็นความดีตั้งหน้าตั้งตาทำจริงไม่ทอดทิ้งละวางเสียกลางคันให้การที่ทำนั้นเนี่ยสำเร็จผลตามความมุ่งหมายปฏิบัติตามหลักพุทธภาษิตที่ว่ากายิราเจกายิราเถนังทันหะเมนังปรักกเมนะถ้าจะทำพึงทำกรรมนั้นจริงๆพึงบักบั่นทำกรรมนั้นให้แน่วแน่จริงๆเรียกว่าเป็นจริงกายจริงวาจานั่นก็คือพูดจริงนะพูดไพเราะนิ่มนวลอ่อนหวานพูดให้สมานสามัคคีพูดด้วยมีเมตตาจิตเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ฝังจิตซึ้งใจนั้นโยมญาติทั้งหลายความจริงโดยเฉพาะจริงวาจานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมในหมู่คณะจะต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยการพ
พูดแต่คำจริงมีวาจาที่จริงส่วนคำว่าจริงใจนั้นญาติโยมคือใจตรงกับกายวาจาไม่ใช่ปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งสุดที่จะยังถึงได้ดังคำที่พูดกันว่าหน้าเนื้อใจเสือปากประสัยน้ำใจเชือดคอหรือมือถือสากปากถือศีลเป็นคนที่มีปากกับใจตรงกันหรือใจตรงกับคำพูดไม่อำความหทัยสะสถิตสีวาจาวาจาเช่นน้ำใจดังนี้บุคคลเช่นนี้เรียกว่าคนที่มีสัตว์มีคำสัตว์ก็คือย่อมมีลักษณะที่พิเศษเป็นที่สังเกตอยู่3ประการก็คือว่าเป็นผู้ที่เที่ยงธรรมในหน้าที่ประพฤติเป็นธรรมในกิจการอันเป็นหน้าที่ของตนไม่จงใจทำหน้าที่ให้ผิดประการต่อมาคือเป็นผู้ซื่อตรงต่อมิตรเมื่อได้ผูกไมตรีสนิทกับผู้ใดย่อมไม่คิดร้ายต่อผู้นั้นต่อมาก็คือมีความสวามิภักดิ์คือรักในเจ้าของตนนะเมื่อยกผู้ใดเป็นเจ้าเป็นหัวหน้ามีความปรารถนาดีซื่อสัตย์ไม่คิดทรยศต่อผู้นั้นนะชั้นที่สุดแม้ชีวิตก็อาจที่จะสละแทนได้นี่คือคนที่มีสัจจะนั้นยมยัดทั้งหลายถ้าเราอยากจะมีเกียรติในสังคมเราจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัจจะมีความจริงใจต่อบุคคลอื่นโดยเฉพาะความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและกันนั้นเนี่ยอาศัยสัจจะนี่แหละที่สามารถที่จะทำให้เรานั้นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันได้ประการต่อมาคือความกตัญญูนะเมื่อสามัคคีและสัจจะแล้วเนี่ยถ้ายังขาดความกตัญญูก็ยังบกพร่องไม่สมบูรณ์นะโยมนะกตัญญูคู่กับกตเวทีกตัญญูแปลว่ารู้คุณท่านกตเวทีแปลว่าประกาศคุณท่านหรือสนองคุณท่านกตัญญูเป็นคุณธรรมที่สำคัญในอันที่จะประกาศศักดิ์ศรีของบุคคลศักดิ์ศรีของบุคคลย่นลงในคุณธรรมก็คือความกตัญญูกตเวทีบุคคลใดมันอยู่ในความกตัญญูกตเวทีบุคคลนั้นย่อมมีศักดิ์มีศรีสมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ถ้าไร้ความกตัญญูกตเวทีก็ถือว่าเป็นคนไร้ศักดิ์ไร้ศรีเป็นคนเอาดีไม่ได้ในพระพุทธศาสนาเรียกว่าคนอกตัญญูคนอกตัญญูถึงมีชีวิตเป็นอยู่ได้ก็ไร้เกียรติเป็นที่ติฉินนินทาของคนดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องคนอกตัญญูเอาไว้มากดังเช่นว่าจะมอบทรัพย์ให้ทั้งแผ่นดินก็จะทำให้คนอกตัญญูผู้คอยเสหาแต่ความผิดของบุคคลอื่นเป็นนิดให้อิ่มใจหายจากความอกตัญญูไม่ได้เลยถึงแม้ว่าแผ่นดินจะเป็นถิ่นไร้มนุษย์มีแต่คนอกตัญญูเท่านั้นอาศัยอยู่ก็อย่าได้คบหาสมาคมเลยพระองค์ทรงเปรียบเทียบอีกว่าหากว่าขอนไม้กับคนอกตัญญูลอยน้ำมาให้เก็บรักษาขอนไม้อย่าใส่ใจถึงคนอกตัญญูเพราะคนอกตัญญูมักประทุษร้ายในภายหลังส่วนขอนไม้ได้ประโยชน์โดยส่วนเดียวดังนี้นั้นโยมญาติทั้งหลายสามัคคีสัจจะกตัญญูธรรมะรวมทั้งศีลเป็น4ประการถ้าจะเปรียบด้วยบ้านเรือนอันเป็นที่อยู่อาศัยศีลเปรียบเหมือนพื้นดินที่มีโฉนดเป็นสมบัติของตนสามัคคีเปรียบเสมือนหลังคาฝาประตูหน้าต่างสัจจะเปรียบเสมือนพื้นกตัญญูเปรียบเสมือนเสาเมื่อไม่มีพื้นดินก็ปลูกบ้านสร้างเรือนไม่ได้เรือนไม่มีหลังคาฝาประตูหน้าต่างก็อยู่อาศัยไม่ได้ไม่มีพื้นก็หาที่นั่งที่นอนไม่ได้ยิ่งถ้าไม่มีเสาแล้วเนี่ยจะสำเร็จเป็นบ้านเรือนไม่ได้เลยผู้หวังความสุขหวังความเจริญแก่ตนนั้นญาติโยมจนถึงประเทศชาติศาสนาจึงรวมจึงควรที่จะบำเพ็ญศีลสามัคคีสัจจะและกตัญญูไว้เป็นเรือนใจใจจะได้มีที่พึ่งที่อาศัยอยู่เย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนนอนทุกข์เหมือนบุคคลมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของกายอย่างเรียบร้อยและก็มั่นคงถาวรเป็นที่อาศัยหลบฝนหลบแดดหลบหนาวและก็ภัยอันตรายทั้งปวงฉะนั้นสมด้วยพระพุทธภาษิตประพันธ์สรรเสริญเอาไว้ว่าสุขขังยาวะชราศีลังศีลให้ความสุขตราบเท่าชราสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขสัจเจนะกิตติงโปโปติคนจะได้ชื่อเสียงก็เพราะสัจจะความจริงนิมิตตังสาธุรูปานัง
กตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีนั้นการรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมตามกำลังความสามารถนั้นกล่าวสั้นๆก็คือคนมีธรรมะคนมีธรรมะก็คือคนที่มีใจเป็นธรรมมีใจประกอบด้วยคุณธรรมหรือมีมโนธรรมจนเป็นคุณสมบัติประจำใจเช่นความสามัคคีความมีสัจจะความเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีความเป็นคนที่มีเมตตาในพระพุทธศาสนาจึงยกย่องว่าเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือบุรุษคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตคนพูดถึงธรรมะว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกนึกถึงมีธรรมะเป็นเครื่องปรุงใจให้ดีขึ้นประณีตขึ้นและสูงขึ้นย่อมจะได้รับความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโทษเวรภัยในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อและจัดว่าเป็นคนดีคนดีนั้นเนี่ยโลกต้องการทั้งระดับผู้นำระดับผู้ตามเมื่อผู้นำดีผู้ตามก็พลอยดีไปด้วยคนดีมีอยู่ที่ไหนที่นั่นไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่และสิ่งแวดล้อมอื่นๆก็พลอยดีไปด้วยธรรมโมหเวรคติธรรมจารีธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมให้เป็นปกติซึ่งธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ประพฤติปฏิบัติตามย่อมได้รับผลเป็นความสุขเรียกว่าธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมดังที่ได้กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นความสามัคคีความเป็นผู้มีสัจจะความเป็นผู้มีศีลความเป็นผู้มีธรรมะนะโดยเฉพาะความกตัญญูกตเวทีเราประพฤติปฏิบัติได้ผลย่อมประจักษ์และผลก็ปรากฏแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเองและธรรมะอีกบทหนึ่งที่ว่าวิชาจรณะสัมปันโนถ้าเราเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้ควบคู่กับจรณะความประพฤติเชื่อว่าเราจะเป็นผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองรักษาเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ย่อมมีความสุขแล้วก็เป็นคนที่ดีเป็นคนที่ถูกต้องเป็นคนที่บัณฑิตยกย่องสรรเสริญนะกล่าวสั้นๆก็คือเป็นคนดีไม่มีผิดไม่มีอะไรพิรุษไม่ว่าทางกายทางวาจาแล้วก็ทางจิตใจหมายความว่าข้างในก็ดีข้างนอกก็ชอบประกอบด้วยดีทั้ง3ก็คือรู้ดีสามารถดีแล้วก็ประพฤติดีคำว่ารู้ดีนั้นโยมญาติทั้งหลายรู้ดีแล้วต้องทำดีรู้ชั่วแล้วต้องละชั่วไม่ใช่วิชากับจรณะมันสวนทางกันคำว่าสามารถดีคือรู้จักนำความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตการปกครองและการปฏิบัติหน้าที่อันที่จริงมนุษย์หญิงชายนับแต่เกิดมาย่อมมีหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้นโบราณกชนจึงกล่าวสอนก่อนที่จะคบกันในฐานะต่างๆว่าให้ดูที่หน้าดูทั้งหน้านอกดูทั้งหน้าในดูทั้งหน้าที่เพราะหน้าเหล่านี้จะเป็นเครื่องชี้ถึงความดีและก็ความเสียหรือเป็นเครื่องการันตีได้ว่าเราเป็นบุคคลอย่างไรหรือคนนั้นๆเป็นคนอย่างไรหน้านอกจะชี้บอกถึงความงามความสะอาดความสกปรกหน้าในคือจิตใจจะชี้ให้เห็นถึงความดีความเสียหน้าที่คือการปฏิบัติงานจะเป็นหลักฐานแห่งความสามารถส่วนคำว่าประพฤติดีนั้นโยมญาติทั้งหลายการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมอันบัณฑิตนิยมยกย่องเป็นไปตามคันลองสอดคล้องกับศีลธรรมคุณข้อนี้มีความสำคัญมากหากบุคคลประพฤติไม่ดีแล้วดีทั้งสองอย่างข้างต้นก็จะหมดสิ้นไปด้วยความประพฤติดีจึงจัดว่าเป็นยอดของดีทั้งหลายนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเราประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาให้เรานั้นเนี่ยเป็นคนดีให้เราอยู่รอดปลอดภัยอันคุณธรรมที่จะนำบุคคลให้เป็นคนดีดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยเพิ่มเติมตรงที่ว่าสมตะความถูกต้อง8ประการอันได้นามบูหารว่ามรรคมีองค์8เนี่ยมรรคมีองค์8นี่แหละญาติโยมเป็นธรรมะที่จะทำให้เราเนี่ยประพฤติปฏิบัติตนไม่ผิดพลาดประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคันลองของศีลธรรมประพฤติปฏิบัติได้แล้วธรรมะย่อมที่จะคุ้มครองรักษาให้บุคคลนั้นเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยหนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบ2สัมมาสังกัปปะมีการดำริชอบคือความคิดริเริ่มวางแผนแทนที่จะปล่อยให้ความดำริจมที่เรียกว่าคนสิ้นคิดคนที่มีความดำริริเริ่มนั้นในญาติโยมชื่อว่า
เป็นคนที่มีภาวะสร้างสรรค์เป็นผู้มั่นอยู่ในลักษณะ3ประการความคิดที่จะพรากตนออกจากกามความคิดที่ไม่มีความเครียดแค้นจริงจังและความคิดที่ไม่เบียดเบียนใครอันนี้คือสัมมาสังกัปปะต่อมาสัมมาวาจาหมายถึงเจรจาชอบสัมมากัมมันตะหมายถึงทำการงานชอบสัมมาอาชีวะหมายถึงการทำมาหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบสัมมาวาจาหมายถึงความเป็นผู้ภาคเพียรที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเพราะการดำเนินชีวิตจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีความเพียรพยายามนะเรียกว่าความพยายามจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาชีวิตแม้พระพุทธภาษิตก็มีตรัสสอนไว้อย่างชัดเจนว่าวายะเมเถวะปุริโสแปลความว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปความพยายามมีที่ไหนความสำเร็จมีในที่นั่นแต่ความพยายามนั้นจะต้องถูกแล้วก็ต้องจริงประการต่อมาคือสัมมาสติคือความระลึกได้นึกขึ้นได้ตรงกันข้ามกับความลืมอันมนุษย์เรานั้นแม้จะมีวิชาความรู้ดีมีความสามารถสูงมีความคิดเฉียบแหลมและมีความขยันหมั่นเพียรมากก็ตามแต่ก็ยังจะต้องประกอบพร้อมด้วยคุณธรรมก็คือสติเพราะถ้าขาดสติเสียแล้วงานทั้งปวงก็ย่อมเสียหายได้และอีกข้อหนึ่งนั้นในญาติโยมสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตความจริงสิ่งสำคัญสุดของเหล่ามนุษย์ที่อุบัติมาก็คือกายกับจิตหรือรูปกับนามนั่นเองนั้นพึงมีสมาธิในการดำรงตนเพื่อให้ธรรมะได้คุ้มครองรักษาตนให้อยู่รอดปลอดภัยฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาภัยจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่าน

0: เชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: 1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืมอันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆลืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุค่ะ

0: ถ้าบ่ไปหาเยี่ยนแม่นบ่มีความรู้ถึงสิมีความรู้เต็มพุ่งบ่เท่ทอดสอนตนเองบ่ได้ไผสิยอมว่าดีถ้าแม่นเฮ็ดถูกแล้วไผสิสร้างก็ตามสร้างเฮ็ดแม่นแล้วไผยันหยอกก็สร้างตามเขาสิพากันทวงทั้งเมืองก็บ่เงียงเขาสิติทั้งไทยให้ขายหน้าก็บ่อายสบายดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเป็นประจำทุกเสาร์ของวันอังคารพ่อกับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ข่าวที่คำนวณกว่าพันแม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นมานสื่อสารกับพี่กับน้องอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านพ่อริยุทธ์หน่อยพ่อท่านพ่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีนะครับหัวหน้าวิทยุการบรรจุอำนวยความสะดวกหลักการดำเนินรายการของผู้ข่าวสายแหลกแหกมาในรายการสบายดีครับผม
1: สวัสดีค่ะพ่อ
0: สบายดีครับยายของน้ำมู
1: ยายแล้วก็น้องเต้ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: จ้าวันนี้ก็ฝนโปรยโปรยไปเช่าเลยสวยจีนกันอ่ะ
0: ดีใจน้ำครับแม
1: ่ดีใจหรูมีน้ำพอใส่ปุ๋ยแล้วจ้ะพ
0: ่ออืม
1: จ้าพอจะได้ข้าวขายเขากับเขาหรือว่าน้องพ่อน้องไม่ได้กินดอกได้แต่ขายเอาไปขอเพลงด้วยนะครับพ่อ
0: เพลงอะไรครับแม
1: ่คิดถึงอีสานของเย็นจิตพรเชฟเทวีหรือว่า
0: เย็นจิตเน
1: า
0: ะ
1: แต่เย็นจิตดูรับร้องไม่ค่อยได้ให้น้องเต้ด้วยเด้อค่ะ
0: ครับผม
1: จะมอบให้คุณทองพูนแล้วก็คุณบุญเรียนแล้วก็คุณบรรเทาแล้วก็สาวกระสังแล้วก็สาวห้วยราชแล้วก็ทุกเสียงทุกสายทุกหนุ่มเด้อที่มันได้เอ่ยนามน่ะ
0: ครับ
1: ปลายแล้วก็พ่อด้วยแล้วก็น้องเต้ด้วย
0: ขอบคุณหลายๆครับแม
1: ่สวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับผมทักทายทั้งหลายก่อนเนาะครับเนาะเอาเพิ่นมากก่อนเนาะครับแม่มันแม่มันท้องสำร่างใจนะครับขอฟังเพลงรักคุณไม่เห็นเป็นไรว่าสันนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมก็หลวงใจมหายเนาะครับแม่บุญเรียนที่หลักบอกว่ารับชมรับฟังอยู่ขอเพลงล่ำนามพ่องว่าสันนะครับขอบคุณหลายๆครับครับผมไผอีกแน่นู้ครับผมเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะครับเนาะเอาแค่นี้ก่อนนะครับอีกสายครับสบายดีครับในรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุครับผม
2: สวัสดีจ้าพ่อครับ
0: สบายดีครับ
2: สบายดีไหม
0: ครับสบายดีครับแม่ทองพูนครับ
2: ขอฟังเพลงด้วยจ้ะ
0: เพลงอะไรครับผม
2: หน้าด้าโอ้ด้าด้านได้อายอุดของสังพงจ้ะ
0: โอ้ด้านครับผม
2: ด้านได้อายอุด
0: ครับ
2: ของสังทองขอมอบให้พิเศษให้หนุ่มน้องตาดแล้วก็สามานงแล้วก็แม่บุญเรียนแล้วก็สาวกระสังท
0: ุ
2: กเสียงทุกสายให้พ่อค้ำด้วยจ้ะ
0: ขอบคุณหลายๆครับ
2: พ่อค้ำมาไหมวันที่27
0: ยังไม่รู้ครับเพราะว่าวันที่27ไม่รู้จะติดภาระอะไรบ้างครับแม่ยังไม่รู้นะครับยังไม่รับปากครับผม
2: มาแวบเดียวก็ได้จะทำขนมจีนไปฝาก
0: ขอบคุณได้หลายครับขอบคุณได้หลายครับผม
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผมขอบคุณครับเอาในช่วงนี้นะครับเป็นกำลังใจด้วยบทเพลงนะครับหัวหน้าวิทยาการบรรจุจัดให้ผ่านรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุครับผม

9:49 ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้ชุมอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้การที่กำลังพบพันแม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องขอบคุณในหลายหัวหน้าวิทยุการบรรจงนะครับมอบเสียงเพลงให้กับท่านผู้สูงอายุที่ขอมาในรายการนะครับเพียงแรกนะครับลำนำพ่อแม่บุญเรียนนะครับแล้วก็เพียงที่สองนะครับเสียงร้องของคุณพ่อสุเทพนะครับจากแม่บรรเทาสำรานใจนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่ขอร่วมรายการแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้สูงอายุมาตลอดนะครับผู้ข่าขอประชาสัมพันธ์จัดหน่อยนะครับเนาะในรายการนะครับกับเวลาที่มีคุณค่าอยู่มุมนี้ที่เติมกำลังให้ซึ่งกันและกันนะครับวันที่24ดงของวันพฤหัสในสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องชาวตำบลหนองตาดตั้งแต่เขาพรรษามานะครับพระคุณเจ้านะครับทั้งสองเจ้าคณะตำบลทั้งสองเขตนะครับประวัติเป็นนะครับหลวงพ่อพระคู่เกษมพัฒนากรเจ้าคณะตำบลหนองตาดเขตสองแล้วก็หลวงพ่อพระคู่นะครับพระคู่ศรีธรรมวิรุณนะครับเจ้าคณะหนองตาดเจ็ดสองดักจังคณะน้องตัดเจ็ดหนึ่งขอให้ได้หลายนะครับได้ร่วมกันนะครับครับนะครับท่านกำนันธีรศักดิ์ทองช่วงนะครับกำนันตำบลน้องตัดพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านทั้ง22หมู่แล้วก็ท่านนางสาวพิมานมาทองช่วงนะครับนายกเทศมนตรีตำบลน้องตัดนะครับเทศบาลตำบลน้องตัดผ้าพีผ้าหนองนะครับเพ่นสัญจรแล้วก็วันที่24เนี่ยก็จะเป็นเพศสัญจรที่บ้านน้อยๆบ้านนึงนั่นก็คือบ้านนนเชียงบ้านมือที่สิผ่าที่สำนักสงฆ์ขอเชิญชวนพี่น้องเฮาเพิ่นเปิดครั้งแรกอยู่ที่วัดศรีสำโรงนะครับหลวงพ่อพระคู่เกษมพัฒนากรเจ้าคณะตำบลหนองตัดเขต1แล้วก็จะปี๊ดอยู่ที่หลวงพ่อพระคู่ศรีนะครับธรรมวิรุณนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลหนองตัดเขต2นะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่ญาติโยมแล้วก็พี่น้องแล้วก็โดยการนำของท่านกำนันโดยการนำของท่านนายกพร้อมโดยสมาชิกนะครับผ้าผีผ้าน้องเฮ็ดบุญในช่วงเทศกาลของพรรษาเท่านั้นยังพอเลยครับพี่น้องเฮายังมีงานจากหลังจากที่ออกพรรษาเนาะครับเพิ่นบอกว่าสิมีงานเชิญชวนร่วมงานนะครับวันล้ำลึกถึงบูรพาจารย์นะครับหลวงพ่อพวกคู่สังวรพวกที่วัดหรือหลวงพ่อที่ของข้าเจ้าคณะอดีตเจ้าคณะตำบลหนองตัดเขต2นะครับแล้วก็เจ้าอาวาสวัดหนองมะเกลือนะครับงานนี่ก็มีหลายมืออยู่นะครับเนาะประธานจัดงานนี่ก็พูดนะครับท่านสสทน้องเทพอักษรณรงค์นะครับท่านร้อยตำรวจตีสมชายพิรุ่มชาติแล้วก็ท่านกำนันทองท่านกำนันธีรศักดิ์ทองช่วงและนายยกนะครับนักสาวพี่มั่นมาท่องช่วงนะพร้อมกับพี่กับน้องพี่น้องตำบลน้องตาดนะครับพี่น้องเดี๋ยวผู้ข่าจีนำรายละเอียดต่างๆมาบอกกับรายการที่ผู้ข่าดำเนินรายการในช่วงนี้นะครับเพลงที่ของมานะครับหัวหน้าวิทยุการบรรจงนะครับจัดให้กับอีพออีเมลของเรานะครับที่อยู่ในรายการแล้วก็ขอให้มีความสุขหลายๆครับกับการมีชีวิตอยู่ละกะอย่าประมาทนะครับเดินทางไปใส่มาใส่ปลอดภัยอยู่สบายกันสุขผู้สุขคนครับผม

ับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับขอทักทายน้อยหนึ่งนะครับอเนกพริกไทยนะครับเอาครับขอบคุณหลายครับอเนกพริกไทยบุญเหลือใจล่ำนะครับขอบคุณหลายครับขอเทพขอพนุพรขอนุพรนะครับเทพโมแมนครับนุพรเมืองสุพรรณนะครับแล้วก็พระก่อนมังสานะครับท่านอาจารย์ดร.พิสมัยประชานั้นขอบคุณหลายครับนี่คือรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณที่เป็นกำลังใจทั้งผู้ขาแล้วก็มนาวิทยุการบรรจงนะครับเนาะถ่ายของรายการพี่น้องก็อยู่ดีสมัยกันสู้ผู้สู้คนครับผม

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติน
7: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้ว่าที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศลพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงการคลังตรวจความพร้อมพื้นที่จัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทุกมิติน
8: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านสถานที่จัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดก่อนเปิดฉากการประชุมระดับโลกโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญหลายส่วนได้แก่อาคารไทยพาวิเลียนห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Thailand Planning Team และเจ้าหน้าที่จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศศูนย์ Security Command Center ห ้อง Master Control Room ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบภาพเสียงรวมถึงการชิมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับ Coffee Break ที่จะใช้รับรองผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกโดยกำชับทีมงานผู้เกี่ยวข้องให้บริหารจัดการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกและเอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมในทุกมิติสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกในครั้งนี้นภศรแก้วคำรายงาน
1: 27เยาวชนตัวแทนประเทศไทยพร้อมร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้
9: นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าในวันนี้เยาวชนตัวแทนประเทศไทยจำนวน27คนใน22สาขาอาชีพครอบคลุมทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมงานช่างบริการอาหารยานยนต์และอาชีพแห่งอนาคตพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติเซี่ยงไฮ้นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่รวมผู้แทนเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะฝีมือจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกก่อนเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยจัดแข่งขัน64สาขามีผู้เข้าแข่งขันจาก73ประเทศรวมผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านช่องทางออนไลน์ของ World Skill International พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยแสดงศักยภาพทักษะฝีมือและความสามารถอย่างเต็มที่บนเวทีระดับโลกเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

0: างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รู้ไหมคะที่บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ชุมชนวัดตะเหล่งตำบลหนองปล่องอำเภอชำนีจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569ภายใต้แนวคิดชุมชนตะเหล่งชาติพันธุ์ขแมลือบูชาบรรพบุรุษแซนโดนตาใบเบ่นใบบัตตบอสระหว่างวันที่10-11ตุลาคม2569วันเสาร์ที่10ตุลาคมภาคเช้า 6:09 นพิธีบวงสรวงเส้นไหว้บรรพบุรุษเบื้องหน้าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณภาคบ่าย 13:09 นพิธียกธงใบเบนการแสดงรำถวายมือโดยลูกหลานในชุมชนและพิธีแห่กระจือโดนตาใบเบนใบบัตตบัตวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมภาคเช้า 7:00 นพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีแซนโดนตาภาคบ่าย 13:00 นพิธีประกอบสังฆกรรมลงอุโบสถร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานางรองเลขที่บัญชี373-062-4407ชื่อบัญชีวัดตะเหล่งสอบถามรายละเอียดโทร081-074-4965แซนโดนตาใบเบนใบบัตตบัตสืบสานประเพณีขแมลือสร้างความกตัญญูและความสามัคคีในชุมชน
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ

มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

การราชการนั้นต้องอาศัยความรู้3ส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรมข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสมอบรมความรู้ทั้ง3ส่วนนี้ให้สมบูรณ์พร้อมอย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาดจะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกกล่าวและแจ้งนะคะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากลทำหน้าที่ดำเนินการนะคะส่วนท่านที่หนึ่งที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวิยุทธ์การบรรจงที่จะมาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้เราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะคะกับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งได้ดีเสมอมานะคะที่สำคัญเลยค่ะต้องขอบคุณค่ะไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งนะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องชาวบ้านของเราได้ติดตามรับฟังกันค่ะวันนี้เราก็มาพบกันนะคะในวันอังคารที่22เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะก่อนที่จะมาติดตามในเรื่องราวของทั้งพยากรณ์อากาศนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะข่าวส่วนกลางที่นำมาฝากกันรวมทั้งข่าวในพื้นที่โดยรำขอทักทายประการในภาพรวมกันก่อนกันแล้วกันนะเริ่มจะเข้ามากันแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเพลงรายการก็ว่าได้นะบอกกันแล้วแจ้งแฟนรายการทาง Facebook ก็จะเริ่มสวัสดีกันเรียบร้อยแล้วนะเข้ามาทักทายกันว่าติดตามรับฟังกันอยู่ต้องขอบพระคุณด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีหลายท่านเลยที่ตั้งแต่กันเข้ามานะในช่วงวันนี้ก็เริ่มมาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เข้าไปดูข้อความอยู่นะแฟนรายการท่านใดที่เข้ามาก็ขอบพระคุณจริงๆนะคะท่านแรกๆก็จะมีทั้งแม่บรรเทาสำราญใจคุณเด็กสุนสันนะแล้วก็มีลุงอเนกพิทัยด้วยเมื่อวานนี้คุณลุงทักทายมาไวมากลุงอเนกนะคะแล้วเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะมีแฟนรายการท่านหนึ่งนะใช้ชื่อว่าคุณโยชิกิใช่ไหมคะไม่แน่ใจพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษกะมีการเตือนภัยด้วยนะในเรื่องของบอกว่ามีผู้ชายรูปร่างผอมค่ะเดินขอเงินแถวตลาดสดเมืองบุรีรัมย์นะแล้วก็พอเราไม่ให้ก็กลับมาเดินชนกระแทกเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะไม่แน่ใจว่ายังมีเหตุการณ์นี้อยู่หรือเปล่าเนาะก็ฝากถึงผู้ดูแลรับผิดชอบด้วยนะคะมีแฟนการทักทายกันเข้ามานะในเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่สุธาสินีอุดแก้วด้วยค่ะก็แจ้งมาว่าเปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องในพื้นที่ฟังทุกวันเลยนะคะอยู่หมู่ที่6นะแล้วก็มีการฝากแจ้งเตือนด้วยนะเมื่อวานนี้นะคะเกี่ยวกับการประชุมประชาคมรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีพ.ศ. 2569ทับ2570นะวันนี้นะคะช่วงก็คือวันที่22กันยายน2569นะบอกว่าที่หมู่6นะคะบ้านหนองตลาดควายนะคะตำบลหนองบวกโคกนะคะอำเภอลำไยมาศนะคะที่ศาลากลางหมู่บ้านนะเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะขอให้พี่น้องในพื้นที่นะคะขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะมีแปลงนาในพื้นที่หมู่6ทุกคนนะคะนะขอบพระคุณนะคะเมื่อวานนี้แจ้งเข้ามานะคะก็ประชาสัมพันธ์ในช่วง6โมงเช้าก็แล้วกันนะแฟนรายการท่านใดติดตามผ่านทางผู้ใหญ่สุธาสินีอุดแก้วอยู่นะเปิดหอกระจายข่าวด้วยนะนะอย่าลืมนะไปก็เรียกว่าไปประชุมประชาคมรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยนะคะที่ศาลากลางหมู่บ้านเวลา8นาฬิกาค่ะขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่กายนะคะกมลชนกเจนถูกใจด้วยเปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องชาวบ้านนะคะพื้นที่ของบ้านชุมทองหมู่ที่17ชุมเหตุนะคะสัญญาณชัดเจนเช้าทุกวันเลยนะขอบพระคุณมีคุณเหมือนสุขล้อมด้วยสวัสดีทักทายกันเข้ามานะคะมีคุณยืนยงประคองทุกวันเลยที่ทักทายกันเข้ามาและมีผู้ใหญ่เพรดาสุนทรด้วยนะขอบพระคุณนะคะก็ทักทายกันมาจากหมู่6หนองกกตำบลพระครูนะคะขอบพระคุณนะคะมีคุณสุเทียนทองคำด้วยนะระหว่างออกกำลังกายก็รับฟังรายการไปด้วยนะแล้วก็มีกำนันณรงค์ผลเจริญด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะอันนี้บอกว่าเมื่อวานนี้นะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากแต่ที่ฉันยังไม่ได้อ่านวันนี้ก็แล้วกันไม่แน่ใจว่าในส่วนที่กำนันณรงค์แจ้งมาก็คือทางเมื่อวานนี้เนาะที่ตำบลเมืองไผ่นะคะก็มีการรับมอบบ้านกาชาดไป2หลังนะคะในสถานการณ์ทุกภาคส่วนก็ร่วมพิธีมอบกันช่วงบ่ายโมงครึ่งนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในพื้นที่นะคะ
แล้วก็มีคุณสาคุณเยียวรำด้วยคุณละมูลสารสุขขอบพระคุณมีคุณส่งพาพันด้วยทักทายกันเข้ามานะคะให้ดูแลสุขภาพด้วยเนาะนะคะช่วงนี้มีฝนตกมานะคะพอสมควรเลยในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักหรือไม่หนักเนี่ยก็ต้องรักษาสุขภาพค่ะเพราะว่าฝนก็จะทำให้เราไม่สบายได้นะคะแล้วก็มีคุณณรากรทิมรำคุณวรรณากรมัชชาคุณจันดีรวมธรรมนะคะเมื่อวานนี้ก็ทักทายกันเข้ามานะข้อความเยอะอยู่นะมีคุณกิติสาวงธรรมคุณสำเนียงขอดโดนขอบพระคุณแม่บุญเรียนที่รักก็ทั้งใจมาเป็นกำลังใจทุกวันเลยมีคุณสุทธิสาเรื่องสกุลเรื่องด้วยขอบพระคุณมีคุณสมบูรณ์ลาสอยคนเมืองนาคินชาตินะคะมีคุณสำเนียงขอดโดนนะครับผู้ใหญ่ทันกะวีหมู่11บ้านหนองบกโคกเปิดให้ฟังทุกวันค่ะขอบพระคุณอันนี้น่าจะเป็นผู้พี่น้องหมู่ชาวบ้านในพื้นที่ใช่ไหมคะขอบพระคุณมากมากเลยผู้ใหญ่ก็เปิดให้พี่น้องเราได้ติดตามกันเนาะข่าวสารเราก็พยายามจะหาข่าวสารที่มันเกี่ยวข้องกับพื้นที่มาให้ได้มากที่สุดนะคะหรือว่าข่าวที่ทางรัฐบาลนั้นมีให้กับทางพื้นที่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยถ้าได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ก็จะมาแจ้งข่าวกันก่อนกันแล้วกันแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ต้องคืบหน้าก็จะมีการประชาสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ประณีวันคนึงมีอบต.คาวีด้วยนะคะขอบพระคุณคุณอารยาบนรัตรัมคุณอุทิศวรรณศรีคุณอนุอุตตปานะคะผู้ใหญ่ไวๆขอบพระคุณนะคะอันนี้เป็นข้อความอย่างเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้น่าจะเริ่มกันเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวฉันจบรายการจะไปดูข้อความจากแฟนรายการกันแล้วกันขอบคุณทุกรายด้วยนะคะก็มีหลายๆท่านก็กดให้กำลังใจผู้จัดรายการมานะโอ้ครับเฉพาะนี่ทักทายแฟนรายการก็หลายนาทีอยู่นะเดี๋ยวเรามาเข้าข่าวกันดีกว่าคุณผู้ฟังในช่วงนี้กับพยากรณ์อากาศกันก่อนกันแล้วกันคุณผู้ฟังช่วงนี้เนาะก็มีในเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศไว้ว่าในส่วนนี้ในช่วงนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ31-34องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมาดูที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะคะท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนค่ะฝนจะมี 45% ของพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาสู่ข่าวสงกรานต์กันค่ะมาติดตามข่าวสารที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ไปคุยทีมไทยแลนด์ไปกระชับการลงทุนชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นนะคะจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจค่ะซึ่งด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านเอกภพเพียรพิเศษท่านก็มีการเปิดเผยนะคะว่าท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เดินทางไปที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ฟังแล้วก็ได้เป็นประธานการประชุมทีมไทยแลนด์ที่ญี่ปุ่นด้วยนะนะคะที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวก็ได้ไปรับฟังค่ะการปฏิบัติงานปัญหาข้อเสนอแนะนะคะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจแล้วก็การลงทุนจากญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งก็มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยนะคะรวมไปถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะคุณฟังเพื่อที่จะได้สร้างโอกาสให้แก่พี่น้องประชาชนและภาคเอกชนไทยด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยทีมไทยแลนด์ก็จะประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศค่ะที่กล่าวว่าทำงานร่วมกันเพื่อที่จะผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆโดยบริการการทำงานและขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมนะให้เป็นในทิศทางเดียวกันค่ะเพื่อบรรลุเป้าหมายและก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้นะคะในเรื่องของทีมไทยแลนด์ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะประกอบไปด้วยผู้แทนนะคะจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นอกจากนี้นานาท่านนายกก็ยังมีความคิดหรือว่าแนวคิดในเรื่องของทีมไทยแลนด์พลัสด้วยนะเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคชนไทยในต่างประเทศเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมค่ะในการกำหนดเป้าหมายแล้วก็แนวทาง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับความสัมพันธ์นะคะทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยนะรองลงมาจากจีนและสหรัฐอเมริกาค่ะบอกว่ามีมูลค่าการค้ารวมนะคะ 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังนะคะโดยประเทศไทยเนี่ยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นเรียกว่านักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับ1นะโดยในปี2568บอกว่ามีมูลค่านะคะ 184,741 ล้านบาทค่ะขณะที่ BOI อนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่นจำนวน248โครงการมูลค่ารวมนะคะ67,158 ล้านบาทค่ะซึ่งอยู่ในอันดับ5ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังสาขาการลงทุนหลักๆเลยนะคะก็ได้แก่เครื่องจักรและยานยนต์ค่ะอุตสาหกรรมโลหะและวัสดุแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะด้วยนี้ค่ะท่านนายกก็ยังฝากส่งแรงใจนะคะถึงทัพนักกีฬาไทยด้วยนะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยค่ะที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และก็สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์กันมากอันนี้ก็บอกว่าไปร่วมประชุมนะรัฐมนตรีด้านทรัพยากรมนุษย์เอเปคครั้งที่8ชูพัฒนาคนทักษะหลักประกันทางสังคมรับยุคดิจิตอลและ AI ค่ะโดยวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะคะเวลาก็นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะคะท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรัตน์นะคะคชรัตน์ท่านเป็นปลัดกระทรวงแรงงานนะแล้วก็นักผู้บริหารกระทรวงแรงงานก็เข้าร่วมกับประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาสกอร์มนุษย์เอเปคครั้งที่8นะคะที่เมืองหนานจิงนะคะมณฑลเจียงซูนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งบอกว่ารอบจุ่มครั้งนี้นะเขาจัดขึ้นภายใต้หัวข้อนะคะการยกระดับการพัฒนาสกอร์มนุษย์ให้ทันสมัยเพื่อประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นนะคะโดยมีมิสหวังเสี่ยวเพ็งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานการประชุมเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนโยบายและแนวทางการก็เรียกว่าความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนการจ้างงานการยกระดับทักษะและก็ระบบการคุ้มครองทางสังคมให้สอดคล้องหรือว่าสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเทคโนโลยีและก็โลกการทำงานคนรับฟังโอกาสนี้ค่ะท่านจุลพันธ์ก็เลยได้มีการร่วมเรียกว่ากล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมนะคะสะท้อนแนวทางการดำเนินงานของไทยในการที่จะเตรียมกำลังแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยเน้น3ประเด็นสำคัญเลยคุณผู้ฟังได้แก่1ส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณภาพและเต็มศักยภาพโดยไทยเนี่ยให้ความสำคัญนะคะกับการเชื่อมโยงนโยบายเศรษฐกิจและการจ้างงานพร้อมนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็ระบบคลังข้อมูลหรือว่า Dataเล็กเขานะคะมาใช้พัฒนาระบบข้อมูลตลาดแรงงานเชิงรุกนะคะเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและทักษะได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะก็คู่ไปกับการพัฒนาแพลตฟอร์มไทยมีงานทำคนได้ฟังแล้วก็คนทำงานอิสระนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงงานรองรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลายค่ะคนได้ฟังแล้วก็ส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มค่ะรวมถึงแรงงานอิสระและก็จิกวอร์เกอร์ด้วยนะคะสองคือการลงทุนในคนแล้วก็ยกระดับทักษะเรื่องรับประสาทกรรมแห่งอนาคตคุณฟังซึ่งไทยเองก็เดินหน้านะพัฒนาทักษะกำลังแรงงานผ่านโครงการดี Workforce นะคะพร้อมยกระดับทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายและก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า EV นะคะ Data Center แล้วก็ Green Skill นะคะรวมถึงสนับสนุนความร่วมมือด้านการพัฒนาระดับรองทักษะแรงงานในระดับภูมิภาคค่ะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและก็ของแรงงานนะคะให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานคุณผู้ฟังและก็3ในเรื่องการเสริมความแข็งแกร่งระบบประกันสังคมและขยายความคุ้มครองแรงงานซึ่งไทยก็มุ่งพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและก็เข้าถึงง่ายคุณผู้ฟังยกผ่านการยกระดับบริการดิจิทัลนะคะ e-service แล้วก็ SSO Plus นะคะพร้อมขยายความคุ้มครองตามมาตรา40
ให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงหลักประกันทางสังคมมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังตลาดจะปรับปรุงโครงสร้างสิทธิประโยชน์แล้วก็บริหารกองทุนประกันสังคมเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานและโครงสร้างประชากรที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมก็ยังได้มีการกำหนดพิจารณารับรองร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอปิกครั้งที่8นะคะแล้วก็ข้อริเริ่มว่าด้วยการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะเพื่อที่จะวางกรอบความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเตรียมกำลังแรงงานแล้วก็สร้างความพร้อมของตลาดแรงงานในภูมิภาคต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตกับคนรุ่นฝั่งเดี๋ยวติดตามกับข่าวนี้ค่ะมหาไทยนะคะเดินหน้านะคะกำหนดตัวชี้วัด7กรมในสังกัดยกระดับบริหารราชการควบคู่การให้บริการประชาชนซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหารเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทางในของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่2ทับ2569โดยเปิดเผยนะคะว่าในปี2570นะคะทางกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยได้กำหนดตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญเลยค่ะแล้วก็ตัวชี้วัดกับเครื่องการบริการร่วมกันนะคุณผู้ฟังก็จะมุ่งเน้นแล้วค่ะในเรื่องภารกิจสำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและลดฝุ่นละออง PM 2.5 นะคะการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการป้องกันพื้นที่เสี่ยงจากอุทกภัยการปรับปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่างครบวงจรค่ะตลอดจนการขับเคลื่อนและปรับแก้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงวันแมปนะในพื้นที่48จังหวัดเป้าหมายเพื่อคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังขณะที่ในมิติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการยกระดับงานบริการภาครัฐเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญเลยค่ะกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนผ่านการสร้างการเติบโตของมูลค่าสินค้าโอท็อปแล้วก็ส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยนะคะพร้อมผลักดันตัวชี้วัดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมายกระดับการให้บริการภาครัฐหรือว่า e-service ในทุกส่วนราชการระดับกรมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะคุณผู้ฟังเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงการบริการติดต่อราชการรวมไปถึงการยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนความยุ่งยากนะคะและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างโปร่งใสและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะสำหรับการประชุมครั้งนี้ในที่ประชุมเนี่ยก็ได้มีการร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดตัวชี้วัดน้ำหนักและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมทั้ง7กรมนะคะในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีกรมการปกครองกรมการพัฒนาชุมชนกรมที่ดินกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยตามแนวทางของสำนักงานกพร.ค่ะโดยมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะคะทั้งมิติด้านระบบราชการ 4.0 ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลแล้วก็การประเมินความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้มีการรวบรวมและจะส่งข้อเสนอตัวชี้วัดทั้งหมดค่ะไปยังสำนักงานกพร.ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ต่อไปนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อกับท่านรองนายกยศชนันกันมากนี่เขาบอกไปเปิดงานโกโบงาน Medical AI Summit 2026พนึกกำลังปั้น44ผู้ประกอบการ Medical AIไทยในสู่มาตรฐานสากลเชื่อมเครือข่ายจับคู่ธุรกิจดันนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกนะคุณผู้ฟังซึ่งวันที่21กันยายนที่ผ่านมาค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิสัยวิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ท่านก็ไปเป็นประธานค่ะเปิดงานนะคะ Global Medical AI Summit 2026 The Global Gateway for Thailand Medical AIInnovation พร้อมเปิดตัวโครงการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านการแพทย์เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ค่ะมุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ Medical AI ไทยจำนวน44บริษัทสู่มาตรฐานสากลนะคะพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการแพทย์เทคโนโลยีธุรกิจการลงทุนนะคะเพื่อผลักดันนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกด้วยจัดกระทรวงจัดโดยกระทรวงอว.นะคะร่วมกับทางสำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
ชีววิทยาศาสตร์วงการมหาชนนะคะแล้วก็มีสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์นะคะประเทศไทยนะคะโดยมีนายดนุพรปุณการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอว.นะคะนายฉัตรินทร์จันหอมค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะคะแล้วก็มีดร.จิตพรธรรมมจินดาผู้อำนวยการนะสำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์นะคะแล้วดร.ชาญวิทย์บุญช่วยค่ะนายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยเข้าร่วมนะคะห้องแถลงข่าวค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงอว.นะคะซึ่งท่านรองนายกยุทธชนันท์ท่านก็เลยบอกว่าในเรื่องของ AI นี่ก็มีบทบาทสำคัญเลยนะต่อระบบการแพทย์และสาธารณสุขตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการสนับสนุนการวินิจฉัยการดูแลผู้ป่วยไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการสุขภาพขณะที่ประเทศไทยเองเนี่ยก็มีศักยภาพทั้งด้านของบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาเทคโนโลยีและประกอบการดังนั้นเนี่ยโจทย์สำคัญเลยค่ะจริงไม่ใช่เพียงการพัฒนา medical AI แต่ก็คือการสร้างระบบนิเวศที่มันเอื้อต่อการพัฒนางานพัฒนาจากงานวิจัยแล้วก็ต้นแบบสู่การทดสอบแล้วก็การรับรองมาตรฐานการใช้งานจริงนะคะแล้วก็การขยายสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะคุณผู้ฟังซึ่งทางกระทรวงอว.เองก็ขับเคลื่อนนะMedical AI ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการแพทย์สถาบันการศึกษาและวิจัยนะคะผู้พัฒนาเทคโนโลยีผู้ประกอบการแล้วก็ภาคการลงทุนค่ะครอบคลุมองค์ความรู้นะเทคโนโลยีแล้วก็มาตรฐานการนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็การต่อยอดเชิงพาณิชย์นะคะก็เรื่องของคุณภาพความปลอดภัยจริยธรรมแล้วก็การครองข้อมูลสุขภาพนะคะด้วยงาน Global Medical AI Summit 2016เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นกลไกเชื่อมโยงเครือข่าย Medical AI ไทยกับภาคการแพทย์เทคโนโลยีธุรกิจและการลงทุนระดับนานาชาตินะคะก็เปิดโอกาสเลยค่ะให้นวัตกรรมไทยนั้นเชื่อมต่อกับตลาดโลกคนรับฟังแล้วก็ร่วมวางรากฐานระบบนิเวศ Medical AI ของประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งนะคะและยั่งยืนนะคะนอกจากนี้นะคะภายในงานก็ยังมีในเรื่องเวทีเสวนาด้วยนะยกระดับระบบนิเวศ Medical AI ไทยสู่การเป็นผู้นำด้านการแพทย์อัจฉริยะในระดับภูมิภาคค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะด้านเรื่องของศักยภาพและความท้าทายของอุตสาหกรรมนะคะโอกาสทางธุรกิจและก็การลงทุนค่ะแล้วก็แนวทางขยายตลาดสู่ระดับนานาชาติโดยมีดร.ชาญวิทย์บุญช่วยดร.จิตพรธรรมมจินดานะคะดร.วารินรัชนานุสรณ์ค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท MU Holding จำกัดแล้วก็รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาลักษณะปรึกษารองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และออโทบิดิกและกายภาพบำบัดฝ่ายนวัตกรรมนะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศนะคะ Medical AI ไทยพร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทยครบ14บริษัทจาก44บริษัทที่เข้าร่วมโครงการสะท้อนศักยภาพนะและความพร้อมของนวัตกรรม Medical AI ไทยนะคะในการยกระดับมาตรฐานสากลและตลาดโลกค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกับทางสคบนะท่านสุภมาศท่านบอกเลยว่าซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปกสคบช่วยได้ค่ะรัฐมนตรีสุภมาศนั้นย้ำเลยนะไม่มีหน้าร้านก็ตามตรวจสอบได้นะคะเรื่องนี้โดยท่านนางสาวสุภมาศอิสระพดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่นั่นเองก็กำกับดูแลนะสำนักงานการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเปิดเลยค่ะผลสำเร็จในการเจรจาช่วยเหลือผู้บริโภคนะกรณีเขาเรียกว่าไปซื้อโซฟาเนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์แต่ว่าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อคุณจะฟังด้วยสคบเนี่ยเขาลงพื้นที่เลยนะไปตรวจสอบไปประสานไปไกลเกลี่ยจนผู้ประกอบธุรกิจอ่ะตกลงจะส่งสินค้าให้ใหม่นะคะพร้อมจะเฉยค่าเสียหายค่ะย้ำเลยว่าผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ที่รับความเดือดร้อนสามารถร้องทุกต่อสคบได้นะแม้ผู้ขายไม่มีหน้าร้านก็ตามคุณจะฟังสำหรับกรณีนี้ค่ะเขาบอกว่าผู้บริโภคน่ะได้มีการสั่งซื้อโซฟาไฟฟ้านะที่มีเขาเรียกว่าที่มีที่วางแก้วนะคะแล้วก็ระบบนวดผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อช่วงวันที่15สิงหาคม2569แต่ว่าผู้ประกอบการธุรกิจส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อนะคะจึงได้มีการร้องทุกข์ต่อสคบเพื่อขอความเป็นธรรมค่ะภายหลังได้เขาว่าภายหลังได้รับ
เรื่องเนี่ยท่านรณรงค์ภูมิพัฒน์ในเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.เนี่ยท่านก็จะมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นะลงพื้นที่นะบริษัทของผู้ประกอบธุรกิจเลยนะเพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เจรจานะคะแนวทางแก้ไขปัญหากับกรรมการบริษัทโดยตรงเลยค่ะโดยผู้ประกอบการธุรกิจตกลงจัดส่งโซฟาให้ใหม่ตามรายละเอียดที่ตกลงกับผู้ร้องนะคะภายในวันที่20กันยายน2569พร้อมกับชดเชยค่าเสียหายจากนั้นเนี่ยสคบ.ก็ได้มีการประสานแจ้งข้อเสนอนะคะให้กับทางผู้ร้องพิจารณานะซึ่งผู้ร้องก็ยินดีรับข้อเสนอดังกล่าวนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีสมัยก็บอกเพิ่มเติมเลยว่าได้กำชับนะให้ทางสคบ.เนี่ยไปติดตามนะคะการส่งมอบสินค้าและการจ่ายเงินชดเชยให้ครบถ้วนตามข้อตกลงพร้อมให้ความสำคัญนะกับการช่วยเหลือผู้บริโภคที่เรียกว่าซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นะคะโดยใช้หลักฐานการซื้อขายตรวจสอบแล้วก็ติดตามผู้ประกอบธุรกิจค่ะรวมถึงลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบสถานประกอบการหรือว่าแหล่งผลิตที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่นะคะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการซื้อของออนไลน์นะแล้วของไม่ตรงปกก็ขอให้พี่น้องอย่าฉันนึกถึงสคบ.นะคะแม้ผู้ขายไม่มีหน้าร้านให้เดินไปติดต่อก็สามารถนำหลักฐานนั้น

ประชาชนไม่ดูนะคะไม่ดาวน์โหลดไม่สนับสนุนป้องกันเรื่องความเสี่ยงนะจากภัยออนไลน์ซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมค่ะอธิบดีกรมทรัพย์สินทรัพยาก็มีการเปิดเผยแล้วนะว่าทางกรมทรัพย์สินทรัพยาเนี่ยจะมีการร่วมกันกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะป้องปรามและเร่งระงับการเผยแพร่ภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของคนที่ฟังหลังพบนะว่าการนำคอนเทนต์ไปเผยแพร่ต่อช่องทางออนไลน์นะพร้อมแนบลิงก์แล้วก็เพื่อที่จะเป็นการดึงดูดผู้ชมค่ะไปยังช่องทางอื่นรวมถึงบางกรณีเนี่ยไปเรียกเก็บเงินด้วยนะเพื่อเข้าถึงเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์คนฟังซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็จึงขอได้มีการตรวจสอบนะแล้วก็ประสานไปที่แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเร่งระงับเนื้อหาทั้งนี้นะคะการนำงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนั้นไปทำซ้ำหรือว่าเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะโดยไม่รับอนุญาตนะมันเข้าข่ายนะอาจจะเข้าข่ายในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์นะดังนั้นเนี่ยหากเป็นการกระทำเพื่อการค้ามีโทษจำคุกนะคะ6เดือนถึง4ปีหรือปรับ100,000ถึง800,000บาทเลยนะคะหรือว่าทั้งจำทั้งปรับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนนะคะไม่ดูไม่ดาวน์โหลดไม่สนับสนุนคอนเทนต์จากช่องทางที่ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะนอกจากเรื่องอะไรเป็นการสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยยังอาจถูกกระทบเสี่ยงนะถูกหลอกให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลทางการเงินได้นะคะรวมถึงเรื่องการดาวน์โหลดไฟล์หรือว่าติดตั้งแอปพลิเคชันที่มันไม่ปลอดภัยค่ะจึงควรเลือกรับชมผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายนะคะทีนี้ค่ะพี่น้องประชาชนถ้าหากพบในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถแจ้งผ่านแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหรือว่าสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะ1368ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อกับทางกรมการปกครองกันมากก็ชี้แจงประเด็นแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่17ตุลาคมนี้นะคะโดยทางกรมการปกครองเนี่ยเขาได้มีการชี้แจงนะถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11สิงหาคม2569แล้วก็วันที่8กันยายน2569ค่ะที่มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระกำหนดนะคะกำหนดเขาเรียกว่าแก้ไขเพิ่มเติมนะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2590นะคะเพื่อรับเรียกว่าการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดโดยมอบหมายให้ทางกรมการปกครองนำหลักการเนี่ยไปเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะภายใน90วันนับวันนับตั้งแต่วันที่มีมตินะคะดังนั้นเนี่ยกรมการปกครองจึงได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงนะเพื่อสร้างความเข้าใจใน3ประเด็นคุณผู้ฟังได้แก่การห้ามออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนแบบป.3เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวนะคะในการที่จะควบคุมการซื้อและครอบครองในเบื้องต้นค่ะโดยอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมอย่างเช่นการรับโอนอาวุธปืนมรดกหรือว่าการซื้อเพื่อการกีฬาคุณผู้ฟังและในเรื่องการห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวแบบป.12เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งก็ถือว่ามีผลบังคับใช้1ปีนะคะก็คือตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2569จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์2570นะคะแล้วก็การจำกัดอายุใบอนุญาตให้มีแล้วก็ใช้อาวุธปืนแบบป.4เป็นเพียงข้อเสนอเพื่อทบทวนและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดอายุใบอนุญาตไว้ที่ประมาณ 3-4 ปีหรือระยะเวลาอื่นที่เหมาะสมคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยกรมการปกครองขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ที่มีส่วนได้เสียนะคะทุกภาคส่วนเลยก็ร่วมกันเนาะแสดงความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชกำหนดดังกล่าวเนี่ยผ่านระบบกลางทางกฎหมายค่ะที่เว็บไซต์ค่ะ www.law.go.th ระหว่างวันที่18กันยายนจนถึงวันที่17ตุลาคม2569นะเพื่อนำข้อเสนอแนะเหล่านี้ที่ได้นะคะไปปรับปรุงร่างกฎหมายให้มันมีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะคุณผู้ฟังนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในส่วนกลางที่นำมาฝากกันเดี๋ยวไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดลำปางกันค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดลำปางกันบ้างก่อนเดี๋ยวฟังข่าวแรกที่นำมาฝากกันค่ะเป็นข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเวียดนามเชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยนะคะในพื้นที่อำเภอประโคนชัยและอำเภอบ้านกรวดจังหวัดเวียดนามค่ะโดยวันที่21กันยายนที่ผ่านมาค่ะนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดเวียดนามเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวของนางถนอมนะคะจุดโตอยู่บ้านเลขที่104หมู่ที่9

นะคะตำบลโคกย่างอำเภอประโคนชัยจังหวัดลำค่ะซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่28สิงหาคม2569นะคะต่อจากนั้นค่ะนายศรีธรรมรัชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็ได้เชิญนะคะสิ่งของพระราชทานไปมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวของนางสาวพรพิมลผาเจริญค่ะอยู่บ้านเลขที่138หมู่ที่8ตำบลบึงเจริญอำเภอบ้านกรวดจังหวัดลำนะคะซึ่งก็ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่19สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะในการมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้อย่างความปราบปลื้มปิตินะคะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการนะคะในอำเภอเหล่ากาชาดจังหวัดกิ่งกาชาดอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมในพิธีแล้วก็นำสิ่งของไปร่วมมอบเพื่อเป็นขวัญแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยด้วยนะคะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่23สิงหาคมพ.ศ.2506ค่ะจากเหตุการณ์วาตภัยแหลมตะลุมพุกนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพ.ศ. 2505เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆในเบื้องต้นนะคะส่วนการช่วยเหลือแบบยั่งยืนนั้นเป็นหน้าที่ของส่วนราชการตามกฎหมายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับมูลนิธิไว้ในพระราชูปถัมภ์นะคะทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชนิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทรงห่วงใยความทุกข์ยากของราษฎรเป็นอันดับแรกค่ะและได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบระเบิดและไม่ซ้ำซ้อนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรีผู้แทนพระองค์ผู้ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยนะคะอีกทางได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆให้สามารถช่วยเหลือประชาชนอย่างเข้าถึงและทรงห่วงใยผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติค่ะโดยพระทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเยียวยาผู้ได้รับความสูญเสียเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะคะจะมาติดตามกันต่อกับทางจังหวัดลำมีการประชุมค่ะคณะกรรมการดำเนินงานบูรณาการตอน2070นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านค่ะเพื่อต้อนรับนักวิ่งนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจที่สุดค่ะในวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะคะช่วงเวลา 13:30 นที่ประชุมงานไร้ประชุมสิงห์ชั้น4สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายปิยะปิจนันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าสำนักงานในอำเภอภาคชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมค่ะคณะกรรมการดำเนินงานบุรีรัมย์มาราธอนประจำปี2570นะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าและก็เตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนนะคะโดยการประชุมครั้งนี้ก็ได้มีการรายงานความคืบหน้าค่ะของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของการจัดงานทั้งฝ่ายจัดการแข่งขันและสถานที่เตรียมความพร้อมของเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลนะคะและระบบแสงสว่างตลอดเส้นทางค่ะฝ่ายความปลอดภัยและจราจรวางแผนการรักษาวางแผนการดูแลรักษาความปลอดภัยนักวิ่งและก็จัดระเบียบการจราจรโดยตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ฝ่ายขนส่งฝ่ายขนส่งเนี่ยเจ้าหน้าที่อำนวยการโดยมณฑลทหารบกที่26ฝ่ายการแพทย์และพยาบาลที่จัดเตรียมทีมแพทย์ฉุกเฉินนะคะแล้วจุดบริการปฐมพยาบาลตลอดเส้นทางค่ะรวมถึงการนวดไทยเพื่อสุขภาพหลังการวิ่งนะคะฝ่ายอาหารที่เตรียมพร้อมค่ะด้านอาหารหลักและอาหารพื้นเมืองเพื่อที่จะรองรับนักวิ่งและนักท่องเที่ยวให้ประทับใจแล้วก็ฝ่ายประเมินผลที่ใช้ระบบสถิติและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการแข่งขันให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะคุณผู้ฟังเรื่องการแข่งขันมาราธอน2027นะคะก็มีการกำหนดจัดขึ้นในวันตอนเย็นนะคะวันเสาร์นะคะที่23มกราคม2570ค่ะเตรียมยกระดับสู่ในรันเฟสติวัลนะคะไปได้ดังคิดนะคะ Bleed the Night Run The Light นะคะเต็มรูปแบบด้วยแสงสีเสียงและความบันเทิงตลอดเส้นทางของเราฟังนักวิ่งทุกคนนะคะจะได้รับบริการเรียกว่าภาพถ่ายฟรีแบบเรียลไทม์จากช่างมืออาชีพนะช่างภาพมืออาชีพนี่เขาก็จะจัดการให้เลยนะแล้วก็ขณะที่นักวิ่งนะคะระยะมาราธอนที่ทำสถิติใหม่ของตัวเองนะคะจะได้รับคูปองค่ะหมูกระทะฟรี1ชุดนะคะพร้อมเพิ่มพื้นที่แล้วก็ที่นั่งรองรับนักวิ่งให้นิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการมอบการ์ดทองคำ
แพ้เลยนะคะ BRM ปีที่11จำนวน200รางวัลนะก็จะแบ่งเป็นระยะละ50รางวัลคุณจะฟังพร้อมสับสนนักวิ่งสัญชาติไทยนะคะที่ไม่ใช่ทีมชาตินะคะซึ่งทำผลงานดีที่สุด10อันดับแรกทั้งชายและหญิงค่ะให้ได้ไปแข่งขันโตเกียวมาราธอน2028นะคะโดยสับสนทั้งค่าสมัครค่าเดินทางค่าที่พักด้วยนะรวมถึงของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนอีกกว่า100รายการคุณผู้ฟังสำหรับสถิติผู้เข้าร่วมในปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังกับเวลามาราธอน2026นะคะบอกว่ามีจำนวนนักวิ่งเนี่ย 35,789 คนนะคะรันคันและบูธผู้สนับสนุนในงานเอ็กซ์โป317บูธค่ะอาสาสมัคร 7,333 คนจำนวนผู้ติดตามและกองเชียร์คุณผู้ฟัง 75,179 คนนะคะมูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์กว่า122ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นนักวิ่งระยะมาราธอน 12.195 กิโลเมตรจำนวน 10,453 คนค่ะคุณผู้ฟังระยะ5มาราธอนนะคะ 21.1 กิโลเมตรนะคะจำนวน 12,410 คนค่ะมินิมาราธอน10กิโลเมตรนะคะ 8,650 คนแล้วก็ฟันรันนะคะ4.554 กิโลเมตรจำนวน 4,276 คนนะคะสร้างรายได้หมุนเวียนมากกว่า 1,136 ล้านบาทค่ะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้นเลยนะคะ 118,753 คนนะคะทั้งนี้ค่ะทางคณะกรรมการในการจัดงานทุกคณะเนี่ยได้เตรียมความพร้อมแล้วก็มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนนะคะโดยจะต้องทำให้ดีที่สุดและดีกว่าเดิมคุณผู้ฟังเพื่อให้เกิดความพร้อมแล้วก็ความสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะซึ่งเวลามาราธอน2027ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญเพราะคือหัวใจของชาวบุรีรัมย์เนี่ยที่จะได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนักกีฬาที่จะมาเยือนบุรีรัมย์ค่ะให้เกิดความประทับใจมากที่สุดนะคะให้สมกับคำว่าเป็นมาราธอนที่เป็นสวรรค์ของนักวิ่งอย่างแท้จริงนะคะคุณผู้ฟังเอามาติดตามกันต่อนะคะพูดถึงเรื่องกีฬากันแล้วมาติดตามในเรื่องกีฬาอีกเช่นกันนะคะดิฉันยังไม่ได้พูดในเรื่องของเทควันโดบุรีรัมย์โอเพ่น2026เลยนะซึ่งก็ทางจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็เปิดศึกไปเรียบร้อยแล้วกับกิจกรรมนี้เทควันโดบุรีรัมย์โอเพ่น2026นะคะบอกว่ามีนักกีฬานั้น707คนร่วมชิงชัยส่งเสริมเมืองกีฬาในสกอตแลนด์สกีชุมชนโดยวันที่20กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่หอประชุมมาริเนียจูโทบามามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะในคำเคลื่อนพนักชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเทควันโดบุรีรัมย์โอเพ่น2026นะคะโดยมีนางสุจีพรพระทองผู้จัดการสำนักงานกกต.จังหวัดบุรีรัมย์นะคะพร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26หัวหน้าสถานการณ์คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้มีเกียรติเข้าร่วมกันโดยฝั่งเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็จะขึ้นนับเป็นครั้งที่7ภายหลังจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการประกาศเป็นเมืองกีฬาหรือว่าสปอร์ตซิตี้เมื่อปีพ.ศ. 2561นะคะบอกว่ามีการแข่งขัน3ประเภทค่ะได้แก่ประเภทต่อสู้นะคะเคียวรูกินะคะประเภทพุ่มเซ่นะคะประเภทสปีดคิกนะคะก็มีนักกีฬานี้เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยบอกว่ารวมแล้วก็707คนนะคะแล้วมีผู้ติดตามประมาณ 1,500 คนด้วยนะคะเพื่อส่งเสริมให้เรียกว่านักกีฬาได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านเทควันโดเรียนรู้กฎระเบียบและกติกาการแข่งขันนะคะเพิ่มขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากลนะคะรวมไปถึงเป็นวิธีสำหรับการเก็บคะแนนเรนกิ้งนะไทยแลนด์นะคะในประเภทต่อสู้ของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยด้วยนะคะทีนี้ค่ะยังมีการบริการการร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์แล้วก็สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจัดบูธประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปจำนวน25ร้านเนี่ยรวมถึงบริการนวดแผนไทยโดยนักเรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคมจำนวน45คนนะคะเพื่อสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนาต่อยอดจังหวัดบุรีรัมย์สู่เมืองกีฬาแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่ระดับสากลนะคะซึ่งท่านคำเคลื่อนพนักชัยรองผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็บอกเลยว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเลยในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจกีฬาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเมืองกีฬาหรือว่าสปอร์ตซิตี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยในอนาคตด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับข่าวนี้คุณผู้ฟัง
เป็นข่าวที่ทางสสจ.บุรีรัมย์ก็เปิดโครงการนะคะผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงอายุค่ะร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนและจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยเดือนที่21กันยายนที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมสิริเอี่ยมแสงโรงพยาบาลลำปริมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในแพทย์ยุทธนาสุริยะในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประเทศมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนนะคะแล้วก็จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยค่ะได้มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นี้เข้าร่วมพิธีนะคะโครงการนี้ก็มีเป้าหมายเลยค่ะเพื่อที่จะเพิ่มการเข้าถึงบริการผ่าตัดต้อกระจกในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญเลยด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็การมองเห็นที่มันบกพร่องอาจจะทำให้ผู้สูงอายุของเรานั้นเสี่ยงต่อการหกล้มแล้วก็อุบัติเหตุได้นะในเรื่องการผ่าตัดจริงช่วยในเรื่องการฟื้นฟูการมองเห็นเพิ่มความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างอิสระแล้วก็สุขภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังพนักงานนะบอกว่ามีผู้แทนทั้งในอำเภอลำปริมาผู้ในการโรงพยาบาลลำปริมาสาธารณสุขอำเภอลำปริมาที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขนะคะสาขาบุรีรัมย์แล้วก็มีทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะคะรวมไปถึงภาคีสายที่เกี่ยวข้องค่ะรวมไปการต้อนรับและสนับสนุนในการดำเนินงานนะคะซึ่งก็เป็นโครงการครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนนะคะระเมือระหว่างภาครัฐและก็องค์กรเอกชนในการดูแลสุขภาพดวงตาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจนะคะกับผู้สูงวัยของเราจะได้มีสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้นพร้อมดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและก็มีความปลอดภัยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนะคะในรายการบอกกับเราแจ้งนะที่นำมาฝากกันวันนี้นะคะท้ายนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกับการติดตามรับฟังรายการของฝรั่งการนะไม่ว่าจะเป็นการติดตามผ่านทั้งคลื่นของสวทบุรีรัมย์ค่ะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์หรือแม้กระทั่งทาง Facebookแฟนเพจสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะขอบคุณค่ะผู้ช่วยได้ของกระจายข่าวทั่วหมู่บ้านนะคะแล้วก็เจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีเลยที่รับสัญญาณในการประกาศเราแจ้งตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารในวันนี้นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะดิฉันเรวดีคงสักคนต้องจากลาเพื่อด้วยเวลาพิจารณาค่ะพบกันในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกา